0: อารามออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูสวัสดิโสภาถนนสนามชัยไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วเดินขบวนอิสริยยศแห่ไปส่งที่โรงพิธีพราหมณ์จุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญแล้วจะได้ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกายไว้พร้อมครั้นเวลา 8:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพลับพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงระหว่างเวลาพระฤกษ์ 8:09 ถึงเวลา 8:39 นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจะได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพลับพลาหน้าพระที่นั่งพระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาเจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอกพระยาแรกนาเจิมพระโคและไถแล้วจึงไถดะไปโดยรีสามรอบโดยขวางสามรอบหว่านธัญพืชโหนหลวงลั่นของชัยแล้วไถกลบอีกสามรอบเจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เสี่ยงของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคโหนหลวงจะได้ถวายคำพยากรเสร็จแล้วจะได้แห่พระยาแรกนาเป็นขบวนอิสริยยศจากโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วเข้าขบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิตรดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้แต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: และในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:02 เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครจึงขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
0: เนื่องในโอกาสวันพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันที่13พฤษภาคม2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์วันพืชมงคลเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยและสืบเนื่องมาจนปัจจุบันซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฟื้นฟูและปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัยโดยกำหนดประกอบพระราชพิธีเป็น2วันวันแรกเป็นพิธีสงฆ์เรียกว่าพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทำขวัญพืชพันธัญญาหารเพื่อให้เจริญงอกงามปราศจากโรคภัยและทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังส่วนวันถัดมาเป็นพิธีพราหมณ์เรียกว่าพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือพิธีแรกนาเป็นการเริ่มต้นไถนาและหว่านเมล็ดพันธุ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบพระราชพิธีแทนพระองค์ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรรวมทั้งเป็นสัญญาณว่าฤดูแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว สำหรับวันเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ

0: ปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน7สายพันธุ์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางกันแรกนาขวัญและบรรจุซองแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วประเทศนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับพ่อปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทั่วประเทศนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้กำหนดให้วันพืชมงคลของทุกปีเป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วยเพ็ญสินสมเนียงรายงาน
1: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นเร่งด่วนในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและทำให้ประเทศเดินหน้าต่อได้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทว่ารัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนถึงเชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่วางไว้ต้องสะดุดลงเพราะพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้ว
3: ฝ่ายบริหารก็คือฝ่ายรัฐบาลในฐานะที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก็เห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับแล้วก็มีประโยชน์พระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
2: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่าการออกประกอบกู้เงินดังกล่าวเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนและรัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว
4: ผมว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนหลายคนก็ไปเปรียบเทียบกับวิกฤตปี2540ครั้งนั้นคือวิกฤตเรื่องค่าเงินซึ่งเราไม่เหมือนกันเลยวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเป็นวิกฤตเรื่องค่าของชีพเรื่องปากท้องประชาชนเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็ยังคงยืนยันครับว่าอันนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งอันนี้เป็นการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบ
2: นายเอกนิติกล่าวด้วยว่าสัปดาห์หน้ากระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน200,000,000,000 บาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อนำไปดำเนินโครงการคนละครึ่งพาสและการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิม300 บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจังและจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตในวันนี้
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้โนมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจังโดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกหลังพบข้อมูลมีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิดให้คำแนะนำหรือดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายอันเป็นช่องทางเอื้อให้เกิดธุรกิจนอมินีจึงมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์ดังกล่าวในวันนี้ด้วย
7: ท่านนายกได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
6: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวภายหลังการตรวจสอบบริษัทโนมินีในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลความผิดปกติเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธในเขตพื้นที่ใดเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจึงสั่งการให้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อบูรณาการข้อมูลและสนับสนุนการทำงานร่วมกันพร้อมกำชับผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาออกเอกสารราชการให้กับชาวต่างชาติ
8: แล้วก็คงต้องมีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นด้วยเพราะกรุงเทพมหานครเองก็อาจจะมีข้อจำกัดในแง่เรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆเพราะว่าเรื่องความมั่นคงเราอาจจะไม่มีข้อมูลที่ลึกเท่ากับฝ่ายความมั่นคงก็เลยเรียนท่านปกติแล้วว่าให้ประสานกับทางตำรวจให้ละเอียดเลยและอะไรที่จะช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสำรวจด้านข้อมูลหรือข้อสังเกตอะไรก็ขอให้ทำงานร่วมกัน
6: ขณะที่นายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าปัจจุบันพบแนวโน้มชาวต่างชาติย้ายถิ่นฐานเข้ามาพักอาศัยและทำธุรกิจในไทยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการใช้คนไทยเป็นตัวแทนนอมินีเพื่อถือครองที่ดินและดำเนินธุรกิจแข่งกับผู้ประกอบการไทยทั้งในกลุ่มโรงแรมร้านอาหารสถาบันการศึกษาและธุรกิจบริการซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและกลุ่มผู้มีอิทธิพลในอนาคตกระทรวงมหาดไทยจึงบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อยกระดับมาตรการตรวจสอบเส้นทางการเงินและข้อมูลนิติบุคคลอย่างเข้มข้นชาววิสาประทุมมารายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่หมู่2โรงเรียนบ้านตะโลบูเกะตำบลริโกอำเภอสุไหงปาดีซึ่งขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับบริการสุขภาพผู้ประกันตนโดยผนึกกำลังระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขนำระบบเทเลมีดิซีนมาใช้ดูแลผู้ป่วยระรังอย่างเป็นรูปธรรมผู้ประกันตนสามารถปรึกษาแพทย์และติดตามอาการผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลช่วยลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายโดยกำหนดค่าบริการเพียง65บาทต่อครั้งไม่ต้องสำรองจ่ายมาตรการนี้เริ่มใช้แล้วตั้งแต่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ครอบคลุมผู้ป่วยโรคระรังทั่วประเทศพร้อมกันนี้รัฐบาลยังยืนยันว่ายาและเวชภัณฑ์มีเพียงพอรองรับการรักษาอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตให้สอดรับกับยุคดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นก่อนการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนอย่างเป็นทางการเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยระบุว่าสหรัฐไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆจากจีนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยุติสงครามกับอิหร่านซึ่งสหรัฐจะเอาชนะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ว่าจะด้วยวิธีการที่สันติหรือวิธีการอื่นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจัดการเจรจาแบบพบหน้ากันเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้เพื่อพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดจากประเด็นทางการค้าสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านรวมถึงความขัดแย้งในอีกหลายประเด็น
1: นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับสิทธิของพลเรือนอิหร่านตามที่ระบุไว้ในแผนของข้อตกลงสันติภาพฉบับใหม่14ข้อของอิหร่านส่วนแนวทางอื่นที่ไร้ข้อสรุปจะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นนอกจากความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าและหากยิ่งปล่อยให้เวลานานออกไปเท่าไหร่พลเรือนอเมริกันจะยิ่งแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านโดยอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงพร้อมย้ำว่าสหรัฐได้รับชัยชนะเหนืออิหร่านอย่างสมบูรณ์และข้อตกลงหยุดยิงที่ดำเนินมากว่า1เดือนกำลังจะสิ้นสุดลง
5: นายแพทย์ทีโดรสอัสฮานอมเกเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกออกแถลงการร่วมกับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีณพระราชวังมอนโคอาในกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอาจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มขึ้นในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวมีระยะเวลาฟักตัวนานหลังพบการระบาดจากเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบผู้ป่วยแล้วอย่างน้อย11รายอย่างไรก็ตามความเสี่ยงด้านสาธารณสุขทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำและยังไม่มีสัญญาณของการระบาดใหญ
1: ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: นายอนุทินชาญวีระกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ครั้งที่23ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกโดยจะพยายามให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกฟรีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาด้านนางสาวรัชดาธนาดีเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีกระแสข่าวคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าวันนี้คณะรัฐมนตรียังไม่มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณใดๆโดยมติดังกล่าวเป็นเพียงการรับทราบและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เท่านั้นศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเปิดฉากวันแรกในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวธิดาพรกรีบยี่สุนมืออันดับ74ของโลกพลิกเอาชนะคาโรไลนานันบันโตวามืออันดับ46ของโลกจากบัลการีย2-1เกม16-21 21-17 21-14 ก่อนในรอบคัดเลือกรอบ2ธิดาพรยังคงเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโลซินยานแฮปปี้มืออันดับ64ของโลกจากฮ่องกงไปได้อีก2-0เกม21-16 21-14หลังเข้าสู่รอบเมนรอไปพบกับรุ่นพี่อย่างเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียอนุมัติให้สมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ซึ่งเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในอนาคตแข่งขันระหว่างวันที่6-7มิถุนายนที่แฟชั่นไอแลนด์พร้อมเปิดสนามโอเพ่นให้นักปั่นตัวน้อยได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับเอเชียขณะที่นักกีฬาหลายชาติชั้นนำตอบรับเข้าร่วมแข่งขันมากมายคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่องประเทศไทยกับกระทรวงกีฬาในอนาคตในวันที่14พฤษภาคมระหว่างเวลา 13:30 น.ถึง 16:30 น.ที่ห้องปฐมชาติชั้น23โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและสร้างการมีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงกีฬาจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนพิจิตรกัจจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่1มีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาพวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:49 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรและเวลา 16:58 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง8เซนติเมตรและเวลา 20:32 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง22เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นาที
15: 1นาทีกับกปท.อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้
1: สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าปรัมปราวิทยาปรัมปราวิทยาเป็นศัพท์ของราชบัณฑิตยสภาที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนคำภาษาอังกฤษว่าMythology หมายถึงวิชาที่รวบรวมศึกษาและตีความเรื่องปรัมปราหรือเรื่องเก่าก่อนซึ่งเล่าสืบต่อกันมาช้านานมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์ประวัติความเป็นมาของชุมชนคนในชุมชนและบรรพชนตำนานวีรบุรุษของชุมชนตำนานประเพณีและการละเล่นท้องถิ่นเป็นต้นความรู้ตามปรัมปราวิทยาเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์ของคนไทยมีหลายทางทางหนึ่งว่าพรหมลงมากินก้อนดินแล้วกลายมาเป็นมนุษย์ทางหนึ่งเชื่อว่ามนุษย์เกิดและออกมาจากน้ำเต้า
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่1ในราวคริสต์ศักราช593วัฒนธรรมการดื่มชาของจีนได้เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกจนมีการนำเมล็ดชาไปปลูกในประเทศญี่ปุ่นโดยภิกษุชาวญี่ปุ่นรูปหนึ่งชื่อว่าเด็งเงียวดะอิชิในคริสต์ศักราช803ถึง804ต่อมาในคริสต์ศักราช1192ภิกษุญี่ปุ่นชื่อว่าเอซาอิได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพโดยการดื่มชาซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับชาเล่มแรกของญี่ปุ่นจากนั้นได้พัฒนาขึ้นเป็นประเพณีการชงชาของญี่ปุ่นพิธีชงชาได้พัฒนารูปแบบมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเรียกว่าชาโดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังความสำคัญของพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจากนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
19: วิกฤตพลังงาน
20: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวันพืชมงคลเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมายาวนานเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเพาะปลูกและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศความเชื่อเกี่ยวกับการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกนี้เป็นอย่างไรติดตามเรื่องนี้จากนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
21: ค่ะสวัสดีค่ะท่านปลัดวินโรจน์ค่ะ
22: สวัสดีครับ
21: ค่ะท่านปลัดคะในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีการเกษตรมีความก้าวหน้าพระราชพิธีพืชมงคลยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรอย่างไรบ้างคะ
22: ครับต้องกราบเรียนนะครับว่าพระราชพิธีพืชมงคลจบวันคันแรกนาขวัญนะครับที
21: ่
22: เป็น ประเพณีโบราณของประเทศไทยนะครับที่สืบทอดมาตั้งแต่ผมคิดว่าถ้าเปิดดูตามประวัติศาสตร์เนี่ยก็ตั้งแต่มีหลักฐานนะครับปรากฏตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับมีพิธีกรรมเกี่ยวกับการทางเกษตรกรรมนะครับจนถึงสมัยอยุธยานะครับก็มีหลักฐานเกี่ยวกับพระพิธีกรรมพนังคันแรกนาขวัญในกฎมือเทียนบานนะครับหรือแล้วก็เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับในกรุงราชโกสินทร์เองนะครับไม่มีคำประกอบพระพิธีกรรมพนังคันแรกนาขวัญเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยท่านรัชกาลที่หนึ่งนะครับซึ่งผู้ทำการแรกนาก็คือเจ้าพระยาพลเทพนะครับเป็นที่ตำแหน่งนะครับแสดงว่าพิธีนี้นะครับเป็นพิธีที่คู่กับประวัติศาสตร์ประเทศไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าในเรื่องของพระพิธีนี้นะครับประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยเนี่ยเป็นสถาบันที่ประชาชนนะครับพวกเราเทิดทูนให้ความเคารพเสมอมาได้พิธีนี้เป็นพระพิธีที่พระมหากษัตริย์องค์ท่านมีความตั้งใจนะครับที่จะให้ประชากรเนี่ยได้รับนะครับทั้งขวัญและกำลังใจได้รับทั้งความเป็นมงคลนะครับที่จะเกิดขึ้นเพื่อทำให้การเริ่มต้นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับเป็นการเริ่มต้นที่เป็นมงคลการเริ่มต้นที่มีความหมายที่นำไปสู่ความอุดมสมบูรณ์และก็ความมั่นคงนะครับผมคิดว่าพระพิธีนี้นะครับในความคิดของผมนะครับผมคิดว่าพระพิธีนี้มีความสำคัญตราบเท่าที่ประเทศไทยยังเป็นประเทศเกษตรกรรมผมว่าพระพิธีนี้เป็นพระพิธีที่ยังต้องอยู่คู่กับเราไปนานเท่านานนะครับ
21: ค่ะท่านคะในส่วนของเมล็ดพันธุ์ข้าวค่ะที่นำมาใช้แจกจ่ายมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีวิธีการคัดแยกสายพันธุ์ที่จะให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในปีนี้อย่างไรบ้างคะ
22: ต้องกราบเรียนนะครับว่าในประเทศไทยในการประกอบอาชีพเรื่องของการปลูกข้าวเนี่ยแต่ละภาคของประเทศไทยก็จะมีการปลูกข้าวที่แตกต่างกันไป
21: ค่ะ
22: นะครับเช่นในภาคกลางนะครับก็จะเป็นการปลูกข้าวเจ้าที่เป็นข้าวขาวหรือข้าวหอมจังหวัดนะครับที่เป็นข้าวบริโภคทั่วไปเป็นหลักพันธุ์ข้าวก็จะแตกต่างจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะปลูกข้าวหอมมะลินะครับ105นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำข้าวหอมมะลินะครับในส่วนของภาคเหนือก็เช่นเดียวกันภาคใต้เช่นเดียวกันเพราะนั้นในพันธุ์ข้าวพระราชทานเนี่ยก็จะเป็นมีความแตกต่างวันนี้เราเตรียมนะครับเราเตรียมไว้ 7,000 หลักนะครับเป็นข้าวเจ้า 5,000 นะครับเป็นพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลินะครับ105นะครับพันธุ์กข79พันธุ์กข85พันธุ์กข99เนี่ยหอมคลองหลวง72พันธุ์กข109หอมพัทลุง72ซึ่งเป็นข้าวที่เหมาะกับทางภาคใต้นะครับหรือไปข้าวเหนียวนะครับเช่นพันธุ์กข26เชียงราย72และพันธุ์กข6อันเนี้ยในแต่ละส่วนเนี่ยเราก็เป็นพันธุ์ข้าวที่ได้จากการปลูกนะครับที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยกรมข้าวเนี่ยขอพระราชทานร่วมราชอนุญาตนำพันธุ์ข้าวส่งปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรดาเนี่ยครับและแปลงนาขยายผลเนี่ยนะครับนำเข้าพิธีพืชมงคลตรวจบังคับแน่นอนขวัญแล้วก็บรรจุซองแจกจ่ายให้กับประสงค์นิกรชาวนาทั่วประเทศนะครับให้รับไปนะครับเพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรของตัวเองตามประเพณียมนะครับให้เป็นประจำพระราชประสงค์ต่อไปอันนี้ก็จะมีพันธุ์ข้าวที่มีความแตกต่างในแต่ละภูมิภาคที่จะนำไปขยายผลในการทำเกษตรกรรมหลังจากแปรพิธีต่อไปครับ
21: ค่ะท่านประหลัดในส่วนของผลเสี่ยงทายของพระโคก็จะมีถึงเรื่องของว่าน้ำน้อยน้ำมากในส่วนตรงนี้ค่ะทางกระทรวง มีมาตรการหรือเตรียมความพร้อมให้ความเข้าใจแก่เกษตรกรเพื่อเตรียมรับมืออย่างไรบ้างคะ
22: ก็ในการเสี่ยงทายนะครับในแปรพิธีเพื่อชงคนจดวันการแน่นอนขวัญเนี่ยก็จะมีการเสี่ยงทายอยู่สองอันก็คือหนึ่งเสี่ยงทายพนุ่งแต่งกายของพระยาแรกนานะครับกับการเสี่ยงทายของกินเลี้ยงของพระโคที่มี7สิ่งในส่วนของพระยาแรกนาเนี่ยก็จะเป็นประเพณีนะครับว่าในการเสี่ยงทายพระยาแรกนาก็จะเสี่ยงทายในผ้า3ผืนซ
21: ึ่
22: งมีขนาดแตกกันก็คือ4คืบ5คืบ6คืบนะครับซ
21: ึ่
22: งว่าพระยาแรกนาเองก็ก่อนที่จะเสี่ยงทายก็คงต้องตั้งสัตตาธิฐานนะครับในการหยิบก็จะรู้ว่าปีนั้นนะครับได้ผ้ากี่คืบในแต่ละผ้าแต่ละผืนเนี่ยก็จะมีการบอกสัญลักษณ์ไว้ต่างกันก็คือถ้าหยิบได้4คืบเนี่ยก
21: ็
22: จะเป็นมีคำพยากรณ์น้ำจะมากสักหน่อยนะครับนายให้ดอนจะได้ผลดีแต่ในที่รุ่มอาจจะมีความเสียหายบ้างแล้วก็ได้ผลไม่เต็มที่ถ้าหยิบได้5คืบเนี่ยแสดงว่าในจีนี้น้ำจะพอดีนะครับข้าวกล้าก็จะได้ผลบริบูรณ์พลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถ้าหยิบได้6คืบแสดงว่าในปีนั้นน้ำก็จะน้อยนะสักหน่อยน้ำในที่รุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นายที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่แต่ต้องกราบเรียนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการเสี่ยงทายเพื่อเรากระทรวงเกษตรกรเนี่ยเราเตรียมพร้อมนะครับในแต่ละคำทำนายแต่ละอันถ้าเกิดน้ำมากหรือน้ำน้อยที่ไม่ได้เป็นปริมาณที่พอดีเนี่ยเราจะได้นำสิ่งเหล่านี้มาเตรียมตัวในการ ที่จะ 1. สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน 2. เองกระทรวงเกษตรเองต้องมีหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรนะครับหากน้ำน้อยจะทำยังไงให้พี่น้องเกษตรกรนะครับนาในที่ดองจะได้รับอานิสงส์ที่พวกเราจะบริหารจัดการน้ำให้ได้รับประโยชน์จากน้ำซึ่งวันนี้ผมได้สั่งการให้กรมชลประทานกรมอนุที่ดินนะครับสำนักงานที่ดินนะครับและกรมการข้าวเนี่ยได้เตรียมการไปแล้วถ้าหากน้ำมากจะทำไงให้มีการผันน้ำให้เป็นระบบนะครับให้เป็นการบริหารจัดการน้ำที่ทำให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับในส่วนของพระโคเนี่ยก็จะมีการเสียงทายของ7สิ่งก็ได้แก่ข้าวข้าวโพดถั่วถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าซึ่งในที่พระโคท่านกินแต่ละอันเนี่ยก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปอันนี้ก็เป็นการเสียงทายสมมติว่าท่านกินข้าวหรือข้าวโพดเนี่ยก็จะบอกก็จะหมายถึงทานยาหารเป็นอาหารจะบริบูรณ์ดีถ้าท่านทานเหล้าก็แสดงว่าการคมนาคมจะสะดวกดีการค้าขายต่างประเทศก็จะดีขึ้นเศรษฐกิจจะรุ่งเรืองนะครับถ้าท่านทานน้ำหรือหญ้าก็จะบอกว่าน้ำท่าก็บริบูรณ์สมควรอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลจากการที่พระโคเองก็ได้กินเลี้ยงกับสิ่งที่เป็นการเสี่ยงทายใน7สิ่งก็ผลก็จะปรากฏในวันที่13นะครับอันนี้ต้องเรียนว่าทั้งจากการที่พญาเรียกนาเสี่ยงทายกับพระโคท่านได้กินเลี้ยงเนี่ยนะครับเราก็คงจะไม่ให้เราจะมีการนำสิ่งเหล่านั้นมาเตรียมเพื่อรองรับนะครับเราโดยไม่ประมาทในสิ่งที่เป็นการพยากรณ์หรือสิ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้ผมกราบเรียนว่ากระทรวงเกษตรกรนะครับได้รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้เตรียมพร้อมเรื่องนี้อยู่แล้วครับ
21: ค่ะในวันดังกล่าวอะค่ะจะมีพิธีมอบรางวัลแก่เกษตรกรแล้วก็สถาบันเกษตรกรดีเด่นเกษตรกรต้นแบบสำหรับในปีนี้ค่ะมีเทคนิคหรือนวัตกรรมใดที่จะให้นำไปปรับใช้คะ
22: คือเนี่ยวันนี้นะครับในทุกๆปีเนี่ยกระทรวงเกษตรเนี่ยจะมีการคัดเลือกนะครับ
21: ท่
22: านเกษตรกรที่ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่างๆที่มีคุณงามความดีที่มีความรู้สามารถประสบการณ์นะครับได้รับการยกย่องเป็นป่าเกษตรแห่งแผ่นดินหรือว่าเกษตรกรสถาบันเกษตรกรที่ผลงานดีเด่นในแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับรวมทั้งสกลแห่งชาติในแต่ละท่านในแต่ละสถาบันที่มาเนี่ยล้วนแต่มีนวัตกรรมต่างๆสิ่งหนึ่งที่เราจะนำไปนะครับใน39ท่านเนี่ยมีป่าเกษตรของแผ่นดิน3ท่านเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ16ท่านสถาบันเกษตรกรดีเด่น13กลุ่มหรือว่าสกลดีเด่นแห่งชาติ7แห่งเนี่ยนำไปขยายผลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ว่าให้เกษตรกรได้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ว่าทำไมท่านเหล่านั้นถึงได้รับรางวัลพระราชทานได้รับโลกพระราชทานจากบนเก้าพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงเกษตรจะต้องถ่ายทอดต่อไปแล้วก็กล่าวเรียนนะครับว่าในวาระสำคัญนี้นะครับรัฐบาลก็ได้ให้วันที่12พฤษภาเนี่ยของทุกปีเนี่ยเป็นวันเกษตรกรแห่งชาติด้วยอันนี้ก็จะเป็นวาระสำคัญที่หลายๆอย่างมารวมกันก็ต้องถือว่าทั้งหลายทั้งปวงเป็นการเริ่มต้นนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มนะครับได้ดูในการประกอบเกษตรกรรมของประเทศไทยนะครับภายหลังจากพิธีพืชมงคลจบเรื่องการแลกนาขวัญแล้วได้เป็นสุภมงคลได้เป็นขวัญและกำลังใจแล้วก็ได้เป็นการที่จะเริ่มต้นในการที่จะทำเกษตรกรรมนะครับได้อย่างเข้มแข็งต่อไปครับ
21: ค่ะท่านตลาดมองภาพรวมทิศทางเกษตรไทยในปีนี้เป็นอย่างไรคะแล้วก็มีความท้าทายใดบ้างที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะ
22: มันมี2 อย่างนะครับอย่างแรกคือตัวเกษตรกรเองตัวเกษตรกรเองต้องเรียนรู้ในสิ่งที่มันเปลี่ยนไปตามโลกาภิวัตน์ตามจริตของผู้บริโภคในโลกนี้เรื่องคุณภาพนะครับเรื่องการประกอบเกษตรกรรมที่รองรับความต้องการเกษตรกรในกลุ่มต่างๆที่เขามีความต้องการเฉพาะนะครับหรือว่าในเรื่องของการเตรียมตัวในเรื่องขององค์ความรู้ตัวเองที่จะเรียนรู้เพื่อทำให้การทำเกษตรตัวเองมีความเข้มแข็งอันที่สองก็คือเรื่องของการเตรียมการนะครับในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะการที่จะเข้าถึงพี่น้องเกษตรกรในการรับรู้เรื่องของข้อจำกัดเรื่องของภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือแม้กระทั่งการส่งต่อเรื่องการสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าถึงองค์ความรู้เหล่านั้นรวมทั้งเรื่องของการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องที่จะผลักดันให้การยกระดับพี่น้องเกษตรกรเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมนะครับทำเป็นไปอย่างความมั่นคงแข็งแรงอันนี้ก็แล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนะครับการสร้างการรู้ระหว่างกันการเข้าถึงระหว่างกันการเข้าใจเข้าถึงและเพื่อจะพัฒนาพี่น้องเกษตรกรก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าปัจจุบันนะครับวิถีของโลกเนี่ยมันมีความรวดเร็วนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วเราไม่รู้ว่าภูมิรัฐศาสตร์จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตคิดว่านะครับสิ่งที่พวกเรานะครับต้องหันกลับมานะครับเป็นหลักคิดก็คือแนวประชาธิปไตยพอเพียงของรัชกาลที่9นะครับในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพอประมาณความมีเหตุมีผลนะครับความพอเพียงต่างๆความรู้ นะครับมีภูมิรู้มีคุณธรรมในการวงชีวิตผมว่าตรงนี้จะเป็นเกาะสำคัญในการที่จะป้องกันความเสี่ยงให้กับพี่น้องเกษตรกรในอนาคตได
0: ้
22: ผมว่าปัญญาที่พอเพียงนี้แหละครับผมอยากให้ทุกคนได้น้อมนำกลับมาเป็นหลักคิดนะครับในการที่จะป้องกันตัวเองให้ได้รับผลกระทบจากภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันน้อยที่สุดและอีกอย่างหนึ่งก็คือการมีหลักคิดที่เป็นสิทธิพอเพียงเนี่ยจะทำให้เรื่องของการประกอบอาชีพนะครับมีความมั่นคงแล้วก็พ้นจากหนี้สินจากการประกอบอาชีพได้ในอนาคตด้วยครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านปลัดวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
22: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญสิริมงคลแห่งการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูก
4: พระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือวันไถหวาดประจำปีพุทธศักราช2569กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่13พฤษภาคมณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรดาเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีรวม 7,000ได้แก่พันขาวดอกมะลิ105พันกอขอ6พันกอขอ79พันกอขอ85พันกอขอ99พันกอขอ109และพันกอขอ26รวมทั้งสิ้น 2,800 กิโลกรัมเพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลต่อไป
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม
23: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
24: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
23: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
24: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพใช้ AI เรียนแบบเสียงและใบหน้าได้เหมือนจริงก่อคดีอาชญากรรมออนไลน์พร้อมแนะวิธีจับสังเกตภัยใกล้ตัวที่ควรรู้ป้องกันการถูกหลอกลวงติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
25: ข้อข่าวเล่าประเด็น
26: ในโลกแห่งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่คนยุคใหม่ต่างนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันกันมากขึ้นเป็นเวลาเดียวกับที่มิจฉาชีพเห็นโอกาสจากความชาญฉลาดของ AI มาเพิ่มความแยบยลหลอกลวงให้แนบเนียนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเรียนแบบใบหน้าหรือ Deepfake และการเรียนเสียงหรือ Voice Cloning เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทำให้คดีอาชญากรรมออนไลน์ที่พบในขณะนี้จึงเป็นคดีลักษณะของการถูกหลอกโดยการเลียนแบบเสียงเป็นบุตรหลานหลอกให้ผู้สูงอายุโอนเงินคดีแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หลอกจ้างงานหลอกทำบุญซึ่งทั้งหมดจะใช้เทคโนโลยี AI สร้างภาพเสียงและวิดีโอจนแยกไม่ออกว่าเป็นของจริงหรือของปลอมตัวอย่างคดีของบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเช่นกรณีมาดามแป้งนวลพันธุ์ล่ำซำที่ถูกนำวิดีโอการแถลงข่าวไปตัดต่อดัดแปลงโฆษณาชวนเชื่อให้ลงทุนหรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์โดยยิงโฆษณาให้เกิดการเข้าถึงจำนวนมากรวมถึงกรณีของนายทิติวุฒิวารุณหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยูทูบเบอร์และนักร้องหมอลำชื่อดังถูกมิจฉาชีพนำเสียงไปตัดต่อแอบอ้างโฆษณาชักชวนเล่นเว็บพนันออนไลน์หรือแม้แต่ในต่างประเทศจากกรณีเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทข้ามชาติในฮ่องกงถูกหลอกให้จ่ายเงินกว่า900ล้านบาทให้มิจฉาชีพโดยใช้เทคโนโลยีดีเฟกสวมรอยเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในการประชุมวิดีโอคอลพลตำรวจตีภากฤตกฤษยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตำรวจสอบสวนกลาง CIB กล่าวว่าการปลอมภาพคลิปด้วยดีเฟกต์จะได้ภาพที่คมชัดสูงและท่าทางเสมือนจริงมากขึ้นหรือแม้กระทั่งแปลงเสียงผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเปลี่ยนน้ำเสียงจากชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายผู้ใหญ่เป็นเด็กหรือแม้กระทั่งแปลงเสียงเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อประโยชน์บางอย่างหรือหลอกลวงให้โอนเงินส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งต่อบุคคลเศรษฐกิจและสังคม
2: ดีเฟกเนี่ยนะครับจะถูกนำไปแอบอ้างแอบอ้างว่าเป็นคนนี้คนนี้นะครับแล้วเปิดกล้องมาก็จะรู้สึกว่าเป็นคนที่คุยจริงๆคือที่ต่างประเทศอ่ะเขาก็มีแล้วนะ CFO ที่โอนเงินไปให้โดยเขาได้รับข้อความมาอันนึงเป็นข้อความในเมลนะครับบอกว่าจะมีการประชุมด่วนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ CFO คนนี้ก็เข้าประชุมพอเข้าไปปุ๊บเสร็จก็มีหน้าเจ้านายจริงๆแล้วก็มีบอร์ดคณะกรรมการบริหารอยู่ในนั้นครบในมติที่ประชุมเขาก็บอกว่าให้โอนเงินไปให้บัญชีนี้เขาก็มีอำนาจในการที่จะโอนเงินไปเขาก็เลยโอนเงินไปให้สุดท้ายพอมารู้ทีหลังว่าพวกนั้นน่ะเป็นเมลปลอมคือการตกวานมันวิเคราะห์มาละว่า CEO คือใครกรรมการเป็นใครบทการพูดแบบนี้คือแบบไหนบ้างมันก็สามารถที่จะทำแบบนี้ได้
26: หากใครไม่อยากถูกหลอกขอให้จำลักษณะของการใช้ AI จากตำรวจสอบสวนกลางที่แนะนำจุดสังเกตเสียง AI กับเสียงมนุษย์จากจังหวะการเว้นวรรคคำพูดที่เห็นได้ชัดคือเสียงพูด AI จะไม่มีอารมณ์หรือความรู้สึกไม่มีจังหวะหยุดไม่มีเว้นวรรคจังหวะหายใจและพูดประโยคยาวน้ำเสียงราบเรียบไม่มีการเน้นน้ำหนักเสียงหรือความสำคัญของคำออกคำพูดบางคำไม่ชัดเจนเช่นคำว่าโล่งอก AI จะออกเสียงว่าโล่งงอกออกเสียงวรรณยุกต์สูงต่ำไม่ได้สังเกตการขยับริมฝีปากคนในคลิปจะไม่สอดคล้องดูไม่เป็นธรรมชาติใบหน้ามีลักษณะผิดสัดส่วนธรรมชาติโดยเฉพาะเมื่อก้มเงยหรือหันซ้ายขวาสีผิวเข้มหรืออ่อนเป็นหย่อมๆแสงและเงาบริเวณผิวไม่สอดคล้องต่อการเคลื่อนไหวและกระพริบตาถี่เกินไปหรือน้อยเกินไปดูไม่เป็นธรรมชาติหากตกเป็นเหยื่อสามารถแจ้งความผ่านออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์หรือสายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงมาชโยรายงาน

0: เตือนภัยใกล้ตัวดื่มน้ำด่างทุกวันอาจเกิดไตวายได้จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมการดื่มน้ำด่างทุกวันไม่ได้เป็นสาเหตุทำให้คนที่มีสุขภาพปกติเกิดภาวะไตวายแต่สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคไตอยู่เดิมการดื่มน้ำด่างอาจเป็นอันตรายทำให้ไตทำงานแย่ลงและอาจนำไปสู่ภาวะไตวายเฉียบพลันหรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงชีวิตได้ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่ www.rathwithi.go.th หรือโทร02-206-2900เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: กรมการค้าภายในร่วมกับภาคเอกชนแบ่งเบาภาระผู้ปกครองช่วงใกล้เปิดภาคเรียนด้วยการนำสินค้าและบริการทางการศึกษากว่า 1,000 รายการจำหน่ายในราคาพิเศษติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ช่วงเปิดเทอมค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจึงกลายเป็นภาระที่ผู้ปกครองต้องแบกรับท่ามกลางค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูงกรมการค้าภายในจึงร่วมกับภาคเอกชนจัดโครงการ Back to School 2026เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในภาคครัวเรือนนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในระบุว่าได้ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน49รายจัดโครงการ Back to School 2026เปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงก่อนเปิดเทอมโดยนำสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากว่า 1,000 รายการมาลดราคาสูงสุดถึง86%ครอบคลุมทั้งชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนผลิตภัณฑ์นมและสินค้าไอทีโดยจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านธงฟ้าและแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Lazada และ Shopeeระหว่างวันที่30เมษายนถึง31พฤษภาคมนี้โดยคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้กว่า300ล้านบาทนอกจากนี้ยังร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการนำสินค้าราคาประหยัดไปจำหน่ายในโรงเรียนที่มีความจำเป็นและพื้นที่ขาดแคลนกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ
3: ภาระค่าครองชีพตอนนี้ก็เป็นภาระที่ทุกคนต้องแบกรับโดยเฉพาะในช่วงใกล้เปิดเทอมเนี่ยกรมการค้าภายในได้เชิญพันธมิตร49รายตั้งแต่ผู้ผลิตผู้ประกอบการห้างต่างๆอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับในการที่จะช่วยลดราคาสินค้าสูงสุดถึง 86% มีสินค้ามากกว่า 1,000 รายการคือเริ่มตั้งแต่30เมษายนไปถึงวันที่31พฤษภาคมและเชื่อว่าเราจะสามารถลดค่าครองชีพได้ไม่น้อยกว่า300ล้านบาท
2: ด้านนายอานนท์จิตมีศิลป์กรรมการผู้จัดการบริษัทน้อมจิตแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดหนึ่งในพันธมิตรภาคเอกชนเปิดเผยว่าปัจจุบันต้นทุนการผลิตชุดนักเรียนปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10 โดยเฉพาะวัตถุดิบสำคัญเช่นผ้าโพลีเอสเตอร์พลาสติกกระดุมและได้ซึ่งมีต้นทุนเกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมันทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามบริษัทยังคงตรึงราคาชุดนักเรียนตลอดปีการศึกษา2569เนื่องจากสินค้าที่จำหน่ายในปีนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นสต็อกจากปีก่อน
4: ของน้องจิตนะครับยืนยันว่าจนถึงกระทั่งเปิดเทอมนี้ครับใช้ราคาเดิมนะครับแต่ว่าต้นทุนเริ่มขยับขึ้นมา 5-10% แล้วเพราะว่าถูกตั้งต้นมาจากน้ำมันโพลีเอสเตอร์พลาสติกเนี่ยฮะก็คือพวกรายการผ้าก็เริ่มขึ้นนะครับกระดุมได้แล้วก็ค่าขนส่งเริ่มขยับแล้วสต็อกเนี่ยจริงๆเราผลิตตลอดทั้งปีนะครับงั้นถือว่าเราผลิตคงที่เราใช้สต็อกสินค้าไอ้วัตถุดิบเนี่ยเราใช้คงที่อยู่ตึงราคาจนถึงเปิดเทอมนี้เปิดเทอม2ด้วยครับ
2: โครงการ Back to School 2026สะท้อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจำกัดด้วยภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้กับผู้เรียนทุกคนปุริมปัตสภาภาครายงาน
5: ภาษีทุกบาททุกสตางค์คือเงินของประชาชน
6: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงขบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับภาษีหรือว่างบประมาณต่างๆที่นำไปบริหารมาจากภาษีของประชาชนผู้นำในระดับท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐเมื่อเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนองความต้องการไม่ยึดโยงกับประชาชนเราก็ควรจะลุกขึ้นมาตั้งคำถามและตรวจสอบอำนาจหน้าที่ของเขาไม่ได้จะหมิ่นประมาทหรือไปขัดขวางการทำงานแต่ตรวจสอบการบริหารงานและภาษีเป็นแว่นตาที่จะตรวจสอบการทุจริตที่แฝงอยู่ในภาครัฐได้ครับ
5: รักษาภาษีคือรักษาอนาคตประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205 คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
8: ๆสำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
9: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัด

เป็นราชธานีซึ่งในสมัยกรุงสุโขทัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเองเป็นแต่เพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้นครั้นมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จเป็นองค์ประธานเหมือนกับในสมัยกรุงสุโขทัยแต่จะทรงจำศีลเงียบ3วันและจะมอบอาญาสิทธิ์ให้กับเจ้าพระยาจันทกุมารเป็นผู้แทนพระองค์โดยสั่งทำเหมือนอย่างที่ออกอำนาจจากกษัตริย์ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้มาตลอดถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและจนกระทั่งมาถึงกรุงนครศรีได้มีการประกอบพระราชพิธีนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แต่ผู้ที่ทำการแรกนาได้เปลี่ยนเป็นเจ้าพระยาพลเทพคู่กันกับการยิงชิงช้าตั้งแต่มาสมัยพอถึงรัชกาลที่3ไม่ถือว่าผู้ใดยืนชิงช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนาและในสมัยรัชกาลที่4ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในการพระราชพิธีต่างๆทุกพิธีดังนั้นพระราชพิธีพืชมงคลจึงได้เริ่มมีมาตั้งแต่บัดนั้นโดยได้มีการจัดการรวมพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญหรือมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับซึ่งงานพระราชพิธีได้กระทำขึ้นในตอนรุ่งเช้าของวันนี้นั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีขึ้นรถยนต์หลวงที่หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูสวัสดิโสภาถนนสนามชัยมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อเดินทางมาถึงแล้วได้ตั้งกระบวนแห่อิสริยยศแล้วเดินกระบวนแห่อิสริยยศมายังโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาได้จุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญแล้วได้ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบพนุ่งแต่งกายไว้พร้อมเมื่อพระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหยิบได้พนุ่งผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับพนุ่งเดิมอีกชั้นและนุ่งอย่างเบาขุนเพื่อจะเตรียมการออกแรกนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตมาอย่างพระพราพิธีที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อทรงเป็นประธานในพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญซึ่งเริ่มพิธีไถหวานจะอยู่ในช่วงระหว่างเวลา8นาฬิกา9นาทีถึง8นาฬิกา39นาทีโดยนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรกนาจะได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพระพราหน้าพระที่นั่งพระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาจะพนักงานจูงพระโคเทียมแอกพระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถจับหางไถแล้วไถดะไปโดยทักษิณาวัตร3รอบไถแปร3รอบพร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพนักงานประโคมของชัยเครื่องดุริยางแล้วไถกบอีก3รอบเพื่อกบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินเสร็จแล้วพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพญาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เสี่ยงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคเมื่อพระโคกินของสิ่งใดโหรหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์เสร็จแล้วจะได้เบิกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสากลดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาต่างๆเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศกิตติคุณหลังจากนั้นจะได้แห่พญาแรกนาเป็นกระบวนอิสริยยศออกจากโรงพิธีพราหมณ์พญาแรกนากราบถวายบังคมแล้วเข้ากระบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีไปรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดานะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพาพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาพญาแรกนาเข้ากราบถวายบังคมจากนั้นพญาแรกนาและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วจะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนกพระบรมราชินีเป็นอันเสร็จพระราชพิธีในการพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญในวันนี้ซึ่งภายในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในฝั่งทิศเหนือได้มีการจัดสถานที่ทั้งบริเวณพระพราที่ประทับนะครับได้มีการเชิญพระราชอาทิตย์ที่ประทับและพร้อมด้วยนะครับที่นั่งอย่างบริเวณพระพราที่ทีนั้นก็จะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประกอบด้วยท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะรัฐมนตรีและก็หน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับหลังจากนั้นก็จะได้มีส่วนของพื้นที่นะครับที่ได้เป็นลานแรกนาครับซึ่งได้จัดพิธีและแรกนาขวัญ นั้นในลำดับต่อไปนั้นนะครับก็ได้มีการจัดบริเวณลานแรกนาอยู่ในส่วนตรงกลางของสนามหลวงด้านฝั่งทิศเหนือและด้านฝั่งซ้ายก็จะมีเต็นท์ของเครื่องประโคมของสำนักการสังฆีกรมศิลปากรและฝ่ายเครื่องสูงของสำนักพระราชวังถัดมาลำดับด้านทิศเหนือนะครับฝั่งติด
ทาง

0: สนามหลวงนี้นะครับก็จะมีโรงพิธีพราหมณ์นะครับซึ่งได้มีการอัญเชิญเทวรูปสำคัญในการพระราชพิธีนี้นะครับสำคัญสำคัญหลายองค์ด้วยกันซึ่งสักครู่จะได้นำเรียนท่านผู้ฟังได้ทราบกันต่อไปส่วนฝั่งด้านขวาของที่ประทับด้านติดกับทางศาลฎีกานั้นก็จะเป็นเต็นท์ของบรรดาเกษตรกรนะครับและบรรดาทูตานุทูตครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่ทำขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรนะคะเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีประชาชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ค่ะยังเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อพิธีกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูกภาพสะท้อนของสังคมการมีส่วนร่วมของประชาชนความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และราษฎรบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาการเกษตรโดยคติความเชื่อรูปแบบพระราชพิธีในแต่ละยุคสมัยนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละยุคสมัยค่ะโดยในสมัยอยุธยานั้นนะคะต้องนับว่าผลผลิตทางการเกษตรนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในระบบเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาด้วยพระองค์เองส่งมอบพระราชอำนาจให้กับผู้แทนพระองค์นั่นคือเจ้าพระยาจันทกุมารพระพิกุมารหรือพระจันทกุมารนะคะหรือพระอินทกุมารเป็นผู้แรกนาโดยสันนิษฐานว่าชื่อเจ้าพระยาจันทกุมารพระจันทกุมารหรือพระอินทกุมารนั้นเป็นชื่อของตำแหน่งค่ะโดยการมอบพระราชอำนาจนี้นะคะจะแสดงถึงการที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนื่องจากพระองค์จะไม่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใดๆเป็นเวลา3วันได้แก่ไม่ทรงตัดสินคดีความไม่เสด็จออกขุนนางเพื่อทรงปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ยังแสดงให้เห็นได้จากการที่พระองค์ทรงยกภาษีค่าท่าและอากรขนอนตลาดพระราชทานแก่ผู้แทนพระองค์ที่ทำหน้าที่พระยาแรกนาในช่วงเวลา3วันซึ่งมีการประกอบพระราชพิธีนี้ค่ะ
2: ผมขอนำท่านผู้ฟังมาอย่างสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงตอนต้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ราชสำนักไทยพยายามฟื้นฟูบ้านเมืองภายหลังจากการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาครับจึงจำเป็นต้องมีการจัดเก็บรายได้เข้าท้องพระคลังเพิ่มมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่2นั้นมีการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ครับที่เรียกว่าภาษีเดินสวนเดินนาซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินได้รับฟังมาแล้วบ้างนะครับซึ่งเป็นภาษีที่จัดเก็บตามจำนวนผลผลิตที่ประเมินได้จากสวนที่ไร่นาของราษฎรผลิตขึ้นการจัดเก็บภาษีเดินสวนเดินนานี้แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรรมมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นอย่างมากนะครับสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นี้จึงเป็นพระราชพิธีที่สำคัญที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรท่านผู้ฟังครับถัดมาในสมัยรัชกาลที่4พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มเติมพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพิธีสงฆ์นะครับเข้ามาเป็นความสิริมงคลประกอบพระราชพิธีนี้ก่อนวันจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ในวันนี้นะครับและมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั่นเองครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านฟังที่เคารพครับสภาพสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่10นั้นมีลักษณะผสมผสานกันนะครับระหว่างความเชื่อทางเหตุผลนิยมโดยมีโลกทัศน์น้มนำไปทางวิทยาศาสตร์ซะมากโดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นยังคงรักษาโลกทัศน์แบบเดิมไว้ควบคู่กันไปด้วยนั่นก็คือพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นเช่นเดิมแม้มีบางช่วงเวลาที่จัดเพ ียงพระราชพิธีพืชมงคลก็ตามนะครับแต่ก็ยังคงรักษาพระราชพิธีนี้ไว้เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและขวัญกำลังใจของชนในชาติต่อไปครั้นรัชสมัยรัชกาลที่9พระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแสดงถึงความสำคัญของการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นใหม่และให้พิจารณาเหตุผลเกี่ยวกับการประกอบพระราชพิธีนี้ดังความตอนหนึ่งที่ว่าคนไทยบางคนอาจเห็นเป็นเรื่องไม่เหมาะสมกับการละสมัยและเป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับวิทยาการบางอย่างเพราะการทำนายเกี่ยวกับเรื่องพระยาแรกนาหยิบผ้านุ่งก็ดีหรือเกี่ยวกับพระโคกินของอย่างนั้นอย่างนี้ดูจะไม่มีหลักวิชาการแต่อย่างใดแต่อย่าลืมว่าเป็นประเพณีทำมาในสมัยโบราณซึ่งเป็นสมัยที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้ย่อมได้ผลทางจิตใจและทางบำรุงขวัญของประชาชนโดยเฉพาะแก่ชาวนาซึ่งเป็นคนหมู่มากที่เราจะทำสมัยนี้เพราะเป็นประเพณีที่ได้ผลดีในอดีตมาแล้วเราจึงรักษาไว้จึงควรจะได้พิจารณาทำความเข้าใจแก่คนไทยและชาวต่างประเทศในข้อนี้ด้วยนั่นก็คือพระกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพระมหากษัตริย์ทรงนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกใหม่เข้ามาใช้ในการเกษตรกรรมด้วยนะครับการทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเป็นพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากดังเช่นในสมัยรัชกาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาการเกษตรด้านต่างๆควบคู่กับการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้แก่การชลประทานการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาข้าวครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และการเกษตรของไทยนั้นมีมาอย่างยาวนานนะคะนอกจากที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยนอกจากนี้ในช่วงของสมัยรัชกาลที่5จบจนปัจจุบันนั้นก็ยังมีการจัดการประกวดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ประชาชนเอาใจใส่ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวอีกทั้งชนชั้นนำก็มีความสนใจในองค์ความรู้ด้านการเกษตรโดยเริ่มจากองค์ความรู้เรื่องทำนาที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงพระนิพนธ์ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นถึงความคิดของชนชั้นนำได้ชัดเจนในเรื่องการนำองค์ความรู้มาใช้ในการเกษตรกรรมองค์ความรู้เหล่านี้ได้ถ่ายทอดสู่ประชาชนในรูปแบบต่างๆค่ะได้แก่กระทรวงเกษตราธิการการพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการแนะนำและชี้แจงเรื่องเพาะปลูกเรื่องเลี้ยงไหมทำไหมและเรื่องทอผ้าสำหรับแจกประชาชนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการทางการเกษตรเป็นต้นโดยสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจบจนปัจจุบันนั้นข้าวเป็นสินค้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจตลอดมาเกือบจะเป็นสินค้าหลักในการส่งขายต่างประเทศและเป็นอาหารหลักในประเทศพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในช่วงเวลานี้จึงทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้าวในด้านต่างๆทั้งกระบวนการเพาะปลูกการผลิตและสายพันธุ์ค่ะเห็นได้จากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำทำนาทดลองอย่างที่พระองค์เคยทอดพระเนตรในต่างประเทศเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งหลังเมื่อพุทธศักราช2550อีกทั้งโปรดให้จัดให้จังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะได้รายงานสถิติน้ำฝนจัดประกวดพันธุ์ข้าวครั้งแรกที่ธัญบุรีเมื่อพุทธศักราช2550และนำเครื่องจากไถนามาทดลองเป็นครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงความเอาพระราชหฤทัยใส่เป็นอย่างมากที่จะทรงพัฒนาการทำนาของไทยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาดค่ะและนอกจากนี้ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นสินค้าสำคัญที่สุดของประเทศค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมขอนำท่านผู้ฟังมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับซึ่งพระองค์ทรงโปรดให้ทำแปลงนาทดลองในสวนจิตรดาพระราชทานพันธุ์ข้าวซึ่งทรงปลูกในบริเวณสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตกับพันธุ์พืชชนิดต่างๆเข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและแจกจ่ายแก่เกษตรกรทรงให้การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาพันธุ์ข้าวของสถาบันและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันมีข้าวหลักเป็นอาหารสำคัญของประเทศพระมหากษัตริย์จึงทรงแสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญแก่การปลูกข้าวอย่างยิ่งพระราชทานให้คำแนะนำและกำลังใจแก่เกษตรกรผ่านพระราชพิธีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมทรงนำความรู้ด้านการเกษตรกรรมมาเผยแพร่ให้กับประชาชนในการทดลองด้วยพระองค์เองและตลอดจนวิทยาการเทคโนโลยีแบบใหม่จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถปรับตัวและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้พระมหากษัตริย์หลายพระองค์จึงทรงทำนาและทำการเกษตรอื่นๆเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนะครับนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงสนับสนุนให้ประชาชนนั้นทำพิธีทำขวัญข้าวอีกด้วยเนื่องจากเป็นการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้มิให้สูญหายโดยทรงโปรดให้มีพิธีทำขวัญข้าวเป็นประจำในแปลงนาสาธิตบริเวณสวนจิตรดาเพื่อเป็นตัวอย่างและชักจูงให้ประชาชนรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยด้วยครับนอกจากนั้นแล้วครับโครงการพระราชดำริฝนหลวงที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในคราวที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร15จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่2ถึงวันที่20พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2498นั้นได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกยากของประชาชนและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรนะครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลวิศวกรและนักประดิษฐ์ควายเหล็กที่มีชื่อเสียงเข้าเฝ้าและพระราชทานแนวพระราชดำรินั้นแก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลท่านผู้ฟังครับจากนั้นในปีพุทธศักราช2498เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสารทั้งทางด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาด้านดัดแปลสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนมั่นพระราชหฤทัยว่าแนวทางพระราชดำริแก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลนั้นผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐ์ทางเกษตรวิศวกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปีถัดมานั้นพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าให้เป็นไปได้จนถึงปีพุทธศักราช2512พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการทดลองปฏิบัติการจริงในท้องฟ้าเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่1ถึงวันที่2กรกฎาคมปีพุทธศักราช2512โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลเป็นผู้อำนวยการโครงการและหัวหน้าปฏิบัติการทดลองเป็นคนแรกและเลือกพื้นที่วนอุทยานเขาใหญ่เป็นพื้นที่ทดลองเป็นแห่งแรกด้วยจากการติดตามผลการสำรวจภาคพื้นดินและรับรายงานยืนยันด้วยวาจาจากประชาชนว่าเกิดฝนตกลงพื้นที่ทดลองวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จริงนับเป็นนิมิตหมายบ่งชี้ให้เห็นว่าการบังคับเมฆให้เกิดฝนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จึงทำให้เกิดโครงการฝนหลวงขึ้นและคงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นวันไถหวานนะคะซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งประกอบพระราชพิธีบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยในบริเวณมณฑลพิธีพราหมณ์หรือเรียกว่าเบญจาพิธีพราหมณ์นั้นก็มีการตั้งองค์เทวรูปที่สำคัญและเครื่องบวงสรวงประกอบพิธีนะคะโดยเทวรูปที่สำคัญนั้นมีในส่วนของพระอิศวรหรือพระศิวะซึ่งหมายถึงผู้เป็นเจ้าทรงเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ในสามโลกนั่นคือโลกมนุษย์โลกสวรรค์และโลกนรกค่ะมีอำนาจทำลายทุกสรรพสิ่งอย่างรู้จิตใจมนุษย์ประสานพลังแห่งจักรวาลเป็นที่เกรงกลัวแก่อสูรและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงทั้งยังเป็นเทพแห่งผู้ประทานพรด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพระพรหมค่ะซึ่งหมายถึงมหาเทพผู้สร้างโลก เป็นผู้ให้สิ่งทั้งปวงให้ชีวิตและลิขิตชีวิตมนุษย์นะคะนอกจากนี้ยังมีเทวรูปสำคัญนั่นคือพระนารายณ์หรือพระวิษณุซึ่งหมายถึงเทพผู้ปกปักรักษาโลกมีอาหารอันอุดมสมบูรณ์เป็นเทพผู้รักษาธรรมะและเป็นผู้ดูแลความสงบร่มเย็นด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีพระพิฆเนศนะคะซึ่งหมายถึงเทพผู้ทรงปัญญายิ่งใหญ่ขจัดอุปสรรคทั้งมวลอำนวยความสำเร็จเป็นสากลมีผู้นับถือมากที่สุดมีประกอบด้วยพระอุมาซึ่งหมายถึงเทวีแห่งพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่แสดงถึงความดีและความงามค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้วครับยังมีพระลักษมีด้วยนะครับซึ่งหมายถึงเทพแห่งความมั่นคงมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองนอกจากนั้นแล้วครับยังมีพระพลเทพซึ่งหมายถึงเทพแห่งการเกษตรมีคันไถเป็นอาวุธและองค์สององค์สุดท้ายครับท่านผู้ฟังก็คือพระภูมิเทวีหรือพระมหาเทวรีหมายถึงเทพแห่งแผ่นดินและองค์สุดท้ายคือพระโคอสุพระนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยเฉพาะโรงพิธีพราหมณ์นั้นจะมีเครื่องบวงสรวงประกอบพิธีพราหมณ์พร้อมความหมายที่สำคัญประกอบไปด้วยธูปซึ่งหมายถึงพระวายุหรือลมนั่นเองดอกไม้ต่างๆที่บูชาถวายหมายถึงพระแม่ธรณีหรือแผ่นดินที่ทำการเกษตรน้ำที่ถวายหมายถึงพระแม่คงคาหรือน้ำเทียนที่ถวายหมายถึงพระอัคคณีหรือไฟรวมแล้วหมายความว่าเทวทูตทั้ง4คือพระวายุพระแม่ธรณีพระแม่คงคาและพระอัคคณีได้ถูกอัญเชิญมาเป็นสักขีพยานในกุศลจิตที่จะร่วมกันบำเพ็ญในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและจะนำพากุศลจิตร่วมกันยิ่งใหญ่นี้ผ่านภพภูมิต่างๆไปยังเทพเทวาบรรพบุรุษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ในแผ่นดินนี้ให้ได้รับรู้กุศลจิตร่วมกันและอำนวยพรให้พืชชันธัญญาหารในแผ่นดินมีความอุดมสมบูรณ์มีฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีกุมภะหรือหม้อซึ่งมีลูกมะพร้าววางอยู่บนฝาหม้อใช้สำหรับทำน้ำเทพมนต์และเก็บน้ำเทพมนต์เอาไว้เพื่อใช้ประพรมคันไถพระโคและการสาดพรมลงบนผืนแผ่นดินขณะที่ทำการจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งจะต้องทำการไถทั้งหมด9รอบด้วยกันนอกจากนั้นครับท่านผู้ฟังยังมีพันธุ์พืชชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักกาดกวางตุ้งดอกผักกาดหอมข้าวโพดขาวผักกาดขาวปลีแตงกวาพริกชี้ฟ้าแตงกวาผสมละหุ่งผักกาดหัวบวบเหลี่ยมมะระจีนคณะใบผักกาดขาวถั่วฝักยาวถั่วแขกตั้งโอน้ำเต้าข้าวโพดเกษตรถั่วเหลืองถั่วเขียวเมล็ดงาผักกวยเล้งกระเจี๊ยบขึ้นช่ายชุ่นช่ายฟักเขียวผักกาดขาวปลีผักชีผักกาดเขียวกวางตุ้งแฟงผักขมจีนเผือกมันเป็นต้นอยู่ในการประกอบพิธีในครั้งนี้ด้วย
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนั่นก็คือภายในพื้นที่ของมณฑลพิธีท้องสนามหลวงที่มีส่วนสำคัญสำคัญในการพระราชพิธีพืชชมงคลและในวันนี้คือพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญและโดยในขณะนี้ในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นฝนได้ตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทุกการทุกอย่างในการพระราชพิธีนั้นก็มีความพร้อมเตรียมพร้อมอย่างได้ด้วยความสมบูรณ์ยิ่งนะครับทั้งบริเวณด้านหลังของโรงพิธีพราหมณ์นั้นก็มีโรงพระโคซึ่งขณะนี้ทางเจ้าพนักงานได้เตรียมพระโคไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะโดยก่อนหน้านี้นะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงคันไถงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรค่ะโดยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเป็นประธานในพิธีบวงสรวงคันไถในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานโดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินเข้าร่วมณบริเวณประรำพิธีอาคารจัดเก็บคันไถกรมส่งเสริมการเกษตร
2: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับประวัติของนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาในพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในปีนี้นั้นนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขเกิดเมื่อวันที่22ธันวาคมปีพุทธศักราช2508เป็นบุตรของนายวิทูลทรัพย์ทรงสุขและนางลั่นทมทรัพย์ทรงสุขสมรสกับนามภัทรสันสิทรัพย์ทรงสุขโดยมีประวัติการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2529สำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2535สำเร็จการศึกษาพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปีพุทธศักราช2552สำเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตประวัติการทำงานในปีพุทธศักราช2530เริ่มรัชกาลในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน3กรมการพัฒนาชุมชนปี2550ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองตรวจและประสานราชการสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2551ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีพุทธศักราช2552ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติปีพุทธศักราช2555ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2556ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปี2558ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ปี2560ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปี2561ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมปี2567ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และ1ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ
0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ภายในมณฑลพิธีนั้นได้จัดเตรียมการเพื่อที่จะได้ประกอบพิธีในการที่จะได้ก่อพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นพญาแรกนานะครับก็ได้เสียงทายพระนุ่งการแต่งกายของพญาแรกนาตั้งแต่ช่วง 7:30 นด้วยการญาติปราขบวนอิสริยยศนะครับโดยพระนุ่งแต่งกายนั้นก็จะเป็นพระนุ่งที่เป็นผ้าลายมีด้วยกัน3ผืนครับก็มีความยาวคือ4คืบ5คืบและ6คืบซึ่งจะได้มีการวางเรียงบนโต๊ะมีผ้าคลุมเพื่อให้พญาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิฐานหยิบหากหยิบได้ผ้าผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับพนุ่งผืนเดิมอีกชั้นหนึ่งเพื่อเตรียมออกแรกนาโดยพนุ่งนี้ถ้าหยิบได้ผืนใดก็จะมีความทำนายกันไปตามนั้นซึ่งในช่วงการพระพิธีนั้นก็จะได้มีการนะครับทำนายโดยหนหลวงครับถวายคำพยากรณ์และจากนั้นก็จะเป็นการประกาศโดยท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งผ้าทั้ง3ผืนนั้นนะครับก็จะมี4คืบ5คืบและ6คืบนะครับทั้ง3ผืนดัง4คืบก็คือน้ำจะมากสักหน่อยนะครับนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่5คืบนะครับก็คือน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถ้าได้6คืบก็จะมีการพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นะครับซึ่งในวันนี้ก็จะได้รับทราบนะครับว่าในช่วงที่การพระราชพิธีนั้นจะได้เสียงทายแล้วก็ทราบว่าจะได้ผ้านุ่งที่ได้ตั้งสัตยาธิฐานโดยพญาแรกนานั้นได้หยิบตือผืนใดส่วนในพญาในลานแรกนานั้นก็จะมีที่โรงพระโคนะครับเป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่มีความหมายนะครับของเรื่องของพระโคแรกนาขวัญสนิปีนี้พระโคแรกนาขวัญนะครับก็ได้เข้าทำหน้าที่อันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะมีประวัติในเรื่องของส่วนของพระโคให้ทราบดังนี้นะครับ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการพระราชพิธีในครั้งนี้นั้นในโรงพิธีนั้นจะประกอบไปด้วยอย่างที่คุณพิญโยรุ่งสมัยได้กล่าวไปถึงพญาแรกนานะครับนั้นจะมีการแต่งกายหรือเครื่องแต่งกายของพญาแรกนาที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพสักนิดหนึ่งปกติเราจะเห็นท่านแต่งตัวเหมือนองค์เทวดานะครับก็จริงๆแล้วก็คือสมมุติเทพสมมุติธรรมดาสมมุติเป็นเทวดานั่นเองการแต่งกายของพญาแรกนานั้นผมขอนำท่านผู้ฟังมาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปรับทราบรายละเอียดของลักษณะของพระโคในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับสำหรับพญาแรกนาในวันนี้นั้นลักษณะการแต่งกายจะสวมสนับเพลาปลายขอบปักดิ้นทองถุงเท้าขาวรองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่ผูกเชือกมีกรอบซึ่งทำด้วยโลหะสีทองติดคล้ายโบนุ่งผ้าเยียระบับชายพกภาพจีบนะครับไม่จีบโจงใช้เชือกสานแถบรัดเอวสวมเสื้อเยียระบับพื้นสีเขียวลายทองแขนยาวแบบราชการกระดุม5เม็ดสวมสายสะพายและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์คาดเข็มขัดทำด้วยอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าสวมหมวกทรงสูงเรียกว่าหล่อมพอกนั่นเองสมมุติว่าเป็นสมมุติเทพหรือพระพลเทพซึ่งพระพลเทพนี้เป็นเกษตรที่ถือคันไถเป็นอาวุธนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีทัดใบมะตูมพระราชทานที่ซอกหูขวาสวมพระธรรมรมนพเก้าพระราชทานที่มือขวา1วงที่มือซ้าย1วงพร้อมทั้งถือพระแสงประตักพระราชทานไว้ในมือเพื่อใช้จรดพนังคันแรกนาขวัญด้วยท่านผู้ฟังอาจจะยังสงสัยเรื่องของการแต่งกายของเทพีแรกนาด้วยนะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้จะอยู่ในกระบวนพระราชอิสริยยศด้วยสำหรับการแต่งกายของเทพีแรกนานั้นจะนุ่งจีบหน้านางผ้าเยราบหรือผ้าไหมไทยทอยกดอกลายสีทองสีพื้นตามความเหมาะสมสวมเสื้อไหมไทยรัดรูปแขนยาวคาดเข็มขัดทำด้วยโลหะเป็นเกลียวเกี่ยวขัดสีทองห่มสบายปักทองแล่งประดับอาภรณ์และเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ได้รับพระราชทานสวมถุงเท้าสีเนื้อรองเท้าหนังหุ้มส้นสีทองปลายงอนนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะการแต่งกายของผู้ที่ทำหน้าที่ในพิธีเพื่อชมคนจรดพนังคันแรกนาขวัญในวันนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดที่สำคัญ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นั้นพระโคในทางศาสนาพราหมณ์นั้นหมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งและเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1 นะคะเพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์ค่ะในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการคัดเลือกพระโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์กล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวา

ท่านผู้ฟังที่กำลังขับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถึงได้เสด็จพระชำเนินจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตมาอย่างมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้เคลื่อนเข้ามาภายในถนนกลางของท้องสนามหลวงเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงแล้วนะครับในขณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จครับและในขณะนี้ได้ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทนะครับเมื่อได้รับการเคารพแล้วนะครับรับพวงมาลัยขอพระกรและก็ได้เสด็จพระราชดำเนินตามลาพระบาทนะครับเพื่อที่จะได้ขึ้นไปที่บริเวณมณฑลพิธีในพระพลาที่ประทับครับในการพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญ นั้นก็ยังมีส่วนที่สำคัญสำคัญอีกหลายส่วนที่จะเป็นหรือว่ามีความสำคัญในการพระราชพิธีนะครับซึ่งการพระราชพิธีนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับพระศกนิกรซึ่งในสมัยโบราณนั้นเชื่อกันว่าแว่นแคว้นใดที่องค์พระประมุขจัดพระราชพิธีแรกนาขึ้นได้นั่นแสดงว่ามีพระราชอำนาจมากหมายความว่าทรงบริหารบ้านเมืองประสบผลสำเร็จบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นมั่นคงเป็นปึกแผ่นและมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรและพืชพันธุ์ธัญญาหารนั่นคือสิ่งที่พระมหากษัตริย์และประชาชนร่วมกันสร้างสรรค์นะครับในการพระราชพิธีวันนี้ก็เมื่อสักครู่ที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักก็ขนาดนี้ได้หยุดลงเล็งที่เรียบร้อยครับจึงก็ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความนะครับร่มเย็นขึ้นนะก็โดยเฉพาะในฤกษ์ของการได้กำหนดไว้นะครับก็ตรงตามฤกษ์ที่ทางส่วนของการพระราชพิธีแล้วก็ทางส่วนของทางโหรและพราหมณ์นั้นได้กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในขณะนี้หลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชแล้วนะครับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ทำหน้าที่พยาแรกนาได้ญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพระรามนะครับในขณะนี้ซึ่งริ้วขบวนอิสริยยศนั้นจะมีดังต่อไปนี้นะครับ

0: ท่าตาฮาดแล้วก็จะมีพราหมณ์นะครับซึ่งจะได้เชิญสังฆ์สองสังฆ์ด้วยกันและมีกันจริงพราหมณ์นำสองท่านนะครับบังศูนย์สองและตามด้วยคู่เคียงทางด้านละสี่และพญาแรกนานะครับและผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศสี่และเทพีนะครับและคู่เคียงและกันจริงปิดท้ายขณะนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรกนาได้เข้าไปที่บริเวณด้านพระพราที่ประทับนะครับเพื่อจะได้เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายบังคมเพื่อจะขอพระราชอนุญาตในการที่จะออกไปประกอบพิธีแรกนานะครับซึ่งที่การจัดลานแรกนานั้นก็ได้มีการจัดนะครับพื้นที่เอาไว้อยู่ด้านหน้าพระพราที่ประทับและในพื้นที่ของลานแรกนาขณะนี้ก็จะเป็นส่วนของเจ้าพนักงานที่ได้จูงพระโคเทียมแอดนะครับซึ่งของสิ่งต่างๆที่เป็นของเครื่องประกอบราชพิธีนั้นนะครับก็จะได้มีการได้อัญเชิญเอาไว้ซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระที่ที่มีความสำคัญสำคัญหลายสิ่งด้วยกันนะครับทั้งเรื่องของคันไถนะครับเรื่องของแอกเรื่องของในส่วนของพระโคนะครับธงสามชายนะครับและเครื่องประกอบต่างๆซึ่งสักครู่หนึ่งจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับแล้วรวมถึงท่านเทพีคู่หาบทองและหาบเงินในขณะนี้ด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในแง่ของปรัชญาแฝงสามารถอนุมานได้ว่าคันไถและแอกที่เทียมพระโคนั้นหมายถึงปัญญาเชือกที่ใช้กำกับบังคับนะครับพระโคให้เดินตามทางที่กำหนดนั้นหมายถึงจิตใจส่วนพระแสงตักเป็นสิ่งกำหนดคอยสะกิดคอยเตือนใจเตือนว่าให้เดินให้ตรงทิศอย่าให้ผิดทางให้มีสติซึ่งในขณะนี้ก็มีการนำคันไถมาประดับที่พระโคเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังรายละเอียดอีกสักนิดหนึ่งเมื่อมองโดยรวมทั้งหมดแล้วก็จะหมายถึงหากเราทำการเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารหรือทำการเกษตรกรรมใดๆก็ตามนะครับต้องทำด้วยความสำรวมในที่นี้คือการพิจารณาพินิจพิเคราะห์สังเคราะห์สิ่งเหล่านี้เราแทนความหมายนั่นก็คือฝนหรือน้ำฝนนั่นเองท่านผู้ฟังครับส่วนแอกและคันไถนั้นเราเทียบได้กับปัญญาเชือกเป็นตัวดึงหรือเป็นตัวควบคุมนั้นเราเทียบได้กับจิตใจพระแสงประตักที่เป็นสิ่งกำหนดคอยสะกิดคอยเตือนใจเหล่านั้นก็เทียบได้กับสตินั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วในการทำเกษตรกรรมทุกๆด้านทุกๆประเภทจะต้องมีการสำรวมมีสติปัญญาที่สำคัญคือสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นจากข้างในจิตใจของเราเมื่อคิดจะทำการสิ่งใดหรืออะไรก็ตามต้องสำรวมต้องตรวจสอบจิตใจข้างในของเราเสียก่อนนะครับพูดง่ายๆก็คือการรู้จักยั้งคิดพินิจพิจารณาและก็วางแผนก่อนที่จะทำการเกษตรนั่นเองครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการไถดะไปโดยรี3รอบไถแปรโดยกว้าง3รอบและไถกลบอีก3รอบนั้นมีความหมายแฝงนะคะบอกว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นเลข3ก็หมายถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ส่วนในทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นเลข3ก็จะหมายถึงพระอิศวรพระพรหมและพระนารายณ์ค่ะโดยให้เราเคารพนอบน้อมต่อสิ่งสำคัญสูงสุดทั้ง3ในของพุทธและพราหมณ์ด้วยสิ่งสำคัญ3อย่างของมนุษย์นั่นคือด้วยกายวาจาและใจนั่นเองค่ะและเมื่อรวมการไถทั้ง3ชุดก็จะได้รวมกันได้ทั้งหมด9รอบด้วยกันนะคะซึ่งเลข9นี้ในประเทศไทยก็จะถือว่าเป็นเลขมงคลเป็นส่วนหนึ่งของตัวอักขระสำคัญคือตัวอนุอุณาโลมโดยมีลักษณะคล้ายเลข9ที่เขียนแบบไทยนั่นเองค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้การแรกนาโดยพญาแรกนานะครับจะได้มีการประกอบพิธีในรอบแรกซึ่งหลังจากที่ได้เจิมพระโคแล้วนะครับพระโคพอและพระโคเพียงก็ได้การยาตราคือริ้วขบวนนะครับซึ่งในขณะนี้ริ้วขบวนก็จะประกอบในส่วนสำคัญของริ้วขบวนที่มีทั้งคณะพราหมณ์และก็เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศต่างๆนะครับพระอิสริยยศต่างๆของพญาแรกนาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ ในขณะนี้ท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงบรรเลงเพลงในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งขณะนี้มีการไถเริ่มไถกันแล้วนะครับในวันนี้เป็นวันที่2ของพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญการประโคมดุริยางค์ดนตรีจะเริ่มขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลาเช้าแล้วนะครับเริ่มจากเจ้าพนักงานจะตั้งริ้วขบวนอิสริยยศตามประเพณีโบราณรับพญาแรกนาลงจากรถหลวงนะครับสวมลอมพอกเดินเข้าประจำในกระบวนพร้อมด้วยคู่เคียง2ข้างข้างละ8นายผู้เชิญเครื่องยศและเทพีจัดเป็นรูปกระบวนยาตราไปยังโรงพิธีพราหมณ์ขั้นตอนนี้วงปีชวากลองชนะบรรเลงเพลงพญาเดินอันเป็นเพลงหน้าผ้าที่หมายถึงการไปมาของผู้มีศักดิ์นั่นเองส่วนในช่วงถัดมาคือช่วงที่2เมื่อพญาแรกนาตั้งสัจยาธิษฐานสอดมือเลือกหยิบผ้าออกมาแล้วโดยระหว่างพญาตั้งสัจยาธิษฐานนี้วงปีพาดพิธีบรรเลงเพลงสาธุการจนเลือกผ้าและผนุ่งทับผ้าที่เรียบร้อยแล้วจึงยุติการบรรเลงนะครับส่วนในช่วงที่3เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเสด็จขึ้นประทับณมุกกลางพระพราวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีรับเสด็จช่วงที่4ครั้นได้มงคลอุดมฤกษ์โหนหลวงบูชาพระฤกษ์โหนหลวงลั่นของชัยเมื่อพญาแรกนาจับหางคันไถมือซ้ายมือขวาถือพระแสงตักบัณฑิตถือพระเจ้าเทวบิดสาดลงสาดพรมน้ำพระพุทธมนต์ลงในพื้นดินที่เดินนำขั้นตอนนี้เจ้าพนักงานพิธีกระทั่งมโหรสซึ่งก็คือบทเพลงที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังอยู่ในขณะนี้นั่นเองครับซึ่งบทเพลงนี้จะกระทั่งตลอดทั้ง9รอบเลยครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับริ้วกระบวนแห่อิสริยยศพระยาแรกนานั้นนะคะก็ประกอบไปด้วยนำริ้ว1คนจ่าปี2คนกลองชนะ20คนแตรฝรั่ง10คนแตรงอน10คนสัง2คนพรามนำ2คนกันชิง4คนบังศูนย์2คนคู่เคียง16คนพระยาแรกนา1คนผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ4คนและเทพี4คนค่ะรวมทั้งสิ้น78คนนะคะโดยในส่วนของผู้ทำหน้าที่อัญเชิญเครื่องอิสริยยศนั่นคือนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวุฒิพงษ์เนียมหอมอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงศ์เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนายชัยวัฒน์โยทคนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติค่ะนอกจากนี้ผู้ทำหน้าที่คู่เคียงพระยาแรกนามีจำนวนทั้งสิ้น16ท่านด้วยกันนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นทั้งคู่นะคะทั้งเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นก็ต่างแต่งกายอย่างสวยงามนะคะโดยมีการนุ่งจีบหน้านางผ้าเหยระบับหรือผ้าไหมไทยทอยกดอกลายสีทองพื้นสีตามความเหมาะสมนะคะสวมเสื้อไหมไทยรัดรูปแขนยาวคาดเข็มขัดทำด้วยโลหะเป็นเกลียวเกี่ยวขัดสีทองผมสบายปักทองแล้งนะคะประดับอาภรณ์และเครื่องราชอิสริยพรที่ได้รับพระราชทานสวมถุงเท้าสีเนื้อรองเท้าหนังหุ้มส้นสีทองปลายงอนค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้มีการประกอบพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วนะครับผมขอนำท่านผู้ฟังมารับทราบรายละเอียดของ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจรดพระนางคันแรกนาขวัญกันสักนิดหนึ่งเริ่มกันที่คันไถครับท่านผู้ฟังครับคันไถนั้นมีขนาดความสูงจากพื้นถึงเสียนนาคนี่นะครับ2เมตร26เซนติเมตรและยาวจากเสียนนาคถึงปลายคันไถ6เมตร59เซนติเมตรทาสีแดงชาตลอดคันไถที่หัวคันไถทำเป็นเสียนพญานาคลงรักปิดทองลวดลายประดับคันไถเป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคันปลายไถหุ้มผ้าขาวคลิปทองสำหรับมือจับถัดมาที่แอกเทียมพระโคมีความยาว1เมตร45เซนติเมตรบริเวณตรงกลางแอกประดับด้วยรูปคุดหน้ากล่อด้วยทองคำนะครับซึ่งก็ลงรักปิดทองเช่นเดียวกันปลายแอกทั้งสองด้านแกะสลักเป็นรูปเสียนนาคลงรักปิดทองลวดลายประดับด้วยลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคันที่ปลายแอกแต่ละด้านมีลูกแอกทั้งสองด้านสำหรับเทียมพระโคพร้อมเชือกกระทาม ฐานรองครับเป็นที่สำหรับตั้งรองรับคันไถพร้อมแอกทำด้วยไม้เนื้อแข็งทาด้วยสีแดงชาติมีลวดลายประดับเป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองทั้งด้านหัวและปลายไถถัดมาครับที่ขาดไม่ได้ในการพระราชพิธีนี้นั่นก็คือธงสามชัยเป็นธงประดับคันไถติดตั้งอยู่บนเศียรนาคทำด้วยกระดาษและผ้าสักหลาดเขียนลวดลายลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกแววมีผู้สีขาวประดับด้านบนเป็นเครื่องสูงชนิดหนึ่งเพื่อประดับพระเกียรติธงสามชัยมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานยาว41เซนติเมตรมีความสูง50เซนติเมตรและเสาธงยาว72เซนติเมตรครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้คุณพินโยรุ่งสมัยได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับว่าวันนี้พระยาแรกนานั้นเสียงผ้านุ่งหยิบผ้าได้หกคืบนั่นก็พยากรณ์หมายถึงน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคนะคะเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ก็ได้ดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์นั่นคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันนะคะดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะโดยในปี2568ค่ะกรมปศุสัตว์ก็ได้ทำการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจำนวน2คู่นั่นคือพระโคแรกนาขวัญ1คู่ได้แก่พระโคพอพระโคเพียงพระโคสำรอง1คู่ได้แก่พระโคเพิ่มพระโคพูนพระโคแรกนาขวัญ นะคะพระโคพอมีความสูง165เซนติเมตรความยาวลำตัว226เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก214เซนติเมตรอายุ13ปีพระโคเพียงมีความสูง169เซนติเมตรความยาวลำตัว239เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก210เซนติเมตรอายุ13ปีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระโคที่มาประกอบพิธีในวันนี้นั้นเป็นพระโคพันขาวลำพูนนะครับเป็นพระโคแรกนาทั้งสองคู่เลยนะครับเป็นโคพันขาวลำพูนเป็นโคพื้นเมืองสำหรับใช้งานดั้งเดิมที่พบกันมากในอำเภอต่างๆของจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่และแพร่กระจายไปยังอำเภอต่างๆของจังหวัดลำปางพะเยาและเชียงรายที่อยู่ใกล้กับจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่นั่นเองมีลักษณะที่โดดเด่นนั่นก็คือมีรูปร่างสูงใหญ่สูงโปร่งลำตัวมีสีขาวตลอดผู้หางขาวหนังสีชมพูจมูกสีชมพูส้มเนื้อเขาเนื้อกีบสีน้ำตาลส้มจากลักษณะเด่นเป็นสง่าดังกล่าวนี้จึงได้ถูกคัดเลือกให้เป็นพระโคในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญซึ่งความเป็นมาของพระโคขาวลำพูนนั้นยังไม่มีผู้ใดศึกษาไว้อย่างจริงจังนะครับและไม่ทราบว่าถิ่นที่กำเนิดแท้จริงนั้นอยู่ที่ใดมีตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ที่เริ่มรู้จักกันก็มีความเป็นมาว่าภาควิชาสัตวบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เริ่มนะครับเลี้ยงฝูงโคขาวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521แทนฝูงโคเนื้อลูกผสมต่างประเทศเพื่อหาทางศึกษาชี้นำให้มีการอนุรักษ์และปรับปรุงพันโคนั่นเองโคขาวลำพูนเป็นโคพื้นเมืองที่เกิดจากฝีมือและผลงานของชาวบ้านในจังหวัดลำพูนมีการพัฒนาสายพันธุ์มานานกว่า100ปีเลี้ยงกันมาแพร่หลายในจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่แล้วแพร่กระจายไปยังจังหวัดลำปางพะเยาเชียงรายเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดเหมือนที่ผมได้นำเรียนให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่มีการเล่าขานกันมาว่าจากการกลายพันธุ์ของโคพื้นเมืองในสมัยพระนางจามเทวีผู้ครองนครหริปุญชัยพระองค์แรกเมื่อปี1340กว่าปีมาแล้วนะครับเป็นสัตว์คู่บารมีของชนชั้นปกครองในสมัยนั้นลากเกวียนแต่หริปุญชัยก็ล่มสลายตั้งแต่ครั้งเมื่อพ่อขุนเมงรายมหาราชยึดครองอีกทั้งเป็นเมืองร้างนะครับสมัยพม่าครองเมืองช่วงกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อครั้งที่2ปี2310ในตำราฝรั่งบางเล่มก็กล่าวว่าต้นตระกูลของโคพื้นเมืองในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้น่าจะเป็นโคทางยุโรปที่ไม่มีหนอกซึ่งต่อมาผสมข้ามโดยโคจากอินเดียที่มีหนอกครับเพราะโคในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะทั้งโคยุโรปและก็โคอินเดียรวมกันคือมีเหนียงคอสั้นหน้าผากแบนและหูเล็กแบบโคยุโรปมีหนอกแบบหนอกโคอินเดียด้วยสำหรับความเชื่อของโคนะครับที่ ในศาสนาพราหมณ์นั้นพระโคในทางศาสนาพราหมณ์หมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกิจสนะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์นั่นเองในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้พระราชทานในพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพจังหวัดราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์จะดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์กล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรมีความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรมีความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเข้าลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระโคแรกนาขวัญและพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569นั้นนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นโคพันธุ์ขาวลำพูนซึ่งมีสีผิวขาวอมชมพูขนสีขาวสะอาดทั้งลำตัวและไม่มีจุดด่างดำหรือสีอื่นบนลำตัวนะคะเขามีสีขาวลำตัวเป็นลำเทียนเขาทั้งสองข้างมีลักษณะโค้งสวยงามดวงตาแจ่มใสสีน้ำตาลอ่อนนั้นนอกจากนี้โดยผู้ที่บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคพอนั่นคือนายสมชายดำธมิตรนะคะเป็นผู้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคพอแล้วมอบให้กรมปศุสัตว์น้อมนำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะใช้เป็นพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นอกจากนี้นายอาคมวัฒนากูลก็ได้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคเพียงแล้วมอบให้กับกรมปศุสัตว์เช่นเดียวกันค่ะนำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้เป็นพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นายทฤษฎีชาวสวนเจริญอดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะก็ได้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคเพิ่มและมอบให้กับกรมปศุสัตว์นำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้เป็นพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569และนายวิจารณ์ภุกพิบูลมอบพระโคพูนให้กับกรมปศุสัตว์นำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใช้เป็นพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับเสียงโหนหลวงที่ลั่นคล้องชัยเมื่อครบแต่ละรอบของการไถนั้นที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นะครับหมายถึงการที่โหนหลวงลั่นคล้องชัยก็คือเสียงคล้องที่เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นการจำลองเสียงฟ้าร้องแสดงว่าจะมีเมฆและฝนดังนั้นแล้วเสียงคล้องอาจหมายถึงความอุดมสมบูรณ์มีฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองท่านผู้ฟังอาจจะสังเกตว่าในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นในกลางลานแรกนานั้นมีฉัตรอยู่3ฉัตรด้วยกันนะครับซึ่ง3ฉัตรนั้นองค์เทพที่สำคัญก็ประกอบไปด้วย3องค์ได้แก่พระอิศวรหรือพระศิวะพระพรหมและพระนารายณ์พร้อมทั้งเทพทุกๆองค์มาประดิษฐานอยู่ในพระราชพิธีนี้ซึ่งในการไถนั้นจะต้องเวียนรอบฉัตรทั้ง3ที่ปักเอาไว้กลางลานแรกนาชุดละ3รอบนะครับ3ชุดรวมทั้งหมดก็9รอบด้วยกันครับส ำหรับเวลาฤกษ์แห่งการจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นคือเวลาพระฤกษ์ที่องค์ประธานจะเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีทางพราหมณ์ฮินดูถูกกำหนดโดยหนหลวงนะครับซึ่งจะดำคำนวณว่าปีนี้วันใดจะเป็นวันประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วกำหนดฤกษ์ที่ส่วนใหญ่คือฤกษ์ที่ไม่ต้องทิศต้องสิ่งที่เป็นการเบียดเบียนอัปมงคลในทางโหราศาสตร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือการกำหนดฤกษ์นั้นไม่ว่าจะเป็นวันข้างขึ้นหรือข้างแรมก็แล้วแต่ต้องไม่ตรงกับดีถีที่เรียกกันว่าวันผีเพลียคำว่าผีในที่นี้หมายถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษทั้งหมดของแผ่นดินไทยที่จะมาเป็นพละกำลังในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ที่ลานแรกนานั้นนะครับขบวนอิสรยศของพญาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่ทองและหับเงินที่ได้หว่านเมล็ดพันธุ์ตามรอบต่างๆก็จะได้มาถึงในรอบที่7นะครับในรอบที่7ในการไถไปโดยทักษิณาวัตร3ทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งรอบแรกนะครับไถดะ3รอบไถแปร3รอบและหว่านเมล็ดพันธุ์ในรอบที่7นี้ก็อีก3รอบพร้อมกับทางพนักงานได้ประคมของใส่เครื่องตุริยางและจะได้ไถกลบนะครับในรอบที่7นี้นะครับจนกระทั่งถึงรอบที่9เพื่อกลบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินเสร็จแล้วพนักงานจะได้ปลดกระโคออกจากแอกพญาแรกนาและเทพีจะได้กลับยังโรงพิธีพระ

0: นนทิถือกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสัตว์จตุบาทพระนนทิจะแปลงรูปเป็นโคให้พระอิศวรทรงซึ่งจากความเชื่อนี้นะคะคนอินเดียจึงไม่ทานเนื้อโคจึงมีโคเยอะมากในประเทศอินเดียค่ะโดยประเทศไทยเราก็ได้รับความเชื่อของพราหมาดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคำแรกนาขวัญซึ่งเริ่มตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีนะคะก็ได้กำหนดให้มีพระโคเพศผู้เข้าร่วมในพระราชพิธีนี้ค่ะ
1: เป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์เศรษฐกิจนะครับในบางสถานที่หรือบางเหตุการณ์สำคัญบัวเนี่ยเป็นส่วนประกอบของความเชื่อและศรัทธาโดยเชื่อกันว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งอีกมุมหนึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีประโยชน์อย่างมากและยังนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งการอุปโภคบริโภคส่วนอีกมุมหนึ่งวัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อของความศรัทธานะครับความเชื่อเหล่านี้มีรากมาจากอดีตที่ส่งสารสองสามต่อมาจนถึงปัจจุบันครับซึ่งย้อนกลับไปถึง 4,000 กว่าปีก่อนนี่ก็เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมของชาวอารยันเพราะวัวเป็นสัตว์ที่ให้น้ำนมและใช้งานที่หลากหลายเลี้ยงดูชีวิตชาวอารยันมาทุกยุคทุกสมัยครับโดยในคัมภีร์ฤกษ์เวทก็กล่าวว่าโคนำความโชคดีมาอย่างพวกเราและยังให้นมกับพระอินทร์ทุกวันนำความปิติมาให้กับชาวนาในคัมภีร์พระเวทนั้นวัวได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมารดา7ประเภทที่ชาวฮินดูให้ความเคารพนะครับนอกจากนี้ตามกติทางศาสนาพราหมณ์ก็มีว่าโคสุภราชนั้นเผื่อผู้นะครับอย่างที่ได้นำเรียนว่ามีนามว่านนทิเป็นเทพเจ้าแห่งสัตว์จตุบาทนะครับแปลงรูปเป็นโคให้พระอิศวรทรงซึ่งจากความเชื่อนี้คนอินเดียจึงไม่ทานเนื้อวัวกันในประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องความเชื่อหรือเป็นสัญลักษณ์ของดินและโลกและเป็นผู้ที่ให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ซึ่งก็จะมีประวัติความเป็นมาต่างๆซึ่งในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วก็ในการประกอบในเรื่องของความเชื่อต่างๆนั้นก็จะมีสิ่งที่เป็นทั้งพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์เข้ามาควบคู่กันซึ่งในขณะนี้ก็จะได้ครบจำนวนนะครับในรอบสุดท้ายกันในรอบที่9แล้วนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพันข้าวในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นั้นนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรดาและแปลงนาขยายผลฤดูทำนาปี2568ซึ่งเป็นผลผลิตข้าวเปลือกจากข้าวนาสวนพันหลักจำนวน 7,000 ได้แก่พันข้าวขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้าพันข้าวกอขอ6ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันข้าวกอขอ79ข้าวเจ้าค่ะพันข้าวกอขอ85ข้าวเจ้าพันข้าวกอขอ99ข้าวหอมคลองหลวง72ซึ่งเป็นข้าวเจ้านะคะพันข้าวกอขอ109ข้าวหอมพัทลุง72ซึ่งเป็นข้าวเจ้าและพันข้าวกอขอ26เชียงราย72ซึ่งเป็นข้าวเหนียวค่ะโดยผลผลิตทั้งสิ้นมีจำนวน 5,147 กิโลกรัมนะคะนำเข้าพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569และบรรจุซองแจกจ่ายให้แก่ประสบกรณิกรผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เหลือทั้งข้าวและเมล็ดพันธุ์ถั่วต่างๆนะคะกรมการข้าวก็มีความประสงค์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำไปเก็บไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลปี2569เพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไปค่ะ
1: ในขณะนี้คือรอบที่9นะครับเป็นรอบที่ได้มีการถ่ายกลบในรอบสุดท้ายแล้วนะครับโดยพระยาแรกนาปลัดกระทรวงเกษตรสหกรณ์เมื่อได้ถ่ายกลบและพร้อมด้วยเทพีคู่แล้วก็จะได้ญาตรากระบวนอิสริยยศเข้ามาอย่างบริเวณโรงพิธีพราหมณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะนั้นก็จะได้มีการตั้งของเสียงทายนะครับให้พระโคได้

0: กินของ7สิ่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้นำพระโคไปกินเลี้ยงของเสี่ยงทายซึ่งหลังจากที่พระโคกินสิ่งใดแล้วโหรหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์นะครับซึ่งในการพระราชพิธีนั้นก็จะมีเรื่องที่เป็นการประกอบพระราชพิธีสำคัญสำคัญนั้นนะครับในยุคหลังนี้นะครับจุดจมปัจจุบันนี้ก็แสดงเห็นว่ามีการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อกติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากแลกลานแลกนาก็ดีนะครับมีนัยยะในการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของเกษตรกรหรือว่าผู้คนที่ได้เข้าร่วมในพระราชพิธีนะครับอีกประการหนึ่งก็เชื่อว่าเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปและที่สำคัญคือเกษตรกรผู้ส่งผลผลเข้าประกวดและมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีก็ได้แสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นนะครับได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรจึงได้ประสบความสำเร็จในการประกาศเกียรติยศของตนและประเทศชาติไปพร้อมกันซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศเห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินไปด้วยกันได้อย่างดีนะครับและที่ลานแลกนาขนาดนี้ในรอบที่9นะครับซึ่งจะเป็นรอบที่ได้ไถกลบนะครับซึ่งเจ๋อเช่นเดียวกันกับวิถีชีวิตของเกษตรกรหรือชาวนาหรือผู้ที่ได้ทำนาทั่วๆไปนะครับในการที่เริ่มต้นฤดูกาลในการเพาะปลูกนะครับซึ่งฤดูเข้าสู่ฤดูฝนนั้นก็อย่างชิดตามธรรมชาตินะครับได้กำหนดไว้ในรอบของแต่ละปีซึ่งก็ถือว่าในพระราชพิธี12เดือนในการจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นนะครับก็อยู่ในส่วนของพระราชพิธี12เดือนขณะนี้นะครับครบทั้ง9รอบแล้วครับเมื่อครบ9รอบแล้วพนักงานประคองของใส่เครื่องตุลยางและถ่ายกบในรอบสุดท้ายกบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินพนักงานจะได้ปลดพระโคออกจากแอกและนำพระโคกลับมาที่โรงพระโคนะครับซึ่งอยู่ด้านข้างของโรงพิธีพราหมณ์ครับพระโคทั้ง2นะครับจึงได้ปฏิบัติในการพระราชพิธีเพื่อจะมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญครับในปีนี้เป็นพระโคที่เรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับถึงทั้งความแข็งแรงสง่างามพระโคพอพระโคเพียงความสูงนะครับแล้วก็ในสิ่งที่ได้ตรงตามหลักเกณฑ์นะครับที่ทางกรมปศุสัตว์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนะครับเป็นลักษณะของพระโคตามหลักเกณฑ์ต้องมีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์ความสูงไม่น้อยกว่า150ซมความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120ซมมีความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180นะครับโคต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเช่นเมื่อสักครู่ที่พระโคได้ปฏิบัติในลานแรกนานะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายและลักษณะโค้งของเขานั้นสวยงามตาแจ่มใสนะครับหูไม่มีตำหนิในขณะนี้ก็เป็นภารกิจที่พระโคได้ปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือพระโคพอและพระโคเพียรพญาแรกนาได้กลับเข้ามาภายในโรงพิธีพราหมณ์แล้วนะครับ
1: ผู้ฟังคะสำหรับการบรรเลงเพลงปี่พาทย์ในพิธีในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเมื่อสักครู่นี้นะคะมีมาแต่โบราณนั้นไม่ได้มีหลักฐานปรากฏนะคะว่ามีวงปี่พาทย์บรรเลงแต่อย่างใดต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปรารภขึ้นนะคะกับพระราชครูความว่า
0: ครับในขณะนี้หลังจากที่เสร็จภารกิจของในการที่พระโคได้ประกอบพิธีแลกนาแล้วก็ได้มาที่ด้านหน้าของนะครับเรียนด้านต้นของลานแลกนาเพื่อที่จะ เสี่ยงทายนะครับซึ่งการตั้งเลี้ยงพระโคที่หน้าพระที่นั่งนั้นก็จะมีของ7สิ่งที่จะเสี่ยงทายตั้งเลี้ยงพระโคนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันของ7สิ่งก็คือน้ำและหญ้านะครับเหล้านะครับแล้วก็ในส่วนของของกินทั้ง7สิ่งนะครับก็จะมีทั้งข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านะครับถึงถ้ากินสิ่งใดก็จะพยากรณ์ในลำดับต่อไปนะครับโดยหนหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์จากนั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นผู้อ่านกราบบังคมทูล นะครับ

0: ก็ประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าค่ะถ้าพระโคได้กินสิ่งใดก็จะได้มีคำทำนายไปตามนั้นนะคะซึ่งขณะนี้พระโคพอและพระโคเพียงก็กำลังเสี่ยงทายในการกินของ7สิ่งอยู่ซึ่งอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้มีคำทำนาย
1: ผลหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์นะครับและรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้อ่านกราบบังคมทูลจากคำทำนายก็รวมไปถึงในเรื่องของ การเสี่ยงทายผ้านะครับทั้ง3อย่างด้วยกันที่ได้มีการเสี่ยงทายนะครับทั้งผ้าทั้งจำนวน4คืบ5คืบและ6คืบนะครับว่าพญาแลกนาได้ผ้าที่เสี่ยงทายตามทัตยาธิฐานที่ตั้งนั้นได้กี่คืบและของกิน7สิ่งที่ตั้งเรียงพระโคขณะนี้หนหลวงนะครับได้เมื่อตั้งเรียงพระโคแล้วหนหลวงก็จะได้นำนะครับคำพยากรณ์มาถวายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจากนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้อ่านกราบบังคมทูลนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับรวมไปถึงบรรดาผู้ที่ทำงานเกษตรกรก็จะได้รับทราบไปทั่วกันครับ

0: ัวริงาพยากรณ์ว่าพระหานพักษาหานจะอุดมสมบูรณ์ดีแล้วก็กินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำ
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลผลการเสี่ยงทายของพญาแลกนาเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569โหรหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแลกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญดังนี้เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพญาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ท่านผู้ฟังครับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวประกมทูลถึงคำพยากรณ์นะครับ
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกคู่ผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ประกอบด้วยปลาดเกษตรของแผ่นดินรวม3สาขาเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม16สาขาผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม13กลุ่มผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรวม7สหกรณ์รวมผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลปีนี้จำนวน39รายดังมีรายนามต่อไปนี้ปลาดเกษตรของแผ่นดินปลาดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนางราตรีบัวพนัสจังหวัดนครสวรรค์ปลาดเกษตรดีเด่นนายพรมพิริยะสอนสิริจังหวัดปราจีนบุรีปลาดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายนายบุญส่งนับทองจังหวัดกระบี่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติอาชีพทำนานายจิรกรจิวเจริญการจังหวัดนครปฐมอาชีพทำสวนนายคมคลิตกล่อมสังจังหวัดตราดอาชีพทำไร่นางหนูเรียนเพียโคตจังหวัดชัยภูมิอาชีพไร่นาสวนผสมนายประเสริฐยุวการกุลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนางสมพรแก้วคนตรงจังหวัดราชบุรีอาชีพเลี้ยงสัตว์นายสุรศักดิ์แซ่ลีจังหวัดราชบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนายอมรเหลืองนฤมิตรชัยจังหวัดเพชรบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยนายประโยชน์โสรัจกิจจังหวัดฉะเชิงเทราอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันไม้น้ำนางสาวพัทรนิตศิละวัฒนารุตจังหวัดกาญจนบุรีอาชีพปลูกสวนป่านายบุญธรรมทับทิมศรีจังหวัดนครสวรรค์สาขาบัญชีฟาร์มนายสุริยาขันแก้วจังหวัดแพร่สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนางเกศรทองคำจังหวัดพัทลุงสาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชนางสาวรัตนาจันดำจังหวัดเชียงใหม่สาขาเกษตรอินทรีย์นางสาวอัญชลีอัศววิมลจังหวัดนนทบุรีที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรนายมนตรีวัดน้อยจังหวัดนครปฐมสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรนายเพชรรัตน์ม่วงสายจังหวัดนครสวรรค์ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติกลุ่มเกษตรกรทำนาดอนใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนายบัวพันศรีคิรีเขียวกลุ่มเกษตรกรทำสวนไม้เลียงจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมศักดิ์พุทธิวณิชกลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองโพรงจังหวัดปราจีนบุรีนายนราทิพย์พันมากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลบ้านเสียวจังหวัดนครพนมนายประโมทเดชโฮมวิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าโสมจังหวัดตราดนายกมลแซ่ตันกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านสมสะอาดจังหวัดบึงกาฬนายสาครเดชลาดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงจังหวัดลำปางนางฟองจันทร์วงชัยกลุ่มยุวะเกษตรกรนอกโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมเด็กยะเยาวชนเขต5จังหวัดอุบลราชธานีนายพีรพัฒน์พร้อมใจกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองหินจังหวัดอุบลราชธานีนายฉลวยกุมพันธ์กลุ่มบริหารการใช้น้ำคุระบุรีร่วมใจจังหวัดพังงานายสุรัตน์มาศทองศูนย์ข้าวชุมชนนาเยียปี59ประเภทข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานีนายสุกันพิล้ำเลิศศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองกุงประเภทข้าวอื่นๆจังหวัดบึงกาฬนายวงศรอิ่มใจวิสาหกิจชุมชนยางก้อนถ้วยกยท.ตำบลนางหลงจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอุบลรัตน์ทองหนุนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัดจังหวัดอุตรดิตถ์นายวินัยละนาสนอสหกรณ์โคนมสีคิ้วจำกัดจังหวัดนครราชสีมานายวีระขำมะลังสหกรณ์กองทุนสวนยางยุงทองจำกัดจังหวัดสงขลานายวิลมสุวรรณรัตน์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จำกัดจังหวัดกาฬสินธุ์นางลุจาภาเนติพัทธรลักษณ์ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชจำกัดจังหวัดนครราชสีมานางนฤมลศรีสรรสหกรณ์บริการครูแพทย์จำกัดจังหวัดแพร่นายเลิศฤทธิ์เรือนละหงสหกรณ์เครดิตยูเนียน NHK สปริงจำกัดจังหวัดสมุทรปราการนางพนิดาแตงใหญ่

0: าติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2569เข้าเฝ้ารับพระราชรางวัลจำนวน39รายแล้วนะครับ
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

0: ขณะนี้กระบวนอิสระยศของพญาแรกนาก็จะได้ยาตรากระบวนจากหน้าหอคาพิพัฒน์กลับมาที่ได้แห่เป็นกระบวนอิสระยศนะครับมาดังพระธงพิธีพราหมณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้แห่กระบวนเชื่อมจากที่หน้าพระพันธุ์ประทับแล้วพญาแรกนาจะได้กลับถวายบังคมและเข้ากระบวนนะครับเพื่อจะไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีซึ่งจะได้ไปรอเข้าเฝ้าทูลองทูลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนรวมศูนย์จิตตาครับเนื่องในพระราชพิธีเจริญพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569ฝนหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแรกนาเสียงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีเจริญพระนางคันแรกนาขวัญดังนี้เสียงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสียงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพลาหารทักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเมื่อพญาแรกนาและกระบวนอิสระยศนะครับได้กราบถวายบังคมแล้วขึ้นรถจนหลวงพร้อมด้วยเทพีเพื่อจะได้ไปรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาต่อไปจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพลาพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาซึ่งพญาแรกนาจะได้เข้ากราบถวายบังคมจากนั้นพญาแรกนาและทีพีจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาเพื่อปลูกไว้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับและเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วเข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอันเป็นเสร็จพระราชพิธีซึ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรนั้นรัชกาลที่9ได้โปรดให้ทำแปลงนาทดลองในสวนจิตรดาพระราชทานพันธุ์ข้าวซึ่งทรงปลูกในบริเวณสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตกับพันธุ์พืชต่างๆเข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคลเฉลิมพระนางคันแรกนาขวัญและแจกจ่ายแก่เกษตรกรส่งให้การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวของสถาบันและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องครับในขณะนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรกนาได้เข้ากราบถวายบังคมที่บริเวณหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเพื่อจะได้ญาตราขบวนอิสระยศออกจากหน้าพระพลาที่ประทับและได้ขึ้นรถจนหลวงพร้อมด้วยเทพีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาต่อไปซึ่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นก็มีข้าวเป็นหลักพระมหากษัตริย์จึงได้ทรงแสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญแก่การปลูกข้าวอย่างยิ่งและพระราชทานกำลังใจแก่เกษตรกรผ่านพระราชพิธีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมทรงนำความรู้ด้านการเกษตรกรรมมาเผยแพร่ให้แก่ประชาชนจากการทดลองด้วยพระองค์เองและวิทยาการตลอดจนเทคโนโลยีแบบใหม่จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ที่ได้ทรงทำนาและทำการเกษตรอื่นๆเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรทรงสนับสนุนให้ประชาชนทำพิธีทำขวัญข้าว นื่องจากเป็นการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้มิให้สูญหายโดยโปรดให้มีพิธีทำขวัญข้าวเป็นประจำในแปลงนาสาธิตบริเวณศูนย์จิตรดาเพื่อเป็นตัวอย่างและชักจูงให้ประชาชนรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยการที่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประธานในพิธีในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญมิได้ใช้พระราชอำนาจตามคติโบราณเท่านั้นแต่ใช้พระบารมีในการสร้างสิริมงคลขวัญกำลังใจและพระราชทานความรู้ในการพัฒนาการเกษตรพระบารมีดังกล่าวคือการที่ทรงศึกษาสั่งสมความรู้ด้วยพระองค์เองและส่งเสริมผู้อื่นให้เกิดการวิจัยพัฒนาและปฏิบัติทั้งเรื่องเกษตรกรรมโดยตรงและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนจึงเห็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงพัฒนาด้านดินน้ำและด้านอื่นๆที่จะสนับสนุนการเกษตรตลอดมาตัวอย่างการพัฒนาด้านน้ำก็มีการพัฒนาคูคลองระบบชลประทานต่างๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาและสิ่งที่ทั่วโลกยกย่องก็คือโครงการพระราชดำริฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งโครงการส่วนพระองค์ต่างๆนั้นก็ยังประโยชน์ให้กับบรรดาเกษตรกรและพี่น้องประชาชนในพื้นที่รักกันดารแห้งแล้งในหลายๆจังหวัดในหลายๆภูมิภาคที่ผ่านมานะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะได้เห็นการพระราชพิธีที่มีความสำคัญทั้งในด้านของโบราณราชประเพณีประวัติศาสตร์และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้ที่เป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาครับขณะนี้ที่พญาแรกนาได้พร้อมด้วยเทพีขึ้นรถยนต์หลวงเพื่อที่จะได้ไปรอเข้าเฝ้านะครับที่แปลงนาทดลองโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาต่อไปครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อคติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรนะคะการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากลานแรกนาก็ดีมีนัยยะแห่งการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของตนประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือเชื่อว่าเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปที่สำคัญก็คือเกษตรกรผู้ส่งผลิตผลเข้าประกวดและมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีนั้นก็แสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรจึงประสบความสำเร็จได้ประกาศเกียรติยศของตนและประเทศชาติไปพร้อมกันค่ะพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศเห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินการไปได้ด้วยกันไปได้ด้วยดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระชำเนินลงจากอัปราที่ประทับเพื่อจะได้เสด็จพระชำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งและเสด็จพระชำเนินนะครับออกจากอัปราพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สุนจิตอดาซึ่งณที่นั้นพญาแรกนาก็ได้ไปเฝ้ารับเสด็จนะครับพร้อมด้วยเทพีจะได้มีการกราบถวายบังคมและได้นำนะครับพญาแรกนาและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สุนจิตรดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับในขณะนี้ภายในลานแรกนานะครับและโดยเฉพาะในฝั่งตรงข้ามกันนั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่ยังความปลื้มปิติของบรรดาเกษตรกรผู้ที่ได้เข้ารับพระราชทานเกียรติยศนะครับในรางวัลที่ได้รับพระทานในปีนี้ถึงเกษตรกรดีเด่นนะครับปราดดีเด่นและเกษตรกรต่างๆนั้นก็มีหลักเกณฑ์สั้นๆให้ได้ทราบดังนี้ครับ
2: ซึ่งหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักครับในการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรและสถาบันเกษตรในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้เน้นพัฒนาเกษตรเป็นองค์รวมนะครับให้สามารถบริหารจัดการและก็ผลิตให้ส่งต่อตลาดได้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันโดยมีการคัดเลือกนะครับตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดแล้วก็เขตจนถึงระดับกรมด้วยนะครับในการคัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้ปรากฏต่อสาธารณะมีทั้งหมดนะครับ6สาขาด้วยกันก็คือสาขาอาชีพทำนาอาชีพทำไร่อาชีพทำสวนอาชีพทำไร่นาสวนผสมสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรส่วนประเภทการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นมี2กลุ่มครับก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและก็กลุ่มยุวเกษตรกรด้วยอันนี้ก็จะเป็นการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอเป็นต้นมาแล้วนะครับ

0: จะมีบรรดาทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยครับซึ่งทางต่างประเทศก็จะได้รับทราบนะครับในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีและก็สิ่งที่เป็นขวัญกำลังใจและก็สิ่งที่ได้มีการประกอบพระราชพิธีนะครับซึ่งในการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นก็จะเป็นตามโบราณราชประเพณีนะครับตามขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีมาตลอดต่อเนื่องซึ่งในพระราชพิธี12เดือนนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชพิธีพระราชพิธี12เดือนว่าการแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมนิยมมีมาแต่โบราณเช่นในเมืองจีน 4,000 ปีล่วงมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงลงไถนาเองเป็นข่าวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวใหม่ส่วนจะหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิดไม่มีเวลาว่างเว้นด้วยการที่โดยการซึ่งผู้นั้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการทำที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้าเป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้งปวงจากการซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆไม่เป็นแต่ลงมือไถนาเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างชาวนาทั้งปวงลงมือไถนาของตนตามปกติก็ได้ความหวาดหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่วมมากน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปด้วยเพลียและสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นเหตุอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิและมีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลังจึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและหาทางที่จะอุดหนุนและที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจโดยอาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้างทำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดีมงคลตามที่มาในทางพระพุทธศาสนาบ้างบูชาเส้นสูงตามที่เป็นทางไสยศาสตร์บ้างให้เป็นการช่วยแรงและเป็นที่มั่นตามความปรารถนาของมนุษย์ซึ่งคิดไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนี่ก็คือจากในพระราชพิธี12เดือนนะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทยนั้นเริ่มมาจากคุณที่พินจากที่คุณพินโยได้นำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้คุณผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นั้นความผูกพันที่ผมอยากจะนำมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นความผูกพันในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมีต่อชาวไทยและชาวนาไทยโดยปรากฏจากการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวนาถึงแปลงนาและโรงสีชุมชนบ่อยๆบางครั้งต้องทรงพระราชดำเนินไปตามคันนานอกจากนี้ยังทรงมีการที่เกี่ยวข้องกับพระราชดำรัสที่เกี่ยวกับข้าวไทยและชาวนาไทยในโอกาสต่างๆมากมายเช่นพระราชดำรัสที่พระราชทานแนวคิดในการทำนาและการดำรงชีวิตของชาวนาในวโรกาสเสด็จไปทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่6มีนาคมปีพุทธศักราช2516เป็นต้นมามีความตอนหนึ่งครับว่าเวลานึกถึงทำไมมีข้าวมากราคาข้าวตกก็น่าจะเป็นการดีที่มีข้าวมากพวกเราที่บริโภคข้าวก็จะได้ซื้อข้าวในราคาที่ถูกแต่หารู้ไม่ว่าข้าวที่บริโภคทุกวันนี้ราคาก็ยังแพงเป็นที่เดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไปก็ต้องหาเหตุผลว่าทำไมถึงแพงข้าวที่บริโภคแพงและข้าวที่ชาวนาขายถูกเข้าไปหากลุ่มชาวนาถามว่าเป็นอย่างไรข้าวที่ราคาแพงและข้าวที่ชาวนาขายถูกก็ถูกนำมาพูดในที่ประชุมแห่งนั้นด้วยสำหรับแนวคิดทฤษฎีใหม่เป็นการอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ประชาชนมีกินแบบอัตภาพคืออาจไม่รวยมากแต่ก็พอกินไม่อดอยากหลักว่าแบ่งที่ดินเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งเป็นที่สำหรับปลูกข้าวอีกส่วนสำหรับปลูกพืชไร่พืชสวนและมีการขุดสระน้ำครับ

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนออกจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อจะได้ไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดานะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินไปในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาและพระยาแรกนานะครับจะได้เข้ากราบบังคมถวายคำกราบถวายบังคมและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์เพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีต่อไปนะครับและหลังนั้นเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วจะได้กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เป็นการอันเสร็จการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้น้ำหนักข้าวนะครับที่ได้มีการหว่านจำนวนทั้งสิ้นในปีนี้ก็คือ 5,147 กิโลกรัมที่ได้เข้าสู่การพระราชพิธีพืชมงคลและการพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญในวันนี้นะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569การถ่ายทอดเสียงในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐกาลิลิขิตตระกูลคุณอภิชัยกีรติอุลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสงบมีช่อคุณสายชนมีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายคุณพิญโยรุ่งสมัยคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
4: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
2: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: ทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแซ่บหูแซ่ตาไปหมดเจ้านี
9: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงื่อหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
8: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
9: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
8: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
9: แน่นแน่นแล้ว
10: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
6: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและรอรับพันธุ์

0: คมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองจังหวัดตรังคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อช่วยกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดให้เข้าถึงชุมชนและหมู่บ้านห่างไกล
1: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจังหวัดตรังมุ่งเน้นการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดให้เข้าถึงชุมชนและหมู่บ้านห่างไกลจำนวน25รายซึ่งเป็นไปตามจำนวนที่จังหวัดตรังได้รับการจัดสรรในเฟสแรกซึ่งเครือข่ายรถพุ่มพวงจะเป็นกลไกสำคัญในการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปจำหน่ายในราคายุติธรรมถึงมือประชาชนถึงหน้าบ้านสำหรับผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทั้งชุดสินค้าเริ่มต้นรับสินค้าอุปโภคบริโภคฟรีตามขนาดรถเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการจำหน่ายบัตรเติมน้ำมันสนับสนุนค่าน้ำมันตามขนาดของพาหนะโดยมีเงื่อนไขต้องมีการสั่งซื้อสินค้าจากโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้เครือข่ายรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับชุดสินค้าเริ่มต้นณที่ทำการไปรษณีย์สาขาที่กำหนดในวันที่15พฤษภาคม2569เพื่อเริ่มกระจายความสุขและลดค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตรังต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสานไปรษณีย์ไทยเร่งกระจายสินค้าชุดเริ่มต้นฟรีให้รถพุ่มพวงนำไปจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพร้อมเน้นย้ำต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่กำหนดตามป้าย
2: นายไตรคุณโชประการหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันที่15พฤษภาคมนี้จะมีการคิกออฟเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50คันพร้อมกันทั้ง8อำเภอเพื่อกระจายสินค้าราคาประหยัดไปตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆเพื่อช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไม่ต้องเดินทางไกลโดยรถพุ่มพวงจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นฟรีผ่านไปรษณีย์ไทยเพื่อนำไปทดลองตลาดโดยรถกระบะจะได้รับชุดสินค้า14รายการ64ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,800 บาทรถสำล้อพ่วงข้างได้รับชุดสินค้า14รายการ37ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,000 บาทและรถจักรยานยนต์ได้รับชุดสินค้า8รายการ22ชิ้นมูลค่าประมาณ450บาทโดยต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่กำหนดตามป้ายและจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อมีการนำสินค้าไปจำหน่ายต่อตามมูลค่าสินค้าขั้นต่ำที่กำหนดโดยรถจักรยานยนต์ได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนรถสำล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถกระบะ750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people.

0: our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ55ปีสวทเชียงใหม
2: ่เนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีของสวทเชียงใหม่ก็เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ให้บริการกับคนเชียงใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารจากภาครัฐเองนะครับภาคประชาชนเป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนมาให้กับทางภาครัฐจังหวัดในเรื่องของการที่จะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องของการที่จะแก้ไขความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งสวทเชียงใหม่ก็เป็นสถานีวิทยุที่กระจายเสียงในรายการผู้ว่าผู้ประชาชนมาด้วยตลอดในสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นการโต้ตอบ2ทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนเข้ามาในรายการแล้วก็ทางจังหวัดนะฮะเชียงใหม่ได้ดำเนินการอะไรไปตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายแนวทางปฏิบัติของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนก็จะสื่อสารผ่านในช่องทางนี้ในโอกาสที่สวทเชียงใหม่ครบรอบ55ปีก็ขอให้ดำรงความเป็นมาตรฐานในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
3: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อคู่สิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 Line Official @OIC Connect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
9: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้ว ก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
8: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
9: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
8: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
9: แม่นๆแล้ว
10: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
1: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังตีฮักกูท่านเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 639กิโลเฮิรตซ์เจ้าปากกันวันนี้วันสบายๆวันหยุดของใครหลายๆท่าน13พฤษภาคมพุทธศักราช2569กลางสัปดาห์วันนี้วันพุธนะเจ้าคอยคนอื่นบางท่านที่ได้พักผ่อนได้ตื่นขวายเนาะสำหรับวันนี้สำหรับทีมพี่น้องของสวทเชียงใหม่เฮายังคงตื่นเจ้ากันอยู่เฮายังคงมีหน้าที่ปฏิบัติงานกันอย่างต่อเนื่องวิทยุมันหยุดบัดได้นะคุณผู้ฟังเจ้าเนี่ยแต่ละคนก็จะมีภารกิจในแต่ละวันเหมือนกันหมดเลยคุณผู้ฟังเจ้าช่วงเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาวันนี้เจ้าข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันรวมไปถึงงานเพลงม่วนๆวันนี้เปิดงานเพลงมาขอบใจจริงๆฟังแล้วจังหวะสบายๆนะฟังผ่อนคลายนะคุณผู้ฟังเจ้าฟังเพลงให้มีความสุขไปพร้อมๆกันแล้ววันนี้เป็นหนึ่งในวันสำคัญเจ้าคุณผู้ฟังวันพืชมงคลเจอว่าในช่วงเช้าหลายๆท่านอาจจะได้รับชมรับฟังการถ่ายทอดสดการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญไปแล้ววันนี้เดี๋ยวก็จะได้ฟังย้ำกันแหนมเตือนหนึ่งนะเจ้าว่าผลการเสียงทายเป็นจะได้พ่องเดี๋ยวติดตามมาฟังกันได้แต่เอาเป็นว่าในช่วงเช้าวันนี้อากาศดีดีเลยบางที่ก็อาจจะมีฟ้าฝนนี่ตกลงมาทักทายกันแล้วนะเจ้าควายๆจะอี้อากาศมันก็อาจจะดูอึมครึมหน่อยแต่ดูแล้วเนี่ยฟ้าดีบ่มีฝุ่นควันทําให้รู้สึกว่าสุขใจเนาะคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงวันหยุดช่วงนี้แจ้งข้อมูลข่าวสารกันน้อยนึงก่อนที่จะไปฟังข้อมูลข่าวสารอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศบ้านเฮาจะออกจากบ้านเอาจ้องติดรถมาตอยเนอร์เพราะว่าฝนฟ้าคะนองวันนี้เชียงใหม่ของเฮาประมาณ160%ของพื้นที่เลยนะเจ้าสภาพอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่มี3โซนสีจะมีพื้นที่ที่ฝนตกน้อยเดียวฝนตกปานกลางแล้วก็ฝนตกหนักเอาแจ้งว่าถ้าเป็นในเวียงเชียงใหม่ในเวียงเชียงใหม่อยู่ตั้งไหนหมายเลข3เป็นโซนสีเขียววันนี้ในเวียงเชียงใหม่จะมีฟ้าฝนตกลงมานะเจ้าแม้ว่าจะมีน้อยเดียวแต่ว่าขึ้นโซนมาจะอี้ก็เอาจ้องมาตวยดีที่สุดนะเจ้านี่พื้นที่ที่จะมีฝนตกน้อยเดียวเจ้าอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอหางดงอำเภอสระปีอำเภอสันกำแพงอำเภอสันปะตอง1 2 3 4 5ส่วนพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักคุณผู้ฟังโซนอำเภอเวียงแหงอำเภอเชียงดาวอำเภอแม่แตงอำเภอเสมิงอำเภอแม่วางและอำเภออมก๋อยนะเจ้าและอำเภอที่หมวยบ่ได้เอ่ยชื่อไปจะมีฝนตกในปริมาณปานกลางดังนั้นสรุปได้ว่าเชียงใหม่ของเฮาวันนี้ทั้งวันมีแนวว่าน้องฟ้าน้องฝนจะตกลงมาแน่นอนเพราะว่าคาดหมายไว้ว่าจะมีปริมาณฝนตกลงมา60%ย้ำกันแหนมเตือนหนึ่ง60%ของพื้นที่เลยก็ทำให้อุณหภูมิต่ำสุดตอนนี้4องศาเซลเซียสถ้ามันมีฝนตกลงมาพื้นที่ไหนรอรับน้ำฝนอยู่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสนะเจ้าก็ยังคงฮ้อนอวมๆอยู่ในพื้นที่ที่ยังมามีฝนก็ต้องรอกันอยู่นะเจ้าว่าเมฆเนี่ยจะลอยไปทางใดสำหรับพื้นที่ที่จะมีฝนฟ้าตกลงมาท่านต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินทางนะเจ้าฝนตกลงมาหนักๆนี่ลมกระโชกแรงนี่ก็จะต้องระวังตัวฟ้าผงฟ้าผ่านนี่ก็จะต้องระวังดูดีๆนะเจ้าถ้าท่านจะหลบฝนเอาพื้นที่ที่ปลอดภัยไว้ดีที่สุดในระยะนี้ถ้าฝนตกลงมาหนักๆก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าสำหรับพี่น้องเกษตรกรอาจจะต้องเสริมความเข้มแข็งเฮ้อกับตัวเก่ารวมไปถึงเสริมความแข็งแรงเฮ้อกับไม้ผลก็คือต้องระมัดระวังกันทุกเวลาเลยถ้าฟ้าฝนตกลงมาหนักเพียงการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยงของท่านไว้ตัวนะเจ้าสำคัญที่สุดเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของสุขภาพบางท่านเนี่ยช่วงนี้แม้ว่าอากาศจะดูว่ามันมาหนาวมันมาฮ้อนนักมันบ่เย็นนักบางท่านบ่สบายละไอก็มีกระแอมก็มี
ดูบ่ค่อยดีนะขั้นคอยุบจับยุบจับก็มีอากาศฮ้อนๆก็อาจจะบ่สบายได้อยู่ในที่ห่มนะเจ้าดูแลรักษาสุขภาพกันต่อยเอาเป็นว่าช่วงต้นรายการเกริ่นเต้าอี้ไว้ก่อนนะเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้าต่อกันที่เรื่องของการพระโคเสียงทายว่าปีนี้มีการทำนายออกมาแล้วบางท่านได้ดูผลการเสียงทายไปแล้วต่อยเดี๋ยวมาย้ำกันอีกเตือนหนึ่งว่าเป็นจะได้นะเจ้าช่วงนี้พักกันกันเดียวเจ้า

0: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
1: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ55ปีสวทเชียงใหม่
2: ขออนุญาตเป็นผู้แทนของตำรวจในสังกัดภูธรภาค5ทั้งหมดนะครับเนื่องในโอกาสที่สวทเชียงใหม่นะครับจะก่อตั้งมาครบรอบ55ปีนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนนะครับในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทางสวทเนี่ยนับถืออำนวยพรให้ทุกท่านนะครับมีความสุขมีความเจริญแล้วก็ทำประโยชน์ให้แก่คนไทยแล้วก็คนภาคเหนือตลอดไปนะครับในส่วนของตำรวจก็ขอแสดงความยินดีมาณโอกาสนี้และจะร่วมมือกันทำงานเพื่อประชาชนต่อไปครับ

ิกาสูรายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าขอบคุณนักๆเลยนะเจ้าวันนี้วันหยุดได้ปะกับคุณผู้ฟังตังหลังใหม่กราบขอบพระคุณนักๆเลยนะเจ้าบางท่านอวยพรมาตังหลังใหม่55ปีสวทเชียงใหม่ของเฮานะเจ้าซึ่งในวันพูกนี่ก็จะมีการจัดงานภายในนะคุณผู้ฟังเจ้างานครบรอบ55ปีสวทเชียงใหม่ก็จะทำบุญประกอบพิธีทางศาสนาในทีมงานของเฮารวมไปถึงท่านที่เปิ้นอาจจะเคยเนี่ยการอยู่ที่นี่ท่านที่เคยเกษียณอายุราชการไปแล้วอดีตผอ.หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เคยอยู่ที่นี่นะเจ้านี่มอมเจิดงานครบรอบ55ปีสวทเชียงใหม่ของเฮาปีนี้จัดแบบเขาคำว่าเรียบง่ายนะเจ้าช่วงเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันในช่วงนี้เจ้าเดี๋ยวจะไปที่พิธีสำคัญในเชียงใหม่ของเราแต่ก่อนที่จะไปนะเจ้าเจ้านี้ในช่วงที่ผ่านมาก็มีพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งก็ได้เปิดคำทำนายพระโคเสียงทายไปเรียบร้อยแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังในช่วงเจ้าถือว่ามีเวลาพระฤกษ์8โมง9นาทีจนถึง 8:39 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงวันนี้ถือว่าเป็นแฮมนึ่งวันสำคัญนะเจ้าซึ่งเฮาก็เห็นว่าผลการเสี่ยงทายพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569เป็นจะได้พ่องเจ้าว่าหลายๆท่านติดตามกันแล้วผลการเสี่ยงทายนะเจ้าคุณผู้ฟังเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้ผ้า6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายพ่องได้ผลบ่ติ่มตี้การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้กินถั่วพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์กินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนะเจ้านี่คือคำทำนายพระโคเสียงทายสำหรับปีนี้เจ้ามากันต่อเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังณช่วงเวลานี้ก็ถือว่ามีแหมเนื่องพิธีสำคัญของเชียงใหม่เฮาอันนี้ต้องน้อมไหว้สาพิธีอาราธนาพระเจ้าฝนแสนหาจากวัดช่างแต้มสู่วัดเจดีหลวงวรวิหารซึ่งเปิ้นก็ออกแห่รอบเมืองเชียงใหม่นี่ก็ดูขบวนนี่นะเจ้าโอ้ยขนลุกเลยคุณผู้ฟังไปส่องพอได้อันนี้ขออนุญาตของตังเพจเชียงใหม่นิวนะเจ้าภาพของท่านสวยงามมากนะเจ้าที่มีขบวนนี่เพิ่นเริ่มนะเจ้าที่จะออกแห่รอบเมืองเชียงใหม่ให้เราศรัทธาประชาชนได้สักการะแล้วก็ร่วมส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินประจำปี2569ระหว่างวันที่13ถึง19พฤษภาคมนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังดูภาพการไลฟ์สดไปตุยก็ได้นะคุณผู้ฟังเจ้านี่ถือว่าเป็นมนต์คลังของพิธีนี้เลยถือได้ว่าสายบุญนี่เจอเลยนะเจ้าสำหรับพิธีอาราธนาพระเจ้าฝนแสนหาแห่รอบเมืองเชียงใหม่ในประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินซึ่งเปิ้นก็มีการเตรียมนะเจ้าขึ้นรถบุษบกเพื่อเตรียมออกแห่รอบเมืองเชียงใหม่คุณผู้ฟังเจ้าตั้งแต่ช่วงเจ้า 6:00 น.เป็นต้นมานี่พิธีถวายเครื่องพลีกรรมบูชาเสาอินทขินจากนั้นก็จะเปิดให้ศรัทธาประชาชนเริ่มใส่ขันดอกนะเจ้า 9:00 น.อาราธนาพระเจ้าฝนแสนหาจากวัดช่างแต้มสู่วัดเจดีหลวง 10:00 น.ขบวนอัญเชิญน้ำสงฆ์และผ้าไตรพระราชทานจากพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์สู่วัดเจดีย์หลวง 10:00 น.พิธีถวายเครื่องสักการะบูชาและเครื่องบวงสรวงบูชาพระเจ้าอุ่มเมือง
บูชาเสาอินทขินท้าวอมรินทราธิราชพญากุมพันธ์บุรพกษัตริย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพระอารามจากนั้นบ่ายโมงเกิงเจ้าขบวนอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหาและขบวนอัญเชิญน้ำสงและผ้าไตรพระราชทาน4โมงแหลงพิธีอัญเชิญน้ำสงพระราชทานสงพระเจ้าอุ่มเมืองและสงเสาอินทขิน5โมงแหลงเจ้าประธานจุดธูปเทียนบูชาและส่งน้ำพระเจ้าฝนแสนหาพระสงฆ์15รูปเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบูชาเสาอินทขินจากนั้นทุ่มเป็นต้นไปจะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองแฮมเนื่องกิจกรรมสำคัญแท้ๆเลยนะเจ้าในจังหวัดเชียงใหม่ของเราซึ่งก่อแจ้งวางแผนการเดินทางไว้เลยนะเจ้าเพราะว่ามีขบวนแห่ในช่วงบ่ายโมงไปจนถึง4โมงแลงเพิ่นก็จะมีขบวนแห่พระเจ้าฝนแสนหาพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่คุณผู้ฟังเจ้าสำหรับเส้นทางขบวนแห่นั้นเริ่มจากวัดเจดีย์หลวงไปที่ถนนพระปกเกล้าแยกกลางเวียงแล้วก็ไปตั้งหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์แยกคงเฮียนยุพราชถนนราชวิถีแยกบุญอยู่ไปสู่จุดกลับรถสมเพชรถนนจ้างม้อยแยกซุ้มประตูจีนถนนจ้างม้อยตัดใหม่แยกวัดแสนฝางไปที่ถนนต้าแป่แล้วก็เข้าสู่ขวงประตูต้าแป่สู่ถนนราชดำเนินเข้าสู่แยกวัดพันอ้นแยกกลางเวียงถนนพระปกเกล้าและสิ้นสุดที่วัดเจดีย์หลวงนะเจ้าวางแผนเรื่องของการเดินทางไว้ต่อยช่วงบ่ายๆนะเจ้าก็ถือว่าในหนึ่งปีจัดขึ้นเพียงหนึ่งเตื้อเต้าอันประเพณีใส่คันดอกอินทขินเสาหลักเมืองเชียงใหม่ปี2569พลาดไปได้เลยหวยนี้ก็ไปกุ๊ปปี้เลยนะเจ้าต้องไปให้ได้กุ๊ปปี้ซึ่งโดยปกตินี่ถ้ามีเวลาแต่ๆนี่ก็จะเกี่ยมดอกเกี่ยมดอกไม้ไปคนเดียวถ้ามามีเวลาก็ไปทำบุญบริเวณรอบๆวัดเนี่ยหรือว่าทางในวัดนี่หอมบุญเปิ้ลนะเจ้าวันนี้ปกติจะมีดอกไม้เนาะใส่ซาวไว้ฮื้อมีท่านได้เลือกเลยนะเจ้าว่าชอบเป็นประเภทไหนแนวไหนดอกไม้อย่างไรนี่ก็ไปทำบุญที่ที่วัดใดเดี๋ยวดูเตือนนะเจ้าพิธีสำคัญจะอี้ฟ้าฝนต้องตกลงมาแน่นอนเลยแจ้งไว้เลยนะเจ้าเอาจ้องติดตัวมาตอยสำหรับท่านที่จะเข้าเวียงเชียงใหม่นะเจ้าและช่วงนี้จะพักกันกันเดียวนะเจ้าวันนี้มีงานเพลงหลากหลายเลยที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาไปต่อกันแถมเนื่องงานเพลงเจ้าพี่สาวจากตังละปูนแนะนำเข้ามาฝากฟ้าทะเลฝันแต่ว่าเวอร์ชันนี้ของคุณบี้พีรพัฒน์เจ้า

0: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
1: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขนางปานนิสาชัยพรมผู้อำนวยการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ55ปีสวทเชียงใหม
2: ่สวทเชียงใหม่ครบรอบ55ปีแล้วเจ้า4คลื่นความถี่นะเจ้ากับดีเจแล้วก็น่าจัดรายการวิทยุที่หลากหลายอยู่คู่กับพี่น้องชาวเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงมาโดยตลอดนะเจ้าบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนช่วงเวลาของการทำงานเฮาก็ยังมีข่าวสารแล้วก็สาระบันเทิงต่างๆให้ได้ฟังกันมาโดยตลอดนะเจ้าจากแต่ก่อนอาจจะเป็นวิทยุหูหิ้วเวลาไปไหนก็ฟังวิทยุแต่ตอนนี้นะเจ้าเข้าสู่ช่วงของยุคดิจิตอลนะเจ้าจากวิทยุหูหิ้วก็มาเป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือเฮาก็ยังคงมีสาระน่ารู้นะเจ้าแล้วก็ความบันเทิงเพื่อได้ฟังกันไปตลอดฟังสวทเชียงใหม่เพลิดเพลินกันไปตลอดทั้งวันเลยนะเจ้าแล้วก็สโลแกนของเฮาก็คือวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขอยู่แต่กันไปเมินๆนะเจ้ากับสวทเชียงใหม่55

ข้าสู่ช่วงใต้ของรายการเสน่ห์และนาและเจ้าวันนี้นี่ใจตรงกันหลายๆท่านเลยนะเจ้าสำหรับงานเพลงที่มวยวางไว้นี่บางงานเพลงกำลังจะลากนี่มาวางไว้ปั๊บเลยคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามานี่ใจตรงกันแท้ๆเลยนะเจ้าขอบคุณนักๆเลยในวันสบายๆที่เราอยู่ด้วยกันเจอีแฟนรายการหลายๆท่านบอกว่าฟังวิทยุมันอยู่เป็นเปื้อนเลยแฟงไปจนถึงเตี้ยงคืนเลยแล้วก็จะบำมุนคลื่นไปทางใดเดี๋ยวนี้จะแจ้งรายงานให้ผอ.ได้รับทราบนะเจ้าว่าเอ๊ปีนี้จะมีกิจกรรมอะไรอย่างดีๆก่อแต่ที่แน่ๆนะเจ้าสำหรับช่วงเวลาของรายการเสน่ห์และนายังบ่ลืมเตื้อคุณผู้ฟังยังมีแก้วเก็บความเย็นนะที่จะแจกคุณผู้ฟังอยู่นะเจ้าถือว่าปีนี้55ปีสวทเจียงใหม่ก็จะมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆอันนี้จากต่างรายการของหมวยนะเจ้าที่จะมอบให้กับแฟนรายการก็มีหลายๆท่านแล้วยังบ่ลืมเตื้อวันนี้เนี่ยตุ๊ปตาเดี๋ยววันพูกต่อวันพูกยังมาอยู่นะเจ้าคุณผู้ฟังแต่วันพูกอันสวทจริงใหม่ของเราก็จะมีงานภายในนะเจ้าคุณผู้ฟังทำบุญครบรอบ55ปีสวทจริงใหม่ก็ยังจะได้ปากกันอยู่วันนี้นี่ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังมาย่างการกันอยู่กำลังกางเต็นท์กันอยู่เลยหน้าอาคารนะเจ้าวันนี้ก็เกียมเข้าเกียมของเกียมครัวกันอยู่แต่ละคนก็มีหน้าที่บางท่านนี่ปุ่นไปเซาะอันเป็นห้องไว้อย่างผลไม้นี่ขอบคุณนักๆเลยมันก็มีเครือข่ายของเฮานะเจ้าบอกว่าที่สวนมีมะม่วงอาจารย์ประสิทธิ์พี่เก่งออกไปเอาแล้วนะเจ้าเนี่ยขอบคุณนักๆเลยนะเจ้านี่หลายท่านด้วยความฮักกับเจ้าหน้าที่ของสวทเจียงใหม่เฮากูท่านกูคนนี้กลับขอบพระคุณนักๆเลยนะเจ้านี่น้ำใจของท่านที่มีต่อเจ้าหน้าที่ของเฮากับสวทเจียงใหม่ของเฮามาอย่างต่อเนื่องขอบคุณนักๆเลยนะเจ้าและช่วงเวลาของรายการวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจ้าคุณผู้ฟังเดี๋ยวมวยเนี่ยหลังจากจบรายการเดี๋ยวก็จะลงไปช่วยนี่ไอ้ทีมงานตั้งรุ่มนะเจ้าไปขนเต็นท์กันมาคนเดียวนี่ไปยืมวัดมานะคุณผู้ฟังเจ้านี่ก็กำลังกางเต็นท์กันอยู่น้องๆก็คนก็ขมีขมันแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดหลายๆคนเป็นวันหยุดของเปิ้นเนาะแต่ว่าก็ยังมาช่วยการช่วยงานกันอยู่คนละไม้คนละมือนะเจ้าขอบคุณแฟนรายการกู้ๆท่านเลยแล้ววันพุธมาปะกันใหม่นะเจ้าและได้รัดลาไปแล้วสวัสดีเจ้า

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนขานรับนโยบายไทยช่วยไทยลดค่าน้ำมันรถพุ่มพวงเพื่อช่วยกระจายสินค้าราคาประหยัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนขานรับนโยบายไทยช่วยไทยลดค่าน้ำมันรถพุ่มพวงเพื่อช่วยกระจายสินค้าราคาประหยัด
7: หม่อมหลวงปีกทองทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR เปิดเผยว่าPTT Station พร้อมเดินหน้าสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569ตามนโยบายไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลโดยมุ่งเน้นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับกลุ่มผู้ขับขี่รถเร่ขายสินค้าหรือรถพุ่มพวงเพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้สามารถนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดออกไปวิ่งกระจายจำหน่ายตามชุมชนต่างๆได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้นผ่านความพร้อมของเครือข่ายสถานีบริการที่มีมากกว่า 2,400 แห่งในกว่า760อำเภอทั่วประเทศทั้งมีการดำเนินการดังกล่าวนอกจากจะช่วยลดต้นทุนให้ผู้ค้าและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมแล้วยังตอกย้ำแนวคิดของ PTT Station ในการเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับสังคมไทยในทุกมิติอย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรมารายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญคัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงร่วมโครงการ

0: การกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ประชาชนในพื้นที่พร้อมสนับสนุนค่าน้ำมันผ่านบัตรฟีดการ์ดหรือท็อปอัพการ์ดช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการและเริ่มจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนอย่างทั่วถึงพงศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ออสเตรเลียให้คำมั่นว่าจะเข้าร่วมภารกิจคุ้มกันเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสของฝรั่งเศสและอังกฤษสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายริชาร์ดมาร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียเมื่อวานนี้ภายหลังการประชุมร่วมกับตัวแทนกว่า40ประเทศซึ่งนำโดยฝรั่งเศสและอังกฤษเพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนทางทหารสำหรับภารกิจคุ้มกันเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยระบุว่าออสเตรเลียจะส่งเครื่องบินตรวจการ E7A Whitetails ซึ่งประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางอยู่แล้วสำหรับภารกิจช่วยป้องกันสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จากการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านเข้าร่วมปฏิบัติการดังกล่าวนายมาร์สกล่าวเพิ่มเติมว่าออสเตรเลียพร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจทางทหารพหุภาคีที่มีความเป็นอิสระและมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันรวมถึงการมีส่วนร่วมทางการทูตและการลดความตึงเครียดลงน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหาหมาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชน

0: ื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
1: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ55ปีสวทเชียงใหม
2: ่ขออนุญาตเป็นผู้แทนของตำรวจในสังกัดภูธรภาค5ทั้งหมดนะครับเนื่องในโอกาสที่สวทเชียงใหม่นะครับจะก่อตั้งมาครบรอบ55ปีนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนนะครับในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทางสวทเนี่ยรับถืออำนวยพรให้ทุกท่านนะครับมีความสุขมีความเจริญแล้วก็ทำประโยชน์ให้แก่คนไทยแล้วก็คนภาคเหนือตลอดไปนะครับในส่วนของตำรวจก็ขอแสดงความยินดีมาณโอกาสนี้และจะร่วมมือกันทำงานเพื่อประชาชนต่อไปครับ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดทุกกรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฟ้าใสไร้ฝุ่น

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านแล้วควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
7: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
6: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
7: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนกวนย้ายตี้เลย
6: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้หักมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
7: แม่นแน่นแล้ว
8: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์นะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11 นาฬิกาเป็นต้นไปกับปอประสเนียพรตะกิติชัยนะคะข้อมูลข่าวสารสามารถติดตามกันได้แล้วฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยFacebook Fanpage สวทชเชียงใหม่ PRD รวมถึง TikTok Radio เชียงใหม่ค่ะช่วงหลายปีนี้นะคะหลายท่านเลยก็เริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าอากาศบ้านเราเนี่ยไม่เหมือนเดิมหน้าร้อนร้อนจัดยาวนานกว่าที่เคยฝนตกหนักแบบคาดเดาไม่ได้บางพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันขณะที่บางจังหวัดก็เผชิญกับภัยแล้งยาวนานนะคะนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือผลกระทบจาก climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้นกับทั้งโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะเมื่อก่อนเราอาจจะมองว่าเรื่องสภาพอากาศเนี่ยเป็นเรื่องทั่วไปนะคะแต่วันนี้เนี่ยดูจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ระบุว่าประเทศไทยเนี่ยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดในรอบ74 ปีและหลายพื้นที่ก็มีอากาศร้อนต่อเนื่องนะคะเรื่องของ climate change กลายเป็นเรื่องที่กระทบกับชีวิตประจำวันของคนไทยโดยตรงทั้งเรื่องค่าไฟราคาพืชผลน้ำกินน้ำใช้สุขภาพไปจนถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยแล้วก็รุนแรงมากขึ้นภาครัฐเองก็เลยมีกรอบให้ประเทศไทยมีแผนรับมือระยะยาวทั้งการลดก๊าซเรือนกระจกการส่งเสริมพลังงานสะอาดดูแลทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติที่อาจจะรุนแรงเกิดขึ้นในอนาคตขณะเดียวกันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยังเดินหน้าดูแลเรื่องของไฟป่าหมอกควัน PM2.5 รวมไปถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินะคะพร้อมที่จะเชื่อมโยงกับปัญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในด้านของภัยพิบัติทางภาครัฐเองก็พยายามที่จะยกระดับระบบของเตือนภัยให้รวดเร็วมากขึ้นโดยเฉพาะระบบของเซอร์บอร์ดแคสต์หรือการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ประชาชนรับรู้สถานการณ์ได้ทันเวลาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเลยวันนี้ภาครัฐเริ่มปรับแนวคิดจากรอให้เกิดปัญหาก่อนแล้วค่อยแก้ไปสู่การวางแผนล่วงหน้าใช้ข้อมูลเทคโนโลยีแล้วก็การคาดการณ์มาช่วยบริหารจัดการมากขึ้นนะคะเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องธรรมชาติอีกต่อไปแต่ก็เกี่ยวกับเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็อนาคตของประเทศด้วยนะคะแล้วก็หลายประเทศทั่วโลกเลยกำลังให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานสะอาดแล้วก็เป้าหมายของ Net Zero มากขึ้นประเทศไทยเองก็มีการปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันแล้วก็เดินไปพร้อมกับเศรษฐกิจของโลกให้ได้นะคะว่าในประเทศไทยเนี่ยจะไม่ใช่ประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดของโลกแต่ก็กลับได้รับผลกระทบจาก climate change อย่างชัดเจนโดยเฉพาะภาคการเกษตรเมืองใหญ่แล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาตินะคะซึ่งก็ทุกวันนี้เนี่ยเราก็ต้องมีการร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะลดอุณหภูมิของโลกลดภัยพิบัตินะดูแลเรื่องของพลังงานสะอาดช่วยกันประหยัดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะลดโลกร้อนแล้วก็มีการร่วมด้วยช่วยกันนะคะที่จะมีการเตือนภัยในทั้งภัยธรรมชาติแล้วก็ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นฉับพลันเป็นข้อมูลที่ไปดูได้เพิ่มเติมนะคะที่เพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

ชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นมีเรื่องของการประชุมรายงานสรุปผลการประชุมสุดยอดผู้นำไมซ์หรือว่าเป็นไมซ์ซิตี้สู่มาตรฐานโลกค่ะผนึกกำลังคณะกรรมการเตรียมความพร้อมประเมินเมือง 2,570 ที่จะมุ่งใช้ไมซ์เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองที่ยั่งยืนก็มีการร่วมลงนามปฏิญญาความร่วมมือในการใช้ไมซ์ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานไมซ์ซิตี้ซัมมิต 2027ในปีหน้าซึ่งก็เป็นเวทีสำคัญในการประกาศศักยภาพไมซ์ภาคเหนือสู่ระดับนานาชาติด้วยซึ่งอุตสาหกรรมไมซ์ค่ะก็ถือว่าเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่จะนำคนเข้าสู่เมืองสามารถนำอนาคตมาสู่ประชาชนผ่านการสร้างงานกระจายรายได้สู่ชุมชนแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถนะคะภายใต้วิสัยทัศน์The Soul of Lana แล้วก็มีการเชื่อมโยงมรดกทางภูมิปัญญาเข้ากับนวัตกรรมสร้างสรรค์ความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เตรียมการประเมินเมือง 2,570 โอกาสแห่งการอัปเดตเมืองสู่สากลนะคะก็จะมีการบูรณาการข้อมูลในทุกมิติทั้งการเข้าสู่เมืองแล้วก็สถานที่จัดงานการสนับสนุนที่พักสถานที่จัดงานมาตรฐานสากลความปลอดภัยภาพลักษณ์ชื่อเสียงของเมืองแล้วก็ความเสี่ยงแล้วก็การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องของการประเมินขอรับรองสถานะแล้วก็ยังเป็นกระบวนการยกระดับเมืองสู่ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่จะเป็นประโยชน์อีกหลากหลายด้านสร้างให้เชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่ให้ความสุขแล้วก็ให้โอกาสแก่ทุกคนอย่างยั่งยืนค่ะก็เป็นเรื่องของการเดินหน้ายกระดับไมซ์ซิตี้สู่มาตรฐานโลกนะคะผนึกกำลังคณะกรรมการทั้งจังหวัดเตรียมความพร้อมรับการประเมินที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองอย่างยั่งยืนกันด้วยค่ะ

วท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทิ้งท้ายกันด้วยออมสินลดดอกเบี้ยลูกหนี้ผ่อน 0.5% นำร่องลูกค้าสินเชื่อเคหะรับสิทธิ์ผ่านไมโมคือทางธนาคารออมสินค่ะจะมีการตั้งเป้าระดับการสร้างวินัยทางการเงินที่ดีของประชาชนโดยสนับสนุนให้ลูกหนี้ธนาคารรับผิดชอบผ่อนชำระหนี้ตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้เพื่อรักษามาตรฐานประวัติเครดิตของตนเองป้องกันไม่ให้ต้องกลายเป็นหนี้เสียซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งตัวลูกหนี้เองในอนาคตอาจจะกู้เงินยากขึ้นหากประวัติเครดิตไม่ดีนะคะรวมไปถึงอาจจะกระทบต่อองค์ประกอบอื่นๆในระบบเศรษฐกิจของประเทศก็มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ผ่อนบ้านดี GSB ลดให้เพื่อขอบคุณลูกค้าแล้วก็ช่วยลดภาระการผ่อนชำระสำหรับผู้มีพฤติกรรมการเป็นหนี้อย่างมีความรับผิดชอบนะคะโดยธนาคารเริ่มดำเนินการกับลูกหนี้สินเชื่อเคหะเป็นกลุ่มแรกด้วยการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรฐานหรือมาตรการที่เกี่ยวกับประวัติการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง3ปีที่ผ่อนชำระดีต่อเนื่องไม่มีค้างชำระในช่วง12เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลืออื่นๆของธนาคารนะคะหรืออยู่ระหว่างการพักชำระหนี้ก็จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.5% ต่อปีนานสูงสุด8เดือนแบบไม่ต้องยื่นเอกสารใหม่ด้วยนะคะลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดสามารถตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็เข้าร่วมมาตรการผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งนะคะที่นำร่องให้ลูกค้าสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันหมายโมกันด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569กระทรวงพาณิชย์พร้อมดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนทั่วประเทศ15พฤษภาคมนี้เพื่อเพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าใกล้บ้านให้กับประชาชนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและจีนคัดค้านการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซกมลวรรณและทัศพรผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายการแข่งขันเทนนิส ITF Women's World Tennis Tour ที่จังหวัดนครปฐมได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569วันนี้เวลา 8:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนอกจากนี้ยังมีคณะทูตานุทูตต่างประเทศและประชาชนจำนวนมากร่วมชมพระราชพิธีท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กราบบังคมทูลคำพยากรณ์การเสี่ยงทายผ้านุ่งพระยาแรกนาหยิบผ้านุ่งแต่งกายได้ผ้านุ่ง6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ขณะที่การเสี่ยงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคปีนี้พระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง
1: พญาแรกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญดังนี้เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพยาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่เฝ้าชมพระราชพิธีบริเวณมณฑลท้องสนามหลวงเข้าเก็บเมล็ดพันธุ์ภายในมณฑลพระราชพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกหว่านลงในแปลงนาสาธิตพร้อมกับประชาชนทั่ว

0: การบรรเทาสาธารณภัยในเรื่องของการป้องกันกรมโยธาธิการในเรื่องของการจัดทางน้ำเราก็ทำงานบูรณาการอย่างเต็มที่ถอดบทเรียนจากปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นทีนี้เรามันมีการคาดการณ์ว่ามันจะมีภาวะภัยแล้งเราก็ต้องเตรียมตัวในการจัดหาแหล่งน้ำกักตุนน้ำเพื่อน้ำที่สุด
1: ขณะที่นายวุฒิศักดิ์งามประยูนประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีเล่าให้ฟังว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมรับชมพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญที่ท้องสนามหลวงโดยตั้งใจว่าในวันนี้จะมาเก็บข้าวทรงปลูกกลับไปเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกับนางนวพรละอองศรีเกษตรกรจากจังหวัดร้อยเอ็ดเล่าว่ามาร่วมงานพระราชพิธีเป็นครั้งที่3แล้วโดยตั้งใจว่าจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกที่ได้รับในวันนี้ไปปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลเพราะขณะนี้เป็นช่วงเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกแล้วด้านนายปราโมทเดชโฮมประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลบ้านเสียวจังหวัดนครพนมผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าวและจะกลับไปพัฒนาช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป
2: แล้วปีนี้พี่เพิ่งจะเริ่มทำนาด้วยแล้วแต่บางคนถ้ามีรถไถว่าก็หวานพอดีจังหวะของพี่ได้เมื่อวานแฟนพี่กลับไปเพื่อไปหวานข้าววันนี้ที่ร้อยเขาบอกรถว่างวันนี้จะหวานก็รีบกลับบ้านขึ้นบ้านไปเลยไปหวานด้วย
3: ครับเป็นครั้งแรกครับครับเราจะพัฒนาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากลุ่มของเราก็เป็นการแก้ไขปัญหาช่วยเกษตรกรครับในพื้นที่ของเราครับ
1: ทั้งนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญมีความสำคัญและผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรทั่วประเทศสะท้อนความเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารและการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกที่มีมายาวนานสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประกาศงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะและปฏิบัติพระกรณียกิจระหว่างเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2569สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าได้ออกประกาศสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเรื่องการปฏิบัติพระกรณียกิจเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2569ด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปทรงรับการตรวจพระอนามัยณโรงพยาบาลศิริราชจากพระอาการปวดบริเวณพระปริศดางขณะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจคณะแพทย์ได้ถวายการอภิบาลจนพระอาการดีขึ้นแล้วแต่เนื่องด้วยพระชนมายุเจริญถึง99พรรษาคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาขอประทานพระกรุณาให้ทรงพักพระกรณียกิจช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2569เป็นเวลา2เดือนโดยงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะยกเว้นพระกรณียกิจที่สำคัญในช่วงดังกล่าวคณะแพทย์จะประเมินเป็นรายกรณีทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูพระอนามัยและหลีกเลี่ยงการประทับเป็นเวลานานจนกว่าพระอาการจะเป็นปกติอันหนึ่งได้นำความกราบทูลทราบฝ่าพระบาทแล้วสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบทั้งนี้มีรับสั่งทรงอนุโมทนาในความห่วงใยที่สาธุชนมีต่อพระองค์และโปรดประทานพรสนองไมตรีจิตมาณโอกาสนี้ประกาศณวันที่13พฤษภาคม2569กระทรวงพาณิชย์พร้อมดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนเริ่มวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าจำเป็นได้สะดวกขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าใกล้บ้าน
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนเพื่อให้สอดรับกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลในช่วงเดียวกันเช่นโครงการคนละครึ่งพาสโดยในระยะแรกจะดำเนินการระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนี้นำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น14รายการจากผู้ประกอบการ12รายมาจำหน่ายในราคาพิเศษผ่านช่องทางใกล้ชุมชนทั้งรถพุ่มพวงร้านค้าชุมชนและจุดให้บริการของไปรษณีย์ไทยเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าจำเป็นได้สะดวกขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าใกล้บ้านสำหรับจุดจำหน่ายสินค้าในเบื้องต้นจะมีรถพุ่มพวงทั่วประเทศรวม 3,800 คันจุดจำหน่ายผ่านไปรษณีย์จังหวัดและไปรษณีย์อำเภอรวม

0: 946จุดและร้านค้าชุมชน129ร้านซึ่งจะเป็นเครือข่ายสำคัญในการนำสินค้าราคาพิเศษไปถึงมือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านและพื้นที่ที่ประชาชนเข้าถึงห้างค้าปลีกหรือแหล่งจำหน่ายขนาดใหญ่ได้ไม่สะดวก
1: เราก็พยายามคุมในเรื่องของราคาของสินค้าที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นอย่างยกตัวอย่างโครงการไทยช่วยไทยเนี้ยค่ะสินค้าที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นหรือว่าสินค้าบริโภคตั้งต้นก็อยู่ในนี้อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นน้ำมันพืชน้ำปลาซอสน้ำตาลไข่ข้าวสารนะคะส่วนในเรื่องของร้านค้านะคะก็ขอความร่วมมือค่ะให้ช่วยกันในเมื่อต้นทางเนี่ยราคาไม่ได้สูงขึ้นในแง่ของวัตถุดิบนะคะก็ขอให้ช่วยกันให้ความร่วมมือระยะกลางและระยะยาวเนี่ยเราดึงเอาสินค้า SME สินค้าชุมชนสินค้าวิสาหกิจชุมชนเข้ามาในโครงการด้วยจะได้เป็นระยะยาว
0: ทั้งนี้โครงการยังสนับสนุนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงให้สามารถเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าได้อย่างต่อเนื่องโดยมีมาตรการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านบัตรฟีดการ์ดหรือท็อปอัพการ์ดของสถานีบริการน้ำมันปตท.สำหรับรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกแบ่งตามขนาดรถได้แก่รถจักรยานยนต์ได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อได้รับการสนับสนุน375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถกระบะได้รับการสนับสนุน750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนเมื่อมีการนำสินค้าไปจำหน่ายต่อตามขั้นต่ำที่กำหนดเพื่อช่วยลดต้นทุนการเดินรถและสนับสนุนให้รถพุ่มพวงสามารถนำสินค้าราคาพิเศษออกไปจำหน่ายในพื้นที่ชุมชนได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับการสนับสนุนชุดสินค้าเริ่มต้นหรือสตาร์เตอร์คิตเพื่อทดลองตลาดและช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มจำหน่ายสินค้าโดยรถกระบะจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น14รายการ64ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,800 บาทรถสามล้อได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น14รายการ37ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,000 บาทและรถจักรยานยนต์ได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น8รายการ22ชิ้นมูลค่าประมาณ450บาทโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องจำหน่ายสินค้าในราคาตามที่กำหนดและมีป้ายแสดงราคาจำหน่ายตามโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะได้รับสินค้าราคาพิเศษตามเจตนารมณ์ของโครงการวาสนาตระเกตรายงาน
2: บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสนับสนุนนโยบายไทยช่วยไทยลดค่าน้ำมันรถพุ่มพวงช่วยกระจายสินค้าราคาประหยัดให้เข้าถึงชุมชนต่างๆได้อย่างครอบคลุม
3: หม่อมหลวงปลีกทองทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR เปิดเผยว่า PTT Station พร้อมเดินหน้าสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569ตามนโยบายไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลโดยมุ่งเน้นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับกลุ่มผู้ขับขี่รถเร่ขายสินค้าหรือรถพุ่มพวงเพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้สามารถนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดออกไปวิ่งกระจายจำหน่ายตามชุมชนต่างๆได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้นผ่านความพร้อมของเครือข่ายสถานีบริการที่มีมากกว่า 2,400 แห่งในกว่า760อำเภอทั่วประเทศทางมีการดำเนินการดังกล่าวนอกจากจะช่วยลดต้นทุนให้ผู้ค้าและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมแล้วยังตอกย้ำแนวคิดของ PTT Station ในการเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับสังคมไทยในทุกมิติอย่างยั่งยืนปฏิพลธนพรมมารายงาน
2: ด้านจังหวัดอำนาจเจริญจัดรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน33คันเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดในระดับชุมชนโดยเตรียมเปิดจำหน่ายสินค้าพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่15พฤษภาคมนี้
4: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงโดยจังหวัดอำนาจเจริญได้รับการจัดสรรรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน33คันครอบคลุมทั้งรถยนต์รถ3ล้อพ่วงข้างและรถจักรยานยนต์เพื่อใช้เป็นช่องทางการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ประชาชนในพื้นที่พร้อมสนับสนุนค่าน้ำมันผ่านบัตรฟีดการ์ดหรือท็อปอัพการ์ดช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบ การทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการและเริ่มจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนอย่างทั่วถึงพงศ์ศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: เช่นเดียวกับจังหวัดตรังคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน25รายมุ่งเน้นการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดให้เข้าถึงชุมชนและหมู่บ้านห่างไกล
5: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจังหวัดตรังมุ่งเน้นการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดให้เข้าถึงชุมชนและหมู่บ้านห่างไกลจำนวน25รายซึ่งเป็นไปตามจำนวนที่จังหวัดตรังได้รับการจัดสรรในเฟสแรกซึ่งเครือข่ายรถพุ่มพวงจะเป็นกลไกสำคัญในการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปจำหน่ายในราคายุติธรรมถึงมือประชาชนถึงหน้าบ้านสำหรับผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทั้งชุดสินค้าเริ่มต้นรับสินค้าอุปโภคบริโภคฟรีตามขนาดรถเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการจำหน่ายบัตรเติมน้ำมันสนับสนุนค่าน้ำมันตามขนาดของพาหนะโดยมีเงื่อนไขต้องมีการสั่งซื้อสินค้าจากโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้เครือข่ายรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับชุดสินค้าเริ่มต้นณที่ทำการไปรษณีย์สาขาที่กำหนดในวันที่15พฤษภาคม2569เพื่อเริ่มกระจายความสุขและลดค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตรังต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสานไปรษณีย์ไทยเร่งกระจายสินค้าชุดเริ่มต้นฟรีให้กับรถพุ่มพวงนำไปจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเน้นย้ำต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่กำหนดตามป้าย
6: นายไตรคุณโชประการหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันที่15พฤษภาคมนี้จะมีการคิกออฟเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50คันพร้อมกันทั้ง8อำเภอเพื่อกระจายสินค้าราคาประหยัดไปตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆเพื่อช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไม่ต้องเดินทางไกลโดยรถพุ่มพวงจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นฟรีผ่านไปรษณีย์ไทยเพื่อนำไปทดลองตลาดโดยรถกระบะจะได้รับชุดสินค้า14รายการ64ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,800 บาทรถสำล้อพ่วงข้างได้รับชุดสินค้า14รายการ37ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,000 บาทและรถจักรยานยนต์ได้รับชุดสินค้า8รายการ22ชิ้นมูลค่าประมาณ450บาทโดยต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่กำหนดตามป้ายและจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อมีการนำสินค้าไปจำหน่ายต่อตามมูลค่าสินค้าขั้นต่ำที่กำหนดโดยรถจักรยานยนต์ได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนรถสำล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถกระบะ750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงหรือข้าวปราณีตเพื่อรับการสนับสนุนทั้งด้านการตลาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปมุ่งสู่มาตรฐานสากล
7: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรปี2569หรือโครงการข้าวปราณีตโดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนครบวงจร3ด้านหลักประกอบด้วยการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศการอบรมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการสนับสนุนเงินทุนเพื่อจัดหาเทคโนโลยีแปรรูปเช่นเครื่องสีข้าวและเครื่องอบข้าวสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารสำคัญอาทิสำเนาการจดทะเบียนกลุ่มและรายละเอียดสินค้าได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้ถนอมสีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
2: กรมทางหลวงชนบทเปิดเผยผลสำเร็จมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าประหยัดค่าไฟฟ้าถึงร้อยละ40พร้อมเตรียมแผนเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ให้ครบ800,000ดวงภายในปี2571 นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตและขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกรัฐบาลให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพลังงานของประเทศอย่างจริงจังโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ทุกหน่วยงานในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของรัฐดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดและให้พิจารณาอย่างเหมาะสมในส่วนของกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการปรับลดการใช้พลังงานบนถนนทางหลวงชนบทภายใต้เงื่อนไขที่ไม่กระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้การดำเนินการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยกำหนดมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำเฉลี่ยปริมาณรถ60คันต่อชั่วโมงได้ทำการศึกษาแล้วว่าจะต้องปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้ทางและความมั่นคงของประเทศเป็นสำคัญโดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดตัดทางโค้งต้องระวังเป็นพิเศษและจากผลการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ40นอกจากนี้กรมทางหลวงชนบทยังมีแผนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ให้ครบ 800,000 ดวงโดยจะทยอยเปลี่ยนคาดว่าจะครบทั้งหมดในปี2571
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยพร้อมเร่งยกระดับที่อยู่อาศัยทั่วประเทศรองรับผู้สูงอายุและฟื้นฟูชุมชนดินแดง
9: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองเสลยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่กับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในปีนี้การเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยกว่า 20,000 หน่วยรองรับทั้งรูปแบบซื้อเช่าและเช่าระยะยาวพร้อมออกมาตรการช่วยลดภาระประชาชนทั้งส่วนลดค่าเช่าและแคมเปญบ้านพร้อมอยู่กว่า60โครงการทั่วประเทศลดราคาสูงสุดร้อยละ20ผ่อนนานสูงสุด40ปีขณะเดียวกันยังเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่บางละมุงและร่มเกล้ารวมเกือบ 3,000 หน่วยรองรับสังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบด้วยการออกแบบตามหลักให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสะดวกนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งฟื้นฟูเมืองและยกระดับชุมชนดินแดงต่อเนื่องพร้อมขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่ห้วยขวางรามอินทราทุ่งสองห้องและบ่อนไก่เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเมืองพร้อมกันนี้การเคหะแห่งชาติยังเดินหน้าพัฒนาชุมชนสีเขียวด้วยการติดตั้งโซลารูฟท็อปในโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทรรวมถึงเตรียมจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 สำหรับกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคตปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูโรงพยาบาลหาดใหญ่หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี2568โดยสามารถฟื้นฟูได้เร็วกว่าแผนพร้อมเร่งปรับปรุงโครงสร้างอาคารและระบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้
10: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและแผนเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขในสถานการณ์อุทกภัยที่โรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเปิดเผยว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่สามารถฟื้นฟูการให้บริการหลังได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยปี2568ได้เร็วกว่าแผนที่วางไว้ 20% พร้อมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินช่วยเหลือ100ล้านบาทเพื่อนำมาปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินระบบเครื่องสำรองไฟรวมถึงศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกและหอผู้ป่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กคาดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าโรงพยาบาลหัดใหญ่ยังเร่งปรับปรุงโครงสร้างอาคารและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับอุทกภัยให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2569โดยขณะนี้ฟื้นฟูโครงสร้างอาคารดำเนินการแล้วประมาณ 80% พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าเฉพาะจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อสร้างอาคารและระบบเครื่องสำรองไฟโดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารองรับอาคารบริการต่างๆรวมถึงการก่อสร้างอาคารปั๊มน้ำระบบผลิตน้ำดื่มปรับปรุงระบบก๊าซทางการแพทย์และพัฒนาระบบสื่อสารเชื่อมต่อไฟฟ้าสำรองกับสถานีฐานสัญญาณมือถือและอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มความพร้อมในการรับมือภัยพิบัตินอกจากนี้โรงพยาบาลหัดใหญ่ยังเดินหน้ายกระดับบริการสู่ความเป็นเลิศ70ความเชี่ยวชาญตั้งศูนย์มะเร็งศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศูนย์ทารกแรกเกิดศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องและศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะพร้อมนำนวัตกรรมการแพทย์อัจฉริยะและการพัฒนาตามมาตรฐานสากลมาใช้ในการรักษาควบคู่กับแผนขยายบริการโรงพยาบาลหัดใหญ่2บนพื้นที่บ้านไร่ตำบลบ้านทุอำเภอหัดใหญ่ขนาด130ไร่เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งภาคใต้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพไทยในอนาคตธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
2: ความคืบหน้าสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะจังหวัดนราธิวาสขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังเข้าควบคุมไฟอย่างต่อเนื่อง
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้รับรายงานสรุปสถานการณ์เหตุไฟไหม้ป่าผู้ป่าเจาะพื้นที่ตำบลตะโลมียอหมู่1ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอพบไฟไหม้พื้นที่ป่าและสวนปาล์มน้ำมันรวม3แปลงได้รับความเสียหายประมาณ850ไร่โดยขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเร่งควบคุมไฟอย่างต่อเนื่องโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและเขต12สงขลารวม3เครื่องเพื่อสูบน้ำสร้างความชุ่มชื้นใต้ผิวดินพร้อมใช้รถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำ14คันรวมทั้งเครื่องสูบน้ำแบบหาบหามอีก7เครื่องเข้าฉีดน้ำสกัดการลุกลามของไฟในพื้นที่เข้าถึงยากนอกจากนี้ยังมีการใช้รถแมคโครขุดคูส่งน้ำใช้โดรนบินสำรวจหาจุดต้นเพลิงและจัดกำลังลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงโดยมีหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารฝ่ายปกครองและประชาชนในพื้นที่รวมกว่า250คนร่วมปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่าขณะเดียวกันพบกลุ่มควันหนาแน่นในพื้นที่เกิดเหตุส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบเล็กน้อยทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะปอเยาะได้ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเพื่อป้องกันผลกระทบจากหมอกควันฝุ่น PM 2.5 และมลพิษทางอากาศปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัทแห่งประเทศไทยเปิดเผยภาพรวมสุขภาพผู้แสวงบุญคนไทยอยู่ในเกณฑ์ดีพร้อมเดินหน้าออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลอย่างต่อเนื่อง
12: นายแพทย์ซูลกิฟลียูโซหัวหน้าสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัทแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมสุขภาพของผู้แสวงบุญชาวไทยในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่พิธีฮัทประจำปี2569ว่าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีผู้แสวงบุญส่วนใหญ่มีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถประกอบศาสนกิจได้ตามปกติทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีผู้แสวงบุญเพียง1รายเท่านั้นที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในนครมาดีนะห์ปัจจุบันอาการปลอดภัยและทางโรงพยาบาลได้ส่งตัวกลับมายังหน่วยแพทย์ไทยเพื่อทำการรักษาต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายแพทย์ซุนกิฟลียังระบุด้วยว่าปัญหาสุขภาพผู้แสวงบุญคนไทยส่วนใหญ่ที่พบเป็นอาการทั่วไปเช่นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจหรือไอรองลงมาคือโรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและกระดูกรวมทั้งโรคผิวหนังโดยทีมแพทย์ได้ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมให้คำแนะนำเรื่องการพักผ่อนการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอและการดื่มน้ำให้เพียงพอในขณะเดียวกันหน่วยแพทย์ไทยยังคงเดินหน้าออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามโรงแรมที่พักของผู้แสวงบุญในนครมักกะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นติดตามอาการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้แสวงบุญอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยทุกคนว่าจะได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาการประกอบพิธีฮัจญ์อัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
13: าษีทุกบาททุกสตางค์คือเงินของประชาชน
14: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโกงขบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับภาษีหรือว่างบประมาณต่างๆที่นำไปบริหารมาจากภาษีของประชาชนผู้นำในระดับท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐเมื่อเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนองความต้องการไม่ยึด

0: ชาชนเราก็ควรจะลุกขึ้นมาตั้งคำถามและตรวจสอบอำนาจหน้าที่ของเขาไม่ได้จะหมิ่นประมาทหรือไปขัดขวางการทำงานแต่ตรวจสอบการบริหารงานและภาษีเป็นแว่นตาที่จะตรวจสอบการทุจริตที่แฝงอยู่ในภาครัฐได้ครับ
1: รักษาภาษีคือรักษาอนาคตประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ระบุว่านายมาโก้รูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนต่างเห็นพ้องว่าไม่ควรปล่อยให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาขณะที่นายหลิวเผิงหยูโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐกล่าวว่าทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันเพื่อฟื้นฟูการสัญจรตามปกติผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งก่อนสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะปะทุขึ้นถูกใช้เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติราว1/5ของโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13-15พฤษภาคมนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งประเด็นการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซเป็นหนึ่งในวาระของการประชุมสุดยอดครั้งนี้นายจูนเจเฮิร์สที่3รักษาการรองปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ทำหน้าที่ควบคุมงบประมาณของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยต่อคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐใช้งบประมาณในการทำสงครามกับอิหร่านไปแล้วราว 29,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 940,000 ล้านบาทส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมและการทดแทนอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั่วไปเพื่อให้กำลังพลยังคงประจำการในพื้นที่ปฏิบัติการความเคลื่อนไหวดังกล่าวสูงกว่าตัวเลขประมาณการ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 810,000 ล้านบาทที่นายเฮิร์สแจ้งต่อสภาคองเกรสของสหรัฐเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเป็นงบประมาณที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมฐานทัพสหรัฐหลายแห่งในภูมิภาคตะวันออกกลางนางสเตฟานีริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสออกแถลงการเมื่อวานนี้ระบุว่าไม่พบหลักฐานบ่งชี้การระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเป็นวงกว้างภายในประเทศฝรั่งเศสหลังจากผู้โดยสารชาวฝรั่งเศสบนเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเดินทางกลับประเทศแล้วทั้งนี้ชาวฝรั่งเศส22คนที่สัมผัสใกล้ชิดกับเชื้อไวรัสฮันตาเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสและกักตัวในโรงพยาบาลแล้วภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานด้านสาธารณสุขอย่างไรก็ตามหญิงชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้โดยสารเรือสำราญ MV Hondius และมีผลตรวจเชื้อไวรัสฮันตาเป็นบวกยังคงต้องพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตโดยอาการทรุดหนักลงและต้องรักษาด้วยการใช้ปอดเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาของมาเลเซียรายงานว่ามาเลเซียจะเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเนื่องจากฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มขึ้นแล้วโดยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยามาเลเซียระบุว่าในช่วงนี้ระดับความชื้นในอากาศต่ำลงส่งผลให้การก่อตัวของเมฆเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่ของมาเลเซียลดลงทำให้ทั่วประเทศมาเลเซียมีจำนวนวันที่มีฝนตกน้อยลงและวันที่มีสภาพอากาศแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้นไปจนถึงเดือนกันยายนนี้พร้อมกันนี้ยังเตือนว่าหากไม่ควบคุมกิจกรรมการเผาในพื้นที่กลางแจ้งอย่างเข้มงวดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนี้อาจเกิดหมอกควันไฟป่าในบางพื้นที่และลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour สัปดาห์ที่3และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการITF Women World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่สนามเทนนิสมหาวิ

0: วิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในรอบแรกกมลวรรณยอดเพชรนักหวดดีกรีทีมชาติไทยชุดแชมป์2026บิลลี่จีนคิงครับเอาชนะเคียร่าดิทอมมาโซมือ420 ITF แรงกิ้งจากอิตาลีได้2เซตรวด6-0และ6-4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างแคโรลานเดลาเนจากนิวแคลิโดเนียหรืออัญชิสาฉันทะนักหวดสาวไทยมือวางอันดับ2ของรายการด้านทัศพรนาคลอนักหวดดีกรีทีมชาติไทยชุดแชมป์2026บิลลี่จีนคิงครับมือ593ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะคาเซเนียครูเปนีนามือ1043 ITF แรงกิ้งจากรัสเซีย2-0เซต6-0และ6-3ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับเอคาเทรีนาคุสเนสโซวามือ359 ITF แรงกิ้งจากรัสเซียต่อไปฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดสุดท้ายณสนามคิงอับดุลลาสปอร์ตซิตี้ประเทศซาอุดิอาระเบียทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีไล่ตามตีเสมอทีมชาติเมียนมา U17 2-2โดยในเกมนี้เมียนมาขึ้นนำก่อน2ประตูจากไซมยัตมินในนาทีที่19และ22จากนั้นทีมชาติไทยได้ประตูตีไข่แตกจากปกรณ์สุทธิประภาในนาทีที่30และประตูตีเสมอจากเดวิดกาแบดในนาทีที่75จากนั้นช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่มเติมจบเกมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่น U17 เสมอกับเมียนมา U17 ดุเดือด2-2ส่งท้ายศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ศึก EFL Championship Playoff รอบรองชนะเลิศนัดที่2นักบุญแดนใต้เซาท์แฮมป์ตันเปิดรังเซนต์แมรี่เฉือนเอาชนะเดอะโบโรมิดเดิลโบรในช่วงต่อเวลาพิเศษ2-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อชิงตั๋วใบสุดท้ายเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกกับเฮาซิตี้ที่สนามเวมบลีย์ในวันที่23พฤษภาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมซึ่งแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกโดยจะพยายามให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกฟรีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
1: ครม.ก็ได้รับทราบแล้วก็ทางกรมประชาสัมพันธ์ก็จะประสานงานร่วมมือกับทางกสทช.ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็พยายามทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งนะครับ
0: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีกระแสข่าวที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าคณะรัฐมนตรียังไม่มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณใดๆโดยมติดังกล่าวเป็นเพียงการรับทราบและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เท่านั้น
2: มติคณะรัฐมนตรีวันนี้ไม่ได้มีการพิจารณาในเรื่องของงบกลางใดๆเลยมติมีเพียงแค่รับทราบที่จะให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดบอลโลกค่ะในทุกๆมิติล่ะค่ะที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้ประชาชนได้มีโอกาสรับชมการถ่ายทอดบอลโลกโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์แล้วเราจะได้มีความสุขด้วยกันรูปแบบก็คือในการดำเนินการเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดมีการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนะคะเพราะฉะนั้นก็กรมประชาสัมพันธ์ก็รับผิดชอบไปแต่ว่าโดยหลักที่วันนี้สังคมเข้าใจกันคลาดเคลื่อนที่สื่อไปลงว่าอนุมัติงบกลางพันกว่าล้านนั้นขอย้ำในประเด็นนี้ก่อนว่าไม่มีการใช้งบกลางค่ะ
0: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียอนุมัติให้สมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียซึ่งเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในอนาคตแข่งขันระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่แฟชั่นไอแลนด์พร้อมเปิดสนามโอเพ่นให้กับนักปั่นตัวน้อยได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับเอเชียขณะที่นักกีฬาหลายชาติชั้นนำตอบรับร่วมแข่งขันมากมาย โดยผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th จนถึงวันที่4มิถุนายนนี้สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาว่ายน้ำลีลาระบำใต้น้ำส่งนักกีฬาชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศอิตาลีพร้อมตระเวนแข่งขันเก็บประสบการณ์ในยุโรปทั้งอิตาลีฮังการีและสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่วันที่7เมษายนที่ผ่านมาผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพว่ายน้ำลีลาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์การแข่งขันที่ประเทศอิตาลีชิงแชมป์แห่งชาติฮังการีและแชมป์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก่อนเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาด้านโค้ชตึกนายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการส่งนักกีฬาไปแข่งขันในยุโรปครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักกีฬาดาวรุ่งและใช้ประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของทีมโดยหลังจากนี้สมาคมจะติดตามผลงานอีกครั้งในศึก Asian Age Group Championship 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่17ถึง25กรกฎาคมพร้อมตั้งเป้าทำผลงานใน Asian Game ให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่องประเทศไทยกับกระทรวงการกีฬาแห่งอนาคตในวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 13:30 นถึง 16:30 นที่ห้องปัทมชาติชั้น23โรงแรมอนุมาแกรนด์กรุงเทพโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและสร้างการมีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงกีฬาจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนปริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าปรัมปราวิทยาปรัมปราวิทยาเป็นศัพท์ของราชบัณฑิตยสภาที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนคำภาษาอังกฤษว่า mythology หมายถึงวิชาที่รวบรวมศึกษาและตีความเรื่องปรัมปราหรือเรื่องเก่าก่อนซึ่งเล่าสืบต่อกันมาช้านานมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์ประวัติความเป็นมาของชุมชนคนในชุมชนและบรรพชนตำนานวีรบุรุษของชุมชนตำนานประเพณีและการละเล่นท้องถิ่นเป็นต้นความรู้ตามปรัมปราวิทยาเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์ของคนไทยมีหลายทางทางหนึ่งว่าพรหมลงมากินก้อนดินแล้วกลายมาเป็นมนุษย์ทางหนึ่งเชื่อว่ามนุษย์เกิดและออกมาจากน้ำเต้า
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ส่วนอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ ันหนึ่งช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับเลปานกลาง1 เมตร 11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.ต่ำกว่าระดับเลปานกลาง57 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569โดยเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.org และ LINE ID 0804042493หรือสอบถามทางเบอร์โทรศัพท์023547391-2กรมการจัดหางานรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยเพศชายไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์การ IM Japan ประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่2เพื่อฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในสถานประกอบการต่างๆอาทิอุตสาหกรรมการผลิตประเภทงานแบบงานกลึงงานปั๊มขึ้นรูปงานเชื่อมโลหะงานแปรรูปเหล็กและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรมก่อสร้างเช่นนั่งร้านก่อสร้างแบบหล่องานก่อสร้างโครงเหล็กและงานเดินท่อเป็นต้นสวัสดิการระหว่างฝึกงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยนพร้อมที่พักปฏิบัติงานครบ3ปีจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกปฏิบัติงานและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยนผู้สนใจสมัครได้ที่ www.toea.doe.go.th ั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่น022459428กรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน1อัตราผู้สนใจสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ personnel.cdd.go.thการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคมนี้เวลา 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการกรมหม่อนหมายรับสมัครคัดเลือกแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานรวม7อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมหม่อนหมาย gsds.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการค้าภายในรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน9อัตราเจ้าพนักงานพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการค้าภายใน dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง25พฤษภาคม2569วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครและคัดเลือกกำลังพลหน่วยสายแพทย์หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและทหารกองประจำการอายุระหว่าง 18-29 ปีทั้งชายและหญิงเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกประจำปีการศึกษา2569โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง24พฤษภาคม2569ดูรายละเอียดและรอโหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์www.rtanc.ac.thสอบถามเพิ่มเติมได้ที่027633557และ027634232ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเสี่ยงทายในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญท่านผู้ฟังครับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของคนไทยแต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่นๆโดยได้ดูฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นซึ่งในปีพ.ศ. 2569ตรงกับวันที่13พฤษภาคมครับทั้งนี้ในพิธีดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญกรมปศุสัตว์จะดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์กล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150ซมความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120ซมความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180ซมโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันเขาเป็นลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งในขั้นตอนหนึ่งของพิธีพระโคจะเสี่ยงทายของกินเจสิ่งเพื่อเป็นการพยากรณ์ถึงสถานการณ์ของพืชผลผลิตภัณฑ์ทางเกษตรในปีนี้จะมีลักษณะอย่างไรโดยของกินเจสิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคนั้นมีข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าถ้าพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้นดังต่อไปนี้ถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีถ้าพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถ้าพระโคกินน้ำหรือหญ้า พยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ถ้าพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นเศรษฐกิจรุ่งเรืองนอกจากนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2509คณะรัฐมนตรีได้ลงมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคลนี้เป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรเห็นถึงความสำคัญของการเกษตรและร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติจึงได้จัดงานวันเกษตรกรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยเช่นเดียวกันจบบทความประจำวันเรื่องการเสี่ยงทายในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตะสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
10: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
11: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
10: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
11: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
12: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
13: ๆงานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
4: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
5: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของ

0: า AQI ผ่านแอปเช็ดฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
1: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่พอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
0: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปภ.ก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซอร์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
1: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
0: แน่แน่แล้ว
2: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
1: hey! ปี้ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
1: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะถึงเวลาที่เราจะพูดคุยในเรื่องของสาระสุขภาพกันแล้วนะคะก็มีหลายเรื่องค่ะมาฝากท่านผู้ฟังด้วยนะคะในช่วงแรกเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องของการลดโอกาสการติดเชื้อทางเดินหายใจด้วยวิธีง่ายๆนะคะทำตามนี้ก็สามารถที่จะลดโอกาสของการติดเชื้อทางเดินหายใจได้เลยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันค่ะพักตรงนี้กันสักครู่นะคะ

การเวลาก็เป็นสิ่งที่เรานั้นไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้นะคะเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเรานี่แหละค่ะก็มาพร้อมกับอายุที่เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะทำให้หลายคนนั้นก็มีอาการบางคน3วันดี4วันไข้บ้างเจ็บป่วยง่ายกว่าแต่ก่อนด้วยใช่ไหมคะไม่ค่อยมีแรงเหมือนเมื่อก่อนยกอะไรนิดอะไรหน่อยก็โอ้ยใช่ไหมคะตัวเองก็เป็นเหมือนกันนะคะด้วยอายุเพิ่มมากขึ้นแบบนี้โดยเฉพาะในเรื่องของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจด้วยไม่ว่าจะเป็นโรคหวัดไข้หวัดใหญ่หรือว่าปอดอักเสบค่ะก็มักจะคุกคามสุขภาพของผู้สูงอายุได้ง่ายกว่าวัยอื่นๆด้วยนะคะเมื่อป่วยแล้วก็ฟื้นตัวช้ากว่าใช่ไหมคะในวัยหนุ่มสาวหรืออาจจะมีอาการที่รุนแรงนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้เลยสาเหตุสำคัญเกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายที่อ่อนแอลงนี่แหละค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับอาการหรือว่าการรุกรานของเชื้อโรคได้เหมือนเคยด้วยเหตุนี้นะคะผู้สูงวัยจึงควรดูแลสุขภาพร่างกายเพื่อที่จะลดโอกาสการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจด้วยเคล็ดลับที่สามารถทำตามได้ง่ายๆนะคะแล้วก็มีผลวิจัยรับรองในประสิทธิภาพและถือว่าเป็นวิธีการเสริมภูมิคุ้มกันไปในตัวลองมาดูนะคะว่ามีวิธีไหนกันบ้างวิธีการแรกคือการกลัวคอเป็นประจำค่ะเชื้อโรคและก็ฝุ่นละอองมากมายนะคะที่ล่องลอยอยู่ในอากาศสามารถที่จะเข้ามาสะสมในช่องปากและลำคอของเราได้ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบนเช่นไข้หวัดคออักเสบไซนัสอักเสบไข้หวัดใหญ่ทำให้มีอาการเจ็บคอไอจามคัดจมูกตามมานะคะซึ่งการกลัวคอที่ดูเหมือนว่าเป็นวิธีธรรมดากลับมีประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อทางเดินหายใจโดยมีการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นนะคะที่เขาพบว่าคนที่กลัวคอด้วยน้ำเปล่าวันละ3ครั้งมีอัตราการเจ็บป่วยในโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนช่วง60วันนะคะลดลงถึง 36%หรือมากถึง1ใน3เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ค่อยได้กลัวคอดังนั้นการใช้น้ำเปล่าในการกลัวคอเป็นประจำทุกวันจึงถือว่าเป็นวิธีการง่ายๆค่ะที่จะช่วยชะล้างสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยู่ในบริเวณคอของเราออกไปนะคะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโรคหวัดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ด้วยนะคะเคล็ดลับอีกวิธีหนึ่งนะคะที่หลังๆมานี้เราเห็นมีผู้คนนิยมใช้วิธีกันมากขึ้นก็คือการล้างจมูกนี่แหละค่ะเช่นเดียวกับการกลัวคอนะคะการใช้น้ำเกลืออ่อนๆล้างจมูกเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถชะล้างสิ่งสกปรกฝุ่นละอองสารก่อภูมิแพ้และเชื้อโรคที่สะสมอยู่ในโพรงจมูกก่อนที่จะเข้าสู่ร่างกายทำให้เยื่อบุจมูกของเราสะอาดค่ะหายใจก็สะดวกมากขึ้นด้วยและลดโอกาสการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนโดยมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยนะคะที่สนับสนุนว่าการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือยังสามารถช่วยบรรเทาอาการต่างๆที่เกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจเช่นอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลไซนัสอักเสบรวมทั้งความรุนแรงของการติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กและลดปริมาณไวรัสในผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะคะในส่วนของโควิด-19 ด้วยในส่วนตรงนี้ค่ะยังมีวิธีอื่นอีกนะคะที่จะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อทางเดินหายใจได้พักกันตรงนี้กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะ

มาต่อกันเลยนะคะวิธีที่จะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อทางเดินหายใจวิธีการต่อมาคือการล้างมืออย่างถูกวิธีค่ะข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้มีการระบุว่าการล้างมืออย่างถูกวิธีไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารแต่ยังสามารถที่จะลดอุบัติการณ์ของการติดเชื้อทางเดินหายใจได้ถึง16-21% นะคะเพราะว่ามือของเราแน่นอนนะคะว่ามีโอกาสที่จะสัมผัสกับวัตถุที่ปนเปื้อนเชื้อโรคมากมายโดยที่เรานั้นไม่รู้ตัวและเมื่อเรานำมือมาจับใบหน้าใช่ไหมคะเชื้อโรคก็จะเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายซึ่งการล้างมือด้วยน้ำสบู่นานประมาณ 15-30 วินาทีจะช่วยดึงเอาสิ่งสกปรกออกจากผิวหนังได้ดีกว่าการใช้น้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวค่ะเมื่อลดจำนวนเชื้อโรคที่เกาะติดอยู่บนมือได้ก็แน่นอนว่าก็จะเป็นการลดโอกาสที่จะทำให้เราเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจไปในตัวเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือการออกกำลังกายค่ะมีการศึกษาเขาพบว่าผู้ใหญ่ที่ออกกำลังกายในระดับปานกลางเป็นประจำมีอัตราการเกิดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนลดลงถึง 29% นะคะเมื่อเทียบกับคนที่ออกกำลังกายน้อยกว่าเนื่องจากว่าการออกกำลังกายในระดับปานกลางมีส่วนกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันนะคะจึงช่วยลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจทั้งนี้สำหรับผู้สูงอายุแนะนำให้ออกกำลังกายในระดับปานกลางก็คือการเดินเร็วนะคะการเดินขึ้นแล้วก็ลงบันไดแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเกาะจับราวบันไดให้แน่นด้วยหรือจะเป็นการเต้นรำการว่ายน้ำแอโรบิกในน้ำก็ได้ในระยะเวลาไม่เกินครั้งละ60นาทีค่ะสุดท้ายนะคะก็คือการดูแลกล้ามเนื้อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะว่าผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยบ่อยๆอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องอายุเท่านั้นแต่หนึ่งในสาเหตุสำคัญเลยก็มาจากกล้ามเนื้อที่น้อยลงนี่แหละค่ะมีงานวิจัยด้วยนะคะที่เขาได้ชี้ชัดค่ะว่าถ้าหากว่านะคะขออภัยค่ะกล้ามเนื้อและภูมิคุ้มกันมีความสัมพันธ์กันเพราะว่ากล้ามเนื้อนั้นมีส่วนช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันถ้าหากกล้ามเนื้อลดลงภูมิคุ้มกันก็ลดลงตามไปด้วยอาจจะทำให้เจ็บป่วยบ่อยเจ็บป่วยเรื้อรังโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีกล้ามเนื้อจะสลายเร็วกว่าคนวัยอื่นดังนั้นนะคะควรดูแลกล้ามเนื้อและเสริมภูมิคุ้มกันไปพร้อมๆกันด้วยสารอาหารสำคัญนะคะก็คืออย่างเช่น HMB และเบต้ากลูแคนเป็นต้นค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าท่านจะหาอาหารเสริมนะคะมารับประทานก็ควรที่จะปรึกษาคุณหมอด้วยโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุนี่แหละค่ะเพื่อที่จะได้ทราบนะคะว่าส่วนไหนที่เราขาดและเราควรจะเสริมเติมเข้าไปให้กับร่างกายของเราบ้างเพื่อที่จะส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงมากขึ้นนะคะและไม่กลับมาเป็นส่วนที่จะทำลายสุขภาพของเราถ้าหากว่าเรานั้นไม่รู้เท่าทันในเรื่องของสุขภาพของตัวเราเองทั้งนี้นะคะท่านก็สามารถที่จะรู้ได้ด้วยการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีนี่แหละค่ะแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอด้วยนะคะทั้งนี้การลดโอกาสการติดเชื้อทางเดินหายใจก็สามารถทำตามด้วยวิธีง่ายๆที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ซึ่งก็มีงานวิจัยที่ยืนยันด้วยนะคะว่าสามารถที่จะช่วยลดโอกาสได้จริงๆก็สามารถนำไปปฏิบัติได้เลยสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะมีสาระสุขภาพที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้เดี๋ยวสักครู่นะคะพักฟังเพลงเพราะๆแล้วเรากลับมาค่ะ

กลับมาพูดคุยในสาระสุขภาพกันต่อนะคะถ้าสามารถติดตามรับฟังรายการได้นะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางสวทเชียงใหม่ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะซึ่งก็มีสาระสุขภาพที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะในการที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้ส่งเสริมในเรื่อง

ของสุขภาพร่างกายของท่านผู้ฟังด้วยนะคะจะดีใจมากๆที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงด้วยนะคะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมัทฉะกับน้ำมะพร้าวค่ะใครเคยดื่มเครื่องดื่มชนิดนี้กันบ้างคะก็เชื่อว่ามีประโยชน์ด้วยแต่ก็มีข้อควรระวังเช่นเดียวกันนะคะมัทฉะน้ำมะพร้าวกำลังฮิตเลยสำหรับสายเฮลตี้ทั้งหลายแต่ดื่มบ่อยจะดีจริงหรือไม่แล้วก็มีประโยชน์อย่างที่เขาได้อวดสรรพคุณจริงหรือไม่นะคะมัทฉะน้ำมะพร้าวก็เป็นเครื่องดื่มสุขภาพค่ะที่นำเอาชาเขียวมัทฉะชนิดผงนะคะมาผสมกับน้ำมะพร้าวสดหรือว่าแบบกล่องโดยที่ไม่เติมน้ำตาลเพิ่มรสชาติที่จะได้ความหวานจากธรรมชาติที่เราได้จากน้ำมะพร้าวนี่แหละค่ะผสมกับรสขมนิดๆแล้วก็กลิ่นหอมเฉพาะของมัทฉะกลายเป็นเมนูยอดนิยมในสายสุขภาพแล้วก็คนที่กำลังลดการดื่มกาแฟด้วยนะคะประโยชน์ของการดื่มน้ำมะพร้าวมัทฉะนั้นนะคะประการแรกค่ะให้พลังงานและความสดชื่นแบบธรรมชาติมัทฉะมีคาเฟอีนต่ำกว่ากาแฟแต่ว่าให้พลังงานต่อเนื่องนะคะก็คือมัทฉะนั้นมีคาเฟอีนต่ำกว่ากาแฟแต่ว่าให้พลังงานต่อเนื่องนะคะมีสารที่จะช่วยชะลอการดูดซึมคาเฟอีนร่วมกับน้ำมะพร้าวที่มีน้ำตาลธรรมชาติเล็กน้อยก็เป็นการช่วยเติมพลังได้โดยที่ไม่กระตุ้นมากเกินไปนอกจากนี้ยังช่วยต้านอนุมูลอิสระและลดการอักเสบค่ะในมัทฉะนะคะมีสารที่ชนิดหนึ่งค่ะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีการศึกษาว่าช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจหรือแม้แต่ความดันโลหิตสูงนอกจากนี้นะคะยังช่วยเติมเกลือแร่ที่ร่างกายต้องการด้วยน้ำมะพร้าวที่เขามีโพแทสเซียมสูงเนี่ยแหละค่ะจะช่วยรักษาสมดุลของเหลวในร่างกายและช่วยป้องกันอาการตะคริวที่เกิดขึ้นเหมาะกับการดื่มหลังออกกำลังกายนะคะนอกจากนี้ก็ยังดีต่อสมองและการโฟกัสด้วยค่ะในมัทฉะนั้นนะคะจะมีสารที่ทำให้ช่วยให้รู้สึกว่าสงบมีสมาธิและไม่หงุดหงิดง่ายค่ะโดยเฉพาะเมื่อดื่มในช่วงเช้าแต่ทั้งนี้เมื่อมีประโยชน์มากก็มีข้อควรระวังเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้กลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

มาดูข้อควรระวังในการดื่มมัทฉะน้ำมะพร้าวกันนะคะก็คืออาจจะมีคาเฟอีนสะสมแม้ว่ามัทฉะจะมีคาเฟอีนน้อยกว่ากาแฟแต่ถ้าหากว่าดื่มวันละหลายแก้วก็อาจจะทำให้เกิดอาการใจสั่นนอนไม่หลับหรือว่าปวดศีรษะได้แล้วก็น้ำตาลจากมะพร้าวด้วยนะคะต้องระมัดระวังแม้จะเป็นจากธรรมชาติก็ตามแต่ก็มีน้ำตาลประมาณ 6-9 กรัมต่อ240มิลลิกรัมนะคะขออภัยค่ะ240มิลลิลิตรถ้าหากว่าดื่มมากก็แน่นอนว่าจะกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือดได้และก็การปนเปื้อนของมัทฉะคุณภาพต่ำนะคะมัทฉะบางยี่ห้ออาจจะมีสารปนเปื้อนเช่นโลหะหนักได้นะคะหรือว่าเติมผงแต่งสีแต่งกลิ่นเข้าไปก็ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งผลิตที่ชัดเจนด้วยมัทฉะน้ำมะพร้าวบางเมนูอาจจะมีวิปครีมนะคะก็คือที่เขาขายกันอยู่นั่นแหละค่ะอาจจะเติมวิปครีมหรือว่าโฟมหวานมันเข้าเป็นการเพิ่มรสชาติเข้าไปซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำตาลแล้วก็ไขมันอิ่มตัวนั้นเพิ่มโดยที่เรานั้นไม่รู้ตัวนะคะฉะนั้นอยากได้สิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายดื่มแต่พอดีค่ะอย่าดื่มมากจนเกินไปด้วยนะคะแน่นอนว่าถ้ามีประโยชน์ก็มีโทษตามมาเช่นเดียวกันถ้าหากว่าอะไรที่มากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเกาะสมุยและนั่งเรือต่อไปยังเกาะพะงันทันทีเพื่อเร่งแก้ปัญหาโนมินีในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเกาะสมุยและนั่งเรือต่อไปยังเกาะพะงันทันทีเพื่อเร่งแก้ปัญหาโนมินีในพื้นที
9: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่อำเภอเกาะสมุยและเกาะพะงันเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายพร้อมรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนหลังได้รับเสียงสะท้อนว่ามีคนต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลตั้งบริษัทแย่งอาชีพคนไทยในพื้นที่โดยเมื่อเดินทางมาถึงมีมวลชนมารอต้อนรับพร้อมมอบดอกไม้ให้กำลังใจและสะท้อนปัญหาเรื่องของภูมิทัศน์ท่าเรือในพื้นที่และเรื่องนักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำที่เดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าเดิมโดยนายกได้สั่งการให้กระทรวงทรัพย์และกระทรวงการท่องเที่ยวรับเรื่องและเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอ่อนปวีวงวชิราสวัสดิ์สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กรมราชทัณฑ์เปิดเผยนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาคดีอาวุธปืนสงครามภายหลังถูกส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณมีอาการดีขึ้นแล้วเบื้องต้นแพทย์คาดการว่าเกิดจากการกินยาเกินขนาด
10: กรมราชทัณฑ์เปิดเผยอาการนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาครอบครองอาวุธปืนสงครามภายหลังถูกส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณโดยแพทย์ได้ตรวจเลือดเอ็กซเรย์ปอดและทำซีทีสแกนสมองเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจรับประทานยาประจำตัวเกินขนาดซึ่งได้ทำการรักษาโดยการล้างกระเพาะและให้ยาต้านพิษจนอาการตอบสนองดีขึ้นความคืบหน้าล่าสุดผู้ต้องขังรู้สึกตัวดีแต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและให้อาหารทางสายยางขณะที่ผลตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดส่วนผลตรวจเลือดอย่างละเอียดเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ยานอนหลับและสารพิษอื่นๆอยู่ระหว่างรอผลคาดทราบผลตรวจไม่เกินสัปดาห์หน้าทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ยังระบุว่าผู้ต้องหามีอาการหลังเข้าเรือนจำเพียง2ชั่วโมงและยืนยันว่าเรือนจำมีมาตรการห้ามนำยาเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมยกระดับรักษาความปลอดภัยรอบโรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงโดยร่วมกับตำรวจและหน่วยงานปฏิบัติการพิเศษดูแลอย่างเข้มงวดดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษยืนยันไม่ลาออกจากตำแหน่งแม้จะเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษ ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าเขาจะไม่ลาออกจากตำแหน่งและจะเดินหน้าบริหารประเทศต่อไปแม้เสียงเรียกร้องที่ให้เขากำหนดกรอบเวลาสำหรับการลาออกจากตำแหน่งจะเพิ่มขึ้นในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังจากพรรคแรงงานพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วอังกฤษสกอตแลนด์และเวลส์จนทำให้สูญเสียคะแนนเสียงและที่นั่งจำนวนมากความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐมนตรี4คนประกาศถอนตัวจากรัฐบาลเพื่อกดดันให้นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ลาออกขณะเดียวกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานอย่างน้อย80คนจากทั้งหมด403คนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีประกาศลาออกจากตำแหน่งโดยทันทีหรือกำหนดกรอบเวลาสำหรับการลาออกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่า

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Timeเราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่นSmart Energy for Better Life and Sustainability
1: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
2: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
3: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัตรต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลย

ไว้ประกันภัยคุ้มครองคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเจียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดกู้กรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเฮาทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฝาใสไร้ฝุ่น

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่0531128หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
4: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ55ปีสวทเชียงใหม
5: ่ต่อเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีของสวทเชียงใหม่ก็เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ให้บริการกับคนเชียงใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารจากภาครัฐเองนะครับภาคประชาชนเป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนมาให้กับทางภาครัฐจังหวัดในเรื่องของการที่จะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องของการที่จะแก้ไขความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งสวทเชียงใหม่ก็เป็นสถานีวิทยุที่กระจายเสียงในรายการผู้ว่าผู้ประชาชนมาด้วยตลอดในสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นการโต้ตอบ2ทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนเข้ามาในรายการแล้วก็ทางจังหวัดนะฮะเชียงใหม่ได้ดำเนินการอะไรไปตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายแนวทางปฏิบัติของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนก็จะสื่อสารผ่านในช่องทางนี้ในโอกาสที่สวทเชียงใหม่ครบรอบ55ปีก็ขอให้ดำรงความเป็นมาตรฐานในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
6: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
4: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปะกับผมนะครับฉลาดกัญญาผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นทางคลื่น FM 93.25 MHz วันนี้ก็มาปะกันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันพุธที่13พฤษภาคม2569ซึ่งวันนี้นะครับก็ปากันก็เป็นวันหยุดราชการนะครับซึ่งเป็นวันสำคัญแห่งวันหนึ่งก็เป็นวันพืชมงคลนะครับวันในส่วนของวันพืชมงคลวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของประเพณีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับก็หลายท่านนะครับคงจะเห็นการถ่ายทอดสดในช่วงเจ้าที่ผ่านมานะครับซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญก็เป็นพระราชพิธี2พิธีรวมกันนะครับก็คือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์อย่างหนึ่งซึ่งจะประกอบไปด้วยพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและก่อพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์อย่างหนึ่งซึ่งก็จะมีการประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีสนามหลวงนะครับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนะครับก็เป็นพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะครับตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีซึ่งในสมัยกรุงสุโขทัยนั่นพระมหากษัตริย์บ่ได้ลงมือไถนาเองเป็นแค่เพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเต่าอั้นครั้งถึงสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับพระมหากษัตริย์บ่ได้เสด็จไปเป็นองค์ประธานเหมือนกับสมัยกรุงสุโขทัยนะครับและก็จะมีทรงจำศีลเงียบ3วันแต่จะมอบอาญาสิทธิ์คือกับเจ้าพญาจันทกุมารเป็นผู้แทนพระองค์โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจจากกษัตริย์ซึ่งวิธีนี้นะครับก็ได้ใช้ตลอดมาจนถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับสมัยรัตนโกสินทร์ก็ได้มีการประกอบพระราชพิธีนี่มาตั้งแต่รัชกาลที่1แต่ผู้ที่ทำการแรกนาเปลี่ยนเป็นเจ้าพญาพลเทพคู่กับการยืนชิงช่าแต่พอถึงรัชกาลที่3นะครับก็ถือว่าผู้ใดยืนชิงช่าผู้นั่นเป็นผู้แรกนาในสมัยรัชกาลที่4นะครับก็ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมซึ่งมีการจัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่างๆทุกพิธีดังนั้นพระราชพิธีพืชมงคลจึงได้เริ่มมีขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาโดยจะมีการจัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญและก็มีจื่อห้องรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการจัดพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับซึ่งก็ได้มีการจัดขึ้นไปตั้งแต่ตอนเจ้าตีผ่านมาแล้วนะครับซึ่งในส่วนของพิธีนะครับก็จะมีการเสี่ยงทายพระโคพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ผลการเสี่ยงทายของกินเจสซิงตีได้มีการตั้งเลี่ยงพระโคนั่นพระโคก็ได้กินทัวก็มีการพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรทานยาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และเล่าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศก็จะดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองขณะที่มีการยิบผ้าหนุ่งแต่งกายพระยาแรกนาก็ยิบได้ผ้าหกคืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายพองได้ผลมาเต็มที่นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการเสี่ยงทายพระโคนะครับในช่วงเจ้าที่ผ่านมาในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคัน
แรกนาขวัญประจำปี2569นะครับนี่ก็เป็นวันสำคัญแห่งวันหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็มาปากันตั้งรายการก็จะมีข่าวสารนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่ก็จะมีฝนนะครับที่ตกลงมาซึ่งก็มีการแจ้งเตือนนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการประกาศเตือนฉบับที่1ซึ่งก็ได้มีการเตือนในช่วงของวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569นี่นะครับภาคเหนือก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างก็จะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับจึงขอแจ้งเตือนนะครับพี่น้องประชาชนให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากระมัดระวังพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและก็เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่เกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ตุ๋ยนะครับในส่วนของจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะครับในวันที่14พฤษภาคม2569นี่นะครับก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและจังหวัดตากวันที่15พฤษภาคม2569จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะครับก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแปร่ตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์วันที่16พฤษภาคม2569จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะครับก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรวันที่17พฤษภาคม2569จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะครับก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรในวันที่18พฤษภาคม2569จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะครับก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์นะครับนี่ก็เป็นการประกาศเตือนนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะครับในวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569นี่นะครับเมื่ออู้ถึงเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับไปดูในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันนะครับก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและก็มีฝนตกหนักบางแห่งในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและก็ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็จังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ถึง36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22ถึง24องศาเซลเซียสนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและก็ในเรื่องของสภาพอากาศในช่วงของเตียงวันมานี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้นะครับนำมุตุฟังได้ติดตามห้าฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าโซนภูมิภาคหรือ PEA นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งทาง PEA ได้มีการแจ้งเตือนบ่อยอยากถูกหลอกต้องดูให้ดี PEA แจ้งเตือน PEA Line Official ของแต้ PEA แจ้งเตือนบ่อยอยากถูกหลอกต้องดูให้ดีสังเกต PEA Line Official ของแต้ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวต่ออันแอดเพื่อนไว้สบายชัวตีแอด PEA Thailand หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำผู้ถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำให้ทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยนะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยเพื่อที่จะลดภาระค่าครองชีพโดยได้มีการเตรียมส่งรถพุ่มพวงกระจายสินค้าราคาประหยัดถึงหน้าบ้านนะครับซึ่งทางด้านของนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดเผยว่าทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเพื่อที่จะลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงระดับจังหวัดนะครับเพื่อที่จะเร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของทางรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับก็เป็นการจับมือระหว่างกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และก็กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยที่ตั้งใจนะครับนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงมือพี่น้องประชาชนในระดับหมู่บ้านที่อาจจะมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น14รายการโดยผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวนกว่า 3,800 คันทั่วประเทศรวมถึงจุดจำหน่ายผ่านไปรษณีย์จังหวัดและไปรษณีย์อำเภอรวม946จุดนอกจากนี้นะครับก็ยังมีร้านค้าชุมชนแฮม139ร้านซึ่งจะเป็นเครือข่ายสำคัญในการนำสินค้าราคาพิเศษไปถึงมือพี่น้องประชาชนก็ถือว่าเป็นการบริหารเข้าถึงพื้นที่แบบบูรณาการซึ่งตอบโจทย์และก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับก็ยังมีการสนับสนุนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงสามารถเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าได้อย่างต่อเนื่องโดยมีมาตรการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านบัตรฟีดการ์ดนะครับแล้วก็ท็อปอัพการ์ดของสถานีบริการน้ำมันปตท.สำหรับรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกก็แบ่งตามขนาดรถแก่รถจักรยานยนต์ได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือว่า 1,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อได้รับการสนับสนุน375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและก็รถกระบะได้รับการสนับสนุน750บาทต่อสัปดาห์หรือว่า 3,000 บาทต่อเดือนซึ่งก็มีการจำหน่ายไปยังตามขั้นตอนตามขั้นต่ำต่างๆนะครับที่กำหนดแล้วก็ช่วยลดต้นทุนการเดินรถและก็สนับสนุนให้รถพุ่มพวงสามารถที่จะนำสินค้าราคาพิเศษออกไปจำหน่ายในพื้นที่ชุมชนได้อย่างต่อหนึ่งตัวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยนะครับก็เป็นมีการบริการนะครับถึงหน้าบ้านนะครับโดยใจรถพุ่มพวงนะครับนำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารต่างๆนะครับที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งก็หลายที่นะครับที่หลายห้องเรียนนะครับก็ใกล้ที่จะเปิดเทอมกันแล้วนะครับซึ่งทางสคร.1เชียงใหม่ก็ได้มีการเตือนผู้ปกครองและสถานศึกษาให้มีการเฝ้าระวังนะครับโรคติดต่อช่วงเปิดเทอมนี้แล้วก็เน้นในเรื่องของมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลลดเสี่ยงการแพร่ระบาดในเด็กนะครับซึ่งทางแพทย์หญิงสวนีวิบูลสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยนะครับหลังจากที่มีการเปิดภาคเรียนมักพบแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อในกลุ่มเด็กวัยเรียนเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเด็กนะครับอยู่รวมกันจำนวนมากและก็ใกล้ชิดกันตลอดทั้งวันประกอบกับเด็กเล็กยังไม่สามารถที่จะดูแลสุขอนามัยของตนเองได้อย่างเหมาะสมจึงมีโอกาสที่จะมีการแพร่เชื้อการสัมผัสน้ำลายน้ำมูกหรือการใช้สิ่งของร่วมกันได้ง่ายหากมีมาตรการเฝ้าระวังและก็ป้องกันที่ดีนะครับก็อาจจะเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในห้องเรียนหรือว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้โรคที่ควรเฝ้าระวังในช่วงของเปิดภาคเรียนนี่นะครับได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งติดต่อผ่านละอองฝอยจากการไอหรือว่าจามผู้ป่วยมักมีไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวไอเจ็บคอและอ่อนเพลียหากพบเด็กมีอาการป่วยนะครับก็ควรที่จะหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายดีเพื่อที่จะลดโอกาสแพร่เชื้อสู่เพื่อนนักเรียนและก็ครูโรคมือเท้าปากพบมากในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีอาการสำคัญก็คือมีไข้มีแผลในปากและก็มีผื่นตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าและลำตัวโรคดังกล่าวก็สามารถติดต่อได้ผ่านน้ำลายน้ำมูกอุจจาระและของเล่นหรือว่าสิ่งที่ปนเปื้อนเชื้อจึงจำเป็นนะครับต้องดูแลในเรื่องของความสะอาดของห้องเรียนของเล่นและจุดสัมผัสรวมอย่างสม่ำเสมอและแฮมโรคหนึ่งนะครับที่พบได้บ่อยในช่วงของเปิดเทอมก็คือโรคอุจจาระร่วงจากอาหารและน้ำที่บ่สะอาดซึ่งมักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือพยาธิโดยฮับเชื้อผ่านการรับประทานอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไปการรับประทานอาหารที่ปรุงบ่สุกหรือว่าสุกๆดิบๆอาหารข้างคืนหากเด็กมีอาการถ่ายอุจจาระเหลวถ่ายเป็นน้ำหรือว่ามีมูกเลือดปนในบางรายก็อาจจะมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนไข้ปวดศีรษะอ่อนเพลียร่วมตัวควรให้ดื่มสารละลายเกลือแร่ ORS เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและก่อเกลือแร่หากอาการบ่ดีขึ้นนะครับหรือว่ามีอาการรุนแรงก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีซึ่งการป้องกันโรคติดต่อในช่วงของการเปิดเทอมนี่นะครับจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งผู้ปกครองครูบุคลากรทางการศึกษาและก็นักเรียนในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขภาพด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะช่วยลดความเสี่ยงนะครับการแพร่ระบาดของโรคในสถานศึกษาและก็ลดโอกาสเจ็บป่วยในกลุ่มเด็กวัยในวัยเรียนก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคนะครับโทร1422นะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนของทางสคร.1นะครับช่วงที่สถานศึกษาหรือว่าโรงเรียนนะครับในช่วงที่มีการเปิดเทอมนี่ก็ต้องระมัดระวังโรคติดต่อในช่วงของการเปิดเทอมนี้ตัวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารต่างๆนะครับที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับของการใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินนะครับซึ่งความเป็นมานะครับในเรื่องของประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินนะครับซึ่งอินทขินหรือฮู้จักกันที่ห้องกันว่าเสาหลักเมืองเชียงใหม่นะครับก็เป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าเชียงใหม่ให้ความเคารพอย่างยิ่งเจื่อกันว่าเสานี้นะครับก็คือลักค่ำจุนบ้านเมืองเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนและเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงความอยู่ดีมีสุขของเชียงใหม่โดยนะครับซึ่งทุกๆปีนะครับก็จะมีพิธีบูชาเสาอินทขินเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและก่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งอาศัยพลังศรัทธาและก่อธรรมชาติเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลในฤดูกาลถัดไปโดยพิธีนี้นะครับก็จะจัดขึ้นในช่วงของปลายเดือน8ต่อเนื่องไปถึงเดือน9ตามปฏิทินล้านนาโดยเริ่มตั้งแต่วันแรม3ค่ำเดือน8ซึ่งห้องกันว่าวันเข้าอินทขินและก็วันสิ้นสุดในวันครึ่งสี่ค่ำเดือน9หรือว่าวันออกอินทขินจึงเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่าเดือน8เข้าเดือน9ออกในพิธีจะมีการอัญเชิญพระเจ้าฝุ่นแสนฮาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เจือกันว่ามีพุทธคุณสามารถที่จะบันดาลฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลมาเป็นประธานในขบวนแห่นะครับและแห่งหนึ่งพิธีสำคัญก็คือพิธีใส่ขันดอกซึ่งก็จะมีการจัดขึ้นต่อเนื่องจากการจุดเตียนบูชาอินทขินทางวัดก็จะมีการเตรียมพานหรือว่าขันจำนวนมากไว้เพื่อให้ประชาชนนำสวยดอกหรือว่ากล้วยดอกไม้ที่เตรียมมาใส่ลงในขันก็เป็นการถวายดอกไม้แสดงความเคารพบูชาแก่เสาอินทขินกุมภันฤาษีและพระรัตนตรัยคล้ายกับการใส่บาตรดอกไม้ในพิธีพุทธศาสนาอื่นๆพิธีบูชาเสาอินทขินนะครับจึงบ่เพียงเป็นงานประเพณีหากเป็นการแสดงถึงสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างชุมชนศรัทธาและธรรมชาติที่ได้มีการเกื้อกูลกันในวิถีล้านนานะครับในส่วนของประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินนะครับก็จะมีการจัดขึ้นปีนี้นะครับปี2569นี่นะครับก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่13ถึง19พฤษภาคม2569ก็คือวันนี้นะครับเป็นวันเริ่มต้นของการใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินและวันที่20พฤษภาคม2569ก็เป็นการทำบุญออกอินทขินนะครับซึ่งในส่วนของกำหนดการนะครับการใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินก็เริ่มตั้งแต่6โมงกึ่งที่ผ่านมานะครับก็มีพิธีถวายเครื่องพีกรรมบูชาเสาอินทขินจากนั้นก็เปิดทื่อศรัทธาประชาชนเริ่มที่จะใส่ขันดอกเวลา9นาฬิกานะครับก็มีการอาราธนาพระเจ้าฝุ่นแสนฮาจากวัดช่างแต้มสู่วัดเจดีย์หลวงเวลา10นาฬิกานะครับก็มีขบวนอัญเชิญน้ำสงและผ้าไตรพระราชทานจากพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์สู่วัดเจดีย์หลวงเวลา10นาฬิกา30นาทีนะครับก็มีพิธีถวายเครื่องสักการะบูชาและเครื่องบวงสรวงบูชาพระเจ้าอุ่มเมืองหรือพระเจ้าแป้คึดบูชาเสาอินทขินเท่าอมรินทราธิราชพญากุมพันธ์บุรพากษัตริย์และก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพระอารามเวลา13นาฬิกานะครับก็มีขบวนอัญเชิญพระเจ้าฝุ่นแสนห้าและขบวนอัญเชิญน้ำสงและผ้าไตรพระราชทานเวลา16นาฬิกานะครับก็มีพิธีอัญเชิญน้ำสงพระราชทานส่งพระเจ้าอุ่มเมืองหรือพระเจ้าแป้คึดและส่งเสาอินทขินนะครับเวลา17นาฬิกานะครับก็จะมีการที่ประธานจุดเทียนบูชาและส่งน้ำพระเจ้าฝุ่นแสนห้าพระสงฆ์15รูปเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบูชาเสาอินทขินและเวลา19นาฬิกานะครับก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองนะครับนี่ก็เป็นกำหนดการนะครับวันทำบุญวันเข้าอินทขินนะครับก็ตรงกับ
วันที่13พฤษภาคม2569ก็คือวันนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับในช่วงเจ้าที่ผ่านมานะครับก็มีทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการอัญเชิญพระเจ้าฝุ่นแสนห้ามาประดิษฐานที่วัดเจดีย์หลวงในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาดขินประจำปี2569นะครับโดยทางด้านของนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธคันธราชและก็พระเจ้าฝุ่นแสนห้าพร้อมด้วยเครื่องสักการะขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกเคลื่อนขบวนออกจากวัดช่างแต้มด้วยริ้วขบวนแบบล้านนาอย่างยิ่งใหญ่เพื่อที่จะมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มงานประเพณีใส่ขอนดอกบูชาเสาอิฐขินประจำปี2569โดยมีทางด้านของนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและก็พุทธศาสนิกชนห่วมในพิธีนะครับโดยทุกๆปีนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีพิธีสักการะบูชาเสาอินทกินหรือว่าเสาหลักเมืองเชียงใหม่เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลให้แก่ชาวบ้านรวมทั้งทำการเกษตรที่ต้องการฮื้อฝนตกต้องตามฤดูกาลจึงได้มีการอัญเชิญพระเจ้าฝุ่นแสนห้าอันเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ที่ผู้คนในเชียงใหม่เชื่อกันว่าสามารถที่จะบันดาลให้ฝนตกมาเป็นประธานในขบวนแห่รอบเมืองให้กับพี่น้องประชาชนได้ส่งน้ำบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตและเมื่อสิ้นสุดงานประเพณีใส่ขันดอกก็จะมีการอัญเชิญพระเจ้าฝุ่นแสนห้ากลับมาที่วัดช่างแต้มดังเดิมนะครับซึ่งในส่วนของการอัญเชิญพระเจ้าฝุ่นแสนห้าออกจากวัดช่างแต้มไปฮือศรัทธาสาธุชนได้สักการะกราบไหว้ภายนอกมีเพียง2เตื่อเต้าอั้นนะครับก็คือการแห่ขบวนส่งน้ำพระในประเวณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่หรือว่างานสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่และแห่เตื่อหนึ่งนะครับก็คืองานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินที่กำลังเริ่มขึ้นซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันค่ะรัฐบาลยืนยันความโปร่งใสพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันความโปร่งใสพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000 บาทเตรียมตั้งเว็บไซต์เปิดเผยข้อมูลทุกโครงการ
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานวงเงิน400,000,000 บาทโดยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นความโปร่งใสเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและเปิดโอกาสให้สังคมร่วมตรวจสอบรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของโครงการต่างๆสู่สาธารณะโดยได้มอบหมายและกำชับไปยังนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองให้คอยกำกับดูแลทุกโครงการที่ใช้เม็ดเงินกู้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนซึ่งรัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาที่ผ่านมาจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลได้อย่างเป็นรูปธรรมสูงสุดยืนยันว่าจะมีการนำเสนอรายละเอียดการกู้เงินพร้อมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าส่วนการเปิดให้ลงทะเบียนต้องติดตามความชัดเจนอีกครั้งว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในส่วนคนละครึ่งหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนปฏิพลสระพรมมารายงาน
1: ด้านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คัดค้านพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000 บาทกังวลจะส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาวพร้อมแนะลดภาษีน้ำมันและเก็บภาษีลาภลอยพลังงานแทน
8: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และนายกรจติกวณิชรองหัวหน้าพรรคแถลงจุดยืนคัดค้านการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000 บาทของรัฐบาลโดยเตือนว่าการอัดฉีดเงินก้อนใหญ่ในเวลาเพียง4 เดือนจะเร่งให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อราคาสินค้าแพงและทำลายเสถียรภาพเศรษฐกิจในระยะยาวทางพรรคย้ำว่าพระราชกำหนดกู้เงินเป็นมาตรการพิเศษที่ลดขั้นตอนการตรวจสอบของรัฐสภาจึงควรใช้เฉพาะวิกฤตความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่รุนแรงจนตัวเลขติดลบหนักเหมือนวิกฤตต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์หรือโควิด-19 เท่านั้นซึ่งต่างจากปัจจุบันที่เศรษฐกิจหลายด้านยังคงเป็นบวกพร้อมกันนี้ได้เสนอทางออกให้รัฐบาลลดหรือยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อดึงราคาดีเซลลดลงเหลือ33 บาทต่อลิตรซึ่งใช้งบประมาณเพียง1/4ของวงเงินกู้พร้อมแนะ ให้จัดเก็บภาษีลาภลอยจากกลุ่มธุรกิจพลังงานที่มีกำไรพุ่งสูงในปัจจุบันทดแทนการสร้างหนี้สาธารณะชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามและบัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งปรับแผนดับไฟต่อเนื่องทั้ง3แปลง
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามและบัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะอย่างต่อเนื่องหลังเกิดไฟไหม้รวมประมาณ850ไร่โดยแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น3แปลงภายหลังฝนตกหนักช่วงบ่ายวันนี้ช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้มากโดยเฉพาะแปลงที่1เหลือเพียงกลุ่มควันไม่มีเปลวไฟล่าสุดได้ปรับแผนย้ายเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากแปลงที่3ไปเสริมในแปลงที่1เพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ขณะนี้ใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องสูบน้ำเข้าร่องสวนคาดว่าหากไม่มีฝนเพิ่มเติมจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในการดับไฟให้สนิทส่วนแปลงที่2ใช้เครื่องหาบหาม5เครื่องเข้าปฏิบัติการขณะที่แปลงที่3ใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล1เครื่องและรถดับเพลิง10คันทำแนวป้องกันไฟอย่างต่อเนื่องสำหรับวันพรุ่งนี้หากสถานการณ์ไฟป่าที่บ้านปักปลาอำเภอตากใบคลี่คลายจะย้ายเครื่องสูบน้ำระยะไกลมาเสริมในแปลงที่3เพิ่มอีก1เครื่องพร้อมประชุมติดตามสถานการณ์อีกครั้งเวลา 8:00 น.ทั้งนี้การปฏิบัติงานเป็นการบูรณาการร่วมกันของฝ่ายปกครองทหารตำรวจหน่วยป่าไม้ชลป

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: สัตว์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ55ปีสวทเชียงใหม
2: ่ก็เนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีของสวทเชียงใหม่ก็เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ให้บริการกับคนเชียงใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารจากภาครัฐเองนะครับภาคประชาชนเป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนมาให้กับทางภาครัฐจังหวัดในเรื่องของการที่จะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องของการที่จะแก้ไขความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งสวทเชียงใหม่ก็เป็นสถานีวิทยุที่กระจายเสียงในรายการผู้ว่าผู้ประชาชนมาด้วยตลอดในสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นการโต้ตอบ2ทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนเข้ามาในรายการแล้วก็ทางจังหวัดนะฮะเชียงใหม่ได้ดำเนินการอะไรไปตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายแนวทางปฏิบัติของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนก็จะสื่อสารผ่านในช่องทางนี้ในโอกาสที่สวทเชียงใหม่ครบรอบ55ปีก็ขอให้ดำรงความเป็นมาตรฐานในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
3: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่

0: ุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
4: โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันแล้วควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
5: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
4: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
5: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
4: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
5: แน่นแน่นแล้ว
6: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะทักทายในวันหยุดนะคะวันนี้หลายคนก็หยุดพักผ่อนกันมีโอกาสได้ไปทำงานบ้างหลายๆคนนะคะก็บอกว่าทำงานเป็นเพื่อนดีเจค่ะดีเจสวทเชียงใหม่ทุกคนก็มีภารกิจนะคะมาช่วยกันเตรียมกิจกรรมงานบุญครบรอบ55ปีของสวทเชียงใหม่นะคะก็เหมือนมาทำงานปกติเลยคุณผู้ฟังก็ยังอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงยามบ่ายกับรายการคุยสบายยามบ่ายช่วงเวลาบ่าย 3:00 นกว่าๆถึง 4:00 นเย็นค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันนึงที่มีงานสำคัญสำคัญเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื่องในวันพฤชมงคลค่ะที่พระโคได้เสียงทายก็บอกว่าปีนี้น้ำน้อยนะคะผลผลิตบริบูรณ์สมบูรณ์ดีค่ะยกเว้นในส่วนของนาข้าวก็อาจจะมีได้ผลไม่เต็มที่บ้างหรือแม้กระทั่งพระโคเสียงทายดื่มเหล้าก็บอกว่าเศรษฐกิจจะดีนะคะก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะคุณผู้ฟังเนาะก็เป็นประจำทุกๆปีค่ะประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณในปัจจุบันนี้กับพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือวันพืชมงคล นะคะและอีกหนึ่งวันคือวันประเพณีสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ก็คือใส่ขันดอกบูชาเสาอินทกินเสาหลักเมืองของเมืองเชียงใหม่วันนี้มีประเพณีสำคัญสำคัญเกิดขึ้นค่ะถือว่าเป็นฤกษ์อันเป็นมงคลนะคะที่มีโอกาสเนื่องในวันเดียวเนี่ยเรามีพิธีที่สำคัญสำคัญเกิดขึ้นทั้งในภาพรวมของประเทศไทยแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เองนะคะอากาศดีมากอากาศดีมากจริงๆค่ะเพราะว่าในวันนี้เป็นวันแรกของงานบุญใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินมีขบวนแห่พระเจ้าฝนแสนหาด้วยตอนนี้ก็ครึ้มมาแล้วนะคะไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังรับฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างฝนตกบ้างแล้วหรือยังสถานการณ์อากาศคุณภาพอากาศของคุณผู้ฟังทางบ้านเป็นไงบ้างแต่วันนี้จังหวัดเชียงใหม่ทุกอำเภออากาศดีค่ะไม่มีจุดฮอตสปอตไม่มีจุดความร้อนนะคะต้องปรบมือให้กับความร่วมมือของทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งค่ะไม่ต้องเผาแล้วนะคะมันไม่ต้องเผาแล้วค่ะตอนนี้ไม่เหลืออะไรให้เผาแล้วนะคะหยุดเผากันได้แล้วจริงๆก็ควรจะหยุดเผากันต่อเนื่องไม่ให้เกิดการเผาไม่ว่าจะช่วงไหนก็ตามก็จะดียิ่งขึ้นไปค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเยอะมากของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็มีเรื่องนึงที่วันนี้อยากจะมาคุยอยากจะมาแชร์ค่ะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ดูไลน์คุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงสตริงเก่าๆสตริงใหม่ๆได้หมดเลยนะคะวันนี้อาจจะเป็นแบบแนวช้าๆซึ้งๆกันนิดนึงเอาใจคนโสดเนาะเหงาๆอยู่บ้านอะไรแบบนี้นะคะหยุดพักผ่อนกันหรือหลายๆคนน้องๆหนูๆเตรียมเปิดเรียนกันแล้วนะคะเตรียมความพร้อมของสภาพร่างกายและจิตใจที่เราจะต้องไปทำหน้าที่เป็นนักเรียนที่ดีนักศึกษาที่ดีนะคะตอนนี้ไปทำหน้าที่ของวันหยุดพักผ่อนกันให้เต็มที่เพราะพรุ่งนี้หลายๆโรงเรียนก็เปิดภาคเรียนกันแล้วเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนเป็นกำลังใจให้กับคุณครูค่ะหลายๆคนก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นที่จะได้ไปเจอเพื่อนๆนะคะก็ขอให้เป็นบรรยากาศของการเปิดเทอมที่มีความสุขแต่สิ่งนึงที่ต้องเตือนก็คือเรื่องของการจราจรนะคะอาจจะมีการติดขัดกันบ้างอาจจะไม่ค่อยสะดวกเหมือนช่วงปิดเทอมก็พยายามมีน้ำใจให้กันเยอะๆในการเดินทางสัญจรไปมาค่ะคุณผู้ฟังคะไปเจอเรื่องนี้มาเรื่องหนึ่งด้วยสถานการณ์การท่องเที่ยวทั่วโลกนะต้องบอกว่าเป็นทั่วโลกเลยจริงๆแล้วต่างประเทศเนี่ยเขาเข้าสู่สังคมสูงวัยก่อนประเทศไทยอีกทางยุโรปเนี่ยเขาเข้าสู่สังคมสูงวัยก่อนเราก็คือปริมาณของคนเกิดน้อยลงผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นในช่วงหนึ่งเนี่ยที่รัฐบาลเขาก็มีนโยบายให้มีลูกมีหลานกันเยอะๆจะมียุคหนึ่งที่เขาเรียกว่าเบบี้บูมซึ่งในยุคเบบี้บูมยุคนั้นเมื่อเวลาผ่านไปนะปัจจุบันนี้ก็ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยนะฮะอายุ60ปีขึ้นไปวัยเกษียณวัยเกษียณนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเราไปเจอข้อมูลที่มันน่าสนใจตรงที่ว่าตอนนี้ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในการสร้างประสบการณ์ให้กับคนทุกกลุ่มวัยทุกกลุ่มวัยนะคะให้สามารถไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องกังวลว่าฉันต้องใช้ไม้สามขาฉันต้องวีลแชร์นะฉันอาจจะสภาพร่างกายอาจจะเป็นคนพิการนะแต่ด้วยใจอยากไปเที่ยวดังนั้นธุรกิจที่เกี่ยวกันนำเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจบริการต่างๆก็ต้องพร้อมที่จะรองรับคนทุกกลุ่มวัยและก็ทุกสภาพร่างกายซึ่งตรงนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าเราจะทราบกันดีว่าคนเกษียณจากต่างประเทศอ่ะชอบมาพักผ่อนระยะยาวนะแบบลองเทอมระยะยาวที่เชียงใหม่
หนึ่งค่าของชีพไม่ได้สูงมากสถานที่กิจกรรมธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวบรรยากาศความน่ารักของผู้คนเชียงใหม่ก็เป็นเสน่ห์คือเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ดังนั้นก็จะเป็นหมุดหมายปลายทางของทั้งนักท่องเที่ยวขาจรขาประจำแล้วก็มาอยู่แบบระยะยาวนะคะไม่ใช่แค่มาเที่ยว2วัน1คืนแล้วกลับอะไรแบบนี้นะคะเขาก็มาเสพมาใช้ชีวิตแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือที่เราเรียกกันว่า slow life ใช้ชีวิตแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเสพบรรยากาศค่อยๆดูงานศิลปะค่อยๆเดินไปวัดทำบุญอะไรแบบนี้นะคะเพราะกิจกรรมที่เชียงใหม่มีทุกเดือนจริงๆนะคะ12เดือน12ธีม12เทศกาลเลยก็ว่าได้ซึ่งมันเป็นข้อดีตรงนี้ธุรกิจด้านการบริการด้านการท่องเที่ยวก็ต้องมีความพร้อมอะไรบ้างในกลุ่มของคนที่เวลาเราไปเที่ยวห้างเนาะก็จะมีลานจอดรถเฉพาะสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุสตรีเขาก็จะเริ่มมีสัญลักษณ์บอกโรงแรมที่พักที่พร้อมจะปรับนะคะให้ได้เข้ากับมาตรฐานที่สามารถรองรับคนทุกกลุ่มวัยทุกสภาพร่างกายคือจริงๆแล้วคนพิการส่วนมากเลยนะคะที่พิการตอนเป็นผู้สูงอายุพิการทีหลังไม่ได้พิการแต่กำเนิดก็ยังมีเยอะมากสำหรับผู้พิการแต่กำเนิดเขาก็อยากจะมีประสบการณ์การท่องเที่ยวสักครั้งหนึ่งในชีวิตไปยังสถานที่ต่างๆที่เขาสามารถไปได้นั่งรถไฟได้ขึ้นเครื่องบินได้เดินทางได้เดินสวนสาธารณะได้เหมือนคนปกติตรงนี้มันจะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆถ้าในวันนี้ในกลุ่มของธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจนำเที่ยวสามารถที่จะรองรับคนกลุ่มนี้ได้แล้วแต่ละครอบครัวเชื่อว่าแต่ละครอบครัวในปัจจุบันที่เป็นครอบครัวใหญ่นะที่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่เขาก็อยากจะมีประสบการณ์ที่จะพาผู้สูงอายุผู้สูงวัยผู้พิการในบ้านออกไปเที่ยวด้วยกันในสถานที่ที่พร้อมเชกเช่นเดียวกันกับที่สังคมปัจจุบันทำไมคนเกิดน้อยการที่เขาไม่อยากมีลูกมันไม่ใช่ความผิดค่ะเขาก็จะไปเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเป็นลูกแทนก็เรียกเป็นลูกแทนดังนั้นธุรกิจโรงแรมที่พักหรือธุรกิจนำเที่ยวก็ต้องรองรับโอกาสที่เขาสามารถนำน้องหมาน้องแมวเข้าไปพักผ่อนได้ด้วยอาจจะต้องมีการจัดเป็นห้องสำหรับจองล่วงหน้านะห้องนี้สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงได้อาจจะมีบ้านหมาบ้านแมวมีสนามเด็กเล่นน้องหมาน้องแมวให้พร้อมเสิร์ฟสำหรับกลุ่มคนที่มีความต้องการสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการจะพาน้องหมาน้องแมวเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตอนนี้ความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เยอะมากๆและเป็นกลุ่มที่มีกำลังทรัพย์กำลังซื้อเป็นกลุ่มที่มีกำลังสามารถที่จะพร้อมจ่ายได้ถ้าสมมติว่าธุรกิจนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสถานบริการที่พักโรงแรมบ้านพักรีสอร์ทพร้อมเสิร์ฟความต้องการนี้มันคือโอกาสนะคุณผู้ฟังมันคือโอกาสจริงๆนะคะที่เราสามารถที่จะปรับสภาพหรือพัฒนารูปแบบการให้บริการได้เข้าถึงกลุ่มคนที่มีกำลังแล้วก็มีความชื่นชอบมีไลฟ์สไตล์อดีตอาจจะเป็นข้อจำกัดแต่ปัจจุบันมันต้องเปิดโอเพนนะคะมันเขาเรียกความภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเป็น tourism for all การท่องเที่ยวสำหรับคนทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มทุกสภาพร่างกายแล้วก็ทุกความต้องการมันคือใครก็ได้จะมาเที่ยวพักที่โรงแรมของเราแล้วกลุ่มคนกลุ่มนี้เขาก็จะมีการบอกต่อนะคะการบอกต่อซึ่งการที่เราไปบอกความประทับใจกับคนกลุ่มของสมมติเราชอบน้องหมาน้องแมวท่านหมาท่านแมวอุ๊ยโรงแรมนี้นะสถานที่นี้นะรีสอร์ทนี้นะพาน้องหมาน้องแมวไปแล้วประทับใจมากเลยนี่แหละค่ะกลุ่มเป้าหมายเขาก็จะบอกต่อไปรีวิวไปอะไรมากมายมันก็จะเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการที่พร้อมนะคะพร้อมจะตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้ก็จะกอบโกยได้เลยคุณผู้ฟังที่มาเล่าให้ฟังเพราะว่าที่มาเล่าให้ฟังในรายการเพราะว่าอาจจะมีคุณผู้ฟังที่ทำธุรกิจด้านนี้อยู่นะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์หรืออาจจะจุดประกายไอเดียแล้วก็ยังคงให้กำลังใจกับหลายๆท่านที่รู้สึกว่าการที่เรามีไม้สามขาการที่เราต้องใช้ไม้เท้าการที่เราต้องใช้วีลแชร์มันเป็นข้อจำกัดของการออกไปสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตตอนนี้
มันต้องใช้ชีวิตแบบไม่มีข้อจำกัดแล้วอยากเที่ยวแม้ว่าเราจะนั่งวีลแชร์นะคะเราก็ต้องเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่เราสามารถเดินทางไปได้ด้วยการใช้วีลแชร์สนามบินอะไรต่างๆเขาก็มีบริการรองรับแม้กระทั่งทางลาดทางสำหรับคนพิการสถานบริการภาครัฐภาคเอกชนตอนนี้เริ่มเปิดกว้างเป็นอารยสถาปัตย์หรือว่าเขาเรียกว่า universal design ก็คืออารยสถาปัตย์เป็นการออกแบบดีไซน์ให้เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้กายอุปกรณ์สามารถเดินทางมาใช้บริการเดินทางมาพักผ่อนเดินทางมาท่องเที่ยวได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยคนรอบข้างแจ้งหลายๆคนนะคุณผู้ฟังเขาก็จะมีคุณแม่ที่อายุเยอะแล้วและอาจจะต้องใช้กายอุปกรณ์ด้วยแต่สิ่งหนึ่งเลยคือทุกคนก็เวลาไปเที่ยวเวลาเราไปเที่ยวเราก็อยากจะพาครอบครัวไปมีประสบการณ์มีความสุขไปพร้อมๆกันแบบนี้นะคะก็ด้วยการพัฒนารูปแบบธุรกิจให้ตอบโจทย์กับความต้องการกลุ่มนี้นอกเหนือจากการประชุมสัมมนาการท่องเที่ยวอะไรแล้วไมซ์โฮเทลต่างๆมันจะต้องเกิดขึ้นมากกว่านี้นะคะก็มีโอกาสคุยกับผู้ประกอบการหลายๆคนนะฮะไปพูดคุยเขาก็สะท้อนออกมาว่าจริงๆแล้วเชียงใหม่อ่ะเชียงใหม่มันมีโอกาสเยอะเยอะมากๆเพราะหนึ่งถึงแม้ว่าคนจะโปรโมทว่ามี PM 2.5 แต่ในขณะเดียวกันคนก็รอวันที่ท้องฟ้าสดใสเพื่อที่จะแพ็คกระเป๋าและเดินทางมาเชียงใหม่นั่นแสดงว่าไม่ว่าจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นเชียงใหม่หรือเชียงใหม่เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าหรือเชียงใหม่หรือนครพิงค์เนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นสถานที่เซฟโซนให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจเป็นเมืองที่ปลอดภัยเป็นเมืองที่อากาศดีเป็นเมืองที่ผู้คนน่ารักเป็นเมืองที่ศิลปะวัฒนธรรมถือได้ว่าเป็นมรดกที่สั่งสมกันมาจนถึงปัจจุบันหล่อหลอมให้เป็นเทศกาลสำคัญสำคัญและงดงามเนี่ยมีทุกเดือนมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายการเดินทางก็ง่ายและสะดวกนะคะข้อได้เปรียบของเชียงใหม่เยอะมากถ้าพูดถึงข้อดีอ่ะมีเวลาสัก3วันก็ยังเล่าไม่หมดอ่ะคุณผู้ฟังเนาะจริงๆแล้วนะคะเจอผู้ประกอบการหลายๆเขาก็บอกโอ้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเป็นไงมั่งพาโคเสียงทายแล้วปีนี้เศรษฐกิจจะดีไหมเอาจริงๆนะเราก็มีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจปีไหนถ้าพูดกับคนกลุ่มไหนอ่ะถ้าพูดกับคนกลุ่มที่เขาจัดงานอีเวนต์ออร์แกไนซ์ประชุมสัมมนาเขาก็บอกก็ดีนะเขามีงานเรื่อยๆแต่ถ้าพูดถึงพ่อค้าแม่ขายในตลาดดีเป็นบางช่วงช่วงนี้คือคักช่วงนี้เงียบเหงาคือทุกอย่างมันไม่มีหรอกที่บอกว่าดีมากๆทั้งปีไม่มีมันก็มีขึ้นมีลงมีขายได้ขายไม่ได้มีดีมากดีน้อยไม่ดีบ้างก็สลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ทั้งนี้เราอย่าไปโฟกัสที่คำทำนายหรืออะไรเลยแต่เราต้องโฟกัสที่โอกาสทางธุรกิจโอกาสในการทำมาหากินการหาโอกาสท่ามกลางวิกฤตต่างๆนะคะสิ่งหนึ่งที่จะใช้เสมอๆเลยก็คือว่าทุกคนผ่านโควิดมาได้แล้วนับจากนี้ไม่ว่าจะเจออะไรอ่ะมันก็ไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับช่วงสถานการณ์โควิดแล้วจริงๆนะคะเราผ่านสถานการณ์ที่โอ้โหสุดๆมากันแล้วเรายังยืนหยัดได้จนถึงปัจจุบันนี้เลยทำไมเราไม่ลองหาช่องทางลองหาโอกาสต่างๆให้มากขึ้นนะคะด้วยการพัฒนาตัวเองพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วก็พร้อมจะเปิดสู่ตลาดใหม่ๆเนาะคุณผู้ฟังเนาะไม่ว่าจะเป็นตลาดของเสื้อผ้าอาหารของที่ระลึกนะคะต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยช่องทางออนไลน์ถามว่าบูมไหมบูมมากถ้าเราทำได้ก็ถือว่าโอ้โหปังมากจริงๆนะแต่ว่าทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ประกอบการแต่ละท่านเป็นกำลังใจให้ค่ะ OTOP SME ต่างๆนะคะตอนนี้เขาก็มีโครงการไทยช่วยไทยเปิดตลาดให้กับพี่น้องผู้ประกอบการสินค้า OTOP สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนวิสาหกิจต่างๆได้ไปจัดจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในราคาสุดประหยัดนะคะกับรายการของโครงการไทยช่วยไทยที่เขาจะมีการเปิดตลาดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอทุกคนสุขค่ะทุกวันศุกร์เดี๋ยวศุกร์นี้ก็มีเหมือนกันใครที่ก่อนหน้านี้เอ้ยไม่ได้ไปนะลืมหรือติดภารกิจเดี๋ยวศุกร์นี้ไปกันที่ว่าการอำเภอรวมไปถึงสารกลางจังหวัดด้วยก็จะมีตลาดไทยช่วยไทยนะคะนอกเหนือจากนั้นใครที่บอกว่าโอ้ออกไปไม่ได้จริงๆเลยลูกหลานไปทำงานกันหมดไม่มีใครไปส่งเดี๋ยวมีรถพุ่มพวง มีรถพุ่มพวงค่ะ
ตะเวนเลยไปจอดถึงหน้าประตูรั้วบ้านเลยแบบนี้นะคะรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการเนาะจริงๆแล้วทุกๆโครงการนะคะที่รัฐบาลเขาออกมาเพื่อลดค่าครองชีพช่วยพี่น้องประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงนี้นะคะก็ด้วยความปรารถนาดีอยากให้พี่น้องประชาชนไม่รู้สึกว่าเราเจอเศรษฐกิจที่แย่เจอสถานการณ์ต่างๆที่มันผันผวนจนทุกอย่างมันกระทบกันหมดเลยแต่สิ่งหนึ่งเลยก็คือเราก็ภาครัฐภาคเอกชนก็ประสานจับมือกันช่วยกันทำให้สถานการณ์แล้วก็ภาระต่างๆของพี่น้องประชาชนเนี่ยลดน้อยลงนะคะบรรเทาเบาบางลงเท่าที่จะทำได้เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายค่ะวันหยุดแบบนี้ฟังเพลงดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังชอบเพลงนี้มากเลยแค่ได้รักก็พอนี่แค่ได้มาจัดรายการให้คุณผู้ฟังได้รับฟังก็พอละวันนี้ใครอยู่บ้านเงาๆทักทายกันเข้ามาหลังไมค์ได้นะคะ0532767693ค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านก็เปิดสวทชเชียงใหม่อยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เปิดสถานีตลอดทั้งวันนะคะ55ปีแล้วนะที่เราอยู่ด้วยกันมาเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านอายุมากกว่าสวทเชียงใหม่อีกแต่ก็ยังคงให้เกียรติเปิดฟังข่าวสารดีๆให้กำลังใจดีเจกันเข้ามาทางหลังใหม่นะคะ Happy Anniversary 55ปีสวทเชียงใหม่ค่ะ

รักสวทไปนานๆค่ะสวทเชียงใหม่ของเราก็รักคุณผู้ฟังแบบไม่มีเหตุผลเลยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันในทุกๆวันและทุกๆชั่วโมงค่ะเพลงต่อมาจากพี่ลำดวนสันทรายบอกว่าแถวทางสันทรายลมโชคเนี่ยทุเรียนเยอะมากเป็นห่วงนะคะทานให้น้อยอร่อยไปนานๆค่ะทานวันละนิดวันละหน่อยพอหรือว่าวันเว้นวันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีมอบเพลงดอกไม้ให้คุณเวอร์ชันของคุณแจ้ค่ะบอกว่ามอบดอกไม้ให้กับในโอกาสครบรอบ55ปีสวทเชียงใหม่เปิดให้ฟังไปพร้อมๆกันค่ะ

เป็นสื่อที่เป็นที่พึ่งให้ประชาชนต่อไปขอบคุณที่ตามรับฟังกันเสมอมาค่ะยังมีบทเพลงตามคำขออีกหลายเพลงขออนุญาตส่งท้ายกันด้วยบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์นะคะจากคุณพี่แฟนๆสวทเชียงใหม่ค่ะจากทางแม่ริมนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งลืมถามว่าโทรมาจากที่ไหนสุมาเตยเตยเจ้าเนื่องจากว่ารับสายโทรศัพท์กันอย่างต่อเนื่องนะคะขอบพระคุณจริงๆค่ะที่อยู่เคียงคู่กันกับสวทเชียงใหม่เราจะอยู่ด้วยกันส่งมอบความรู้สึกดีๆส่งมอบกำลังใจเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันและก็อยู่เคียงข้างคุณผู้ฟังในทุกๆสถานการณ์ทั้งในวันที่คุณสุขในวันที่คุณเศร้าในวันที่ทุกคนต้องการที่พึ่งเราก็จะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกันตลอดไปนะคะส่งท้ายกันด้วยอีก2บทเพลงค่ะขอกันเข้ามาของคุณเทอุเทนพรหมินทร์แล้วก็คาราบาวนะคะวันนี้เปิดเพลงตามใจคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้เรามีนัดกันวันพรุ่งนี้วันพฤหัสนะคะสัญญากับคุณผู้ฟังไว้เสมอว่าวันพฤหัสจะเป็นวันแห่งเพลงลูกทุ่งลิสต์เพลงไว้รอได้เลยพรุ่งนี้มาเจอกันเวลาเดิมบ่ายสามโมงกว่านะคะทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์ขอเพลงกันได้ใครอยากฟังเพลงลูกทุ่งในรายการคุยสบายยามบ่ายพบกันพรุ่งนี้บ่ายสามโมงกว่าวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้เป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีนำคณะตรวจค้นวิลล่าบนเกาะพะงันพร้อมสั่งกวาดล้างโนมินีและขบวนการฟอกเงินข้ามชาติทั่วประเทศโดยย้ำให้บังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะตรวจค้นวิลล่าบนเกาะพะงันพร้อมสั่งกวาดล้างโนมินีและขบวนการฟอกเงินข้ามชาติทั่วประเทศโดยย้ำให้บังคับใช้กฎหมายเด็ดขาด
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเข้าตรวจสอบเป้าหมายภูวิลล่าหรูที่เข้าข่ายการใช้โนมินีในการถือครองอสังหาริมทรัพย์และประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขบวนการโนมินีที่พบในปัจจุบันมีความซับซ้อนในลักษณะการเปิดบริษัทหลายบริษัทจนทำให้ตัวบริษัทนั้นดูเสมือนว่ายังมีสัญชาติไทยอยู่แต่ในความเป็นจริงการครอบครองบริหารกำหนดทิศทางของบริษัทนั้นเป็นของต่างชาติโดยตามที่กฎหมายกำหนดแล้วคนไทยต้องถือหุ้นร้อยละ51และต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ49พบกรณีที่น่าสงสัยคือบุคคลคนเดียวมีชื่อเป็นเจ้าของบริษัทกว่า200แห่งเพื่อใช้เป็นช่องทางครอบครองที่ดินและประกอบธุรกิจจึงสั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดว่าเข้าข่ายการฟอกเงินจากข้ามชาติเพื่อมาเปลี่ยนสภาพเป็นอสังหาริมทรัพย์ในไทยหรือไม่หากพบความผิดต้องสกัดกั้นและยึดทรัพย์ตามขั้นตอนทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: สสขอนแก่นพรรคกล้าทำเข้าแจ้งความหลังถูกข่มขู่กรณีช่วยเหลือชาวบ้านตรวจสอบโรงงานเคมีปล่อยน้ำเสียยืนยันเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้ประชาชนถึงที่สุด
9: นายเอกชัยสืบสารคามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต3พรรคกล้าทำเดินทางเข้าลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นหลังถูกโทรศัพท์ลึกลับและบุคคลอ้างว่าเป็นหุ้นส่วนโรงงานเคมีพันข่มขู่ทำร้ายร่างกายและมุ่งเอาชีวิตสาเหตุมาจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนของชาวบ้านในตำบลหนองโกอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่โรงงานลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่พื้นที่การ เกษตรและแหล่งน้ำธรรมชาติมานานกว่า4ปีนายเอกชัยเปิดเผยว่าตนเองในฐานะผู้แทนราษฎรได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงงานดังกล่าวพบว่าส่งผลกระทบต่อที่ดินทำกินของชาวบ้านกว่า50ไร่และสัตว์น้ำล้มตายจำนวนมากโดยในระหว่างการตรวจสอบนอกจากจะถูกข่มขู่โดยตรงแล้วยังมีส.ส.ต่างพรรคและกลุ่มนายทุนโทรศัพท์มาขอให้ยุติเรื่องนี้แต่ตนยืนยันไม่เกรงกลัวและจะเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้ชาวบ้านจนถึงที่สุดชุติประภาศรีบุญสมสวท.ขอนแก่นรายงาน
10: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรจัดโครงการพบปะรับทราบปัญหาและความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าแซะโดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า800คน
11: นายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่1ณองค์การบริหารส่วนตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมรับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากประชาชนอย่างใกล้ชิดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและข้าราชการอบจ.ชุมพรได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงจากทั้งผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ภายในงานมีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆในอำเภอท่าแซะเข้าร่วมกว่า850คนโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในจังหวัดชุมพรที่ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุนด้านสถานที่อุปกรณ์และการอำนวยความสะดวกจากผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ชัยพัฒน์มณีชัยสวท.ชุมพรรายงาน
10: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16 น.10 น. ถึง 17 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

คุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันหยุดราชการค่ะแต่ก็วันนี้นะคะก็ยังคงมีหลายๆโรงเรียนนะคะที่ยังคงเปิดทำการเรียนการสอนค่ะ

คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะก็เป็นวันสำคัญอีกวันนึงนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันพืชมงคลค่ะก็เป็นวันหยุดราชการดังนั้นนะคะในช่วงเย็นวันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณพี่ดวงรัตน์นะคะก็ช่วยแจ้งข้อมูลนะคะบริเวณที่มีการจราจรติดขัดนะคะบริเวณแยกศาลเด็กตอนนี้ก็ได้แจ้งข้อมูลนะคะให้กับทางท่านผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ทราบแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็เชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะคะก็ยังคงเร่งในเรื่องของการระบายรถนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้วันพุธที่13พฤษภาคม2569นะคะวันนี้ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็มีพิธีที่สำคัญนะคะมีงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินประจำปี2569นะคะโดยในช่วงภาคบ่ายมีการมีขบวนแห่ด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็น่าจะคลี่คลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของขบวนแห่แล้วก็ตอนนี้ที่บริเวณวัดเจดีหลวงนะคะก็มีทั้งพี่น้องประชาชนคนไทยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะคะไปร่วมงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินประจำปี2569นะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยในรายละเอียดของเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าตอนนี้นะคะมาดูในเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันนิดนึงนะคะซึ่งวันนี้ค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะได้มีการพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่13พฤษภาคม2569ตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันของวันพรุ่งนี้นะคะโดยลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงนะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งทางนี้เนี่ยก็เนื่องมาจากมีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวนะคะยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ดังนั้นก็แจ้งเตือนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะรวมไปถึงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะคะและพื้นที่ลุ่มสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงนะคะก็รวมไปถึงในเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าในช่วงกลางวันยังคงมีอากาศร้อนนะคะแต่ว่าในช่วงบ่ายๆก็จะมีในเรื่องของฝนตกลมกระโชกแรงนะคะดังนั้นก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่กำลังขับรถแล้วก็มีฝนตกในช่วงนี้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ซึ่งครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยวันนี้นะคะมาดูในเรื่องของอุณหภูมิสูงสุดกันดีกว่าอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่ที่35องศาเซลเซียสค่ะซึ่งก็อุณหภูมิที่จังหวัดลำพูนก็35องศาเซลเซียสเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าอุณหภูมิที่สูงสุดวันนี้นะคะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ไม่ใช่อยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะวันนี้อยู่ที่จังหวัดแพร่ค่ะเพราะว่าจังหวัดแพร่วันนี้เนี่ยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสนะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่จังหวัดลำปางกับจังหวัดน่านวันนี้สูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสนะคะและที่แม่ฮ่องสอน33องศาเซลเซียสนะคะพะเยา32องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็อุณหภูมิที่จังหวัดเชียงรายนะคะ31องศาเซลเซียสนะคะก็วันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่าอากาศค่อนข้างดีค่ะแต่ก็อย่างที่ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะได้มีการพยากรณ์อากาศว่าวันนี้เนี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของลมกระโชกแรงด้วย
มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้เตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการขับรถนะคะในช่วงที่มีฝนตกหนักก็ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยคราวนี้มาดูข้อมูลนะคะซึ่งเป็นการติดตามกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ภาคเหนือตอนบนนะคะประจำวันที่13พฤษภาคม2569ช่วงเวลา16นาฬิกาค่ะซึ่งเรดาร์ลำพูนเขามีการตรวจพบกลุ่มฝนโปรยฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงปานกลางและฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะมาดูข้อมูลของจังหวัดเชียงใหม่กันดีกว่าว่าตอนนี้ในช่วงเวลา16นาฬิกาเรดาร์ลำพูนเนี่ยเขามีการตรวจพบกลุ่มฝนนะคะอยู่ที่อำเภออะไรกันบ้างของจังหวัดเชียงใหม่นะคะโอ้ต้องบอกว่าหลายอำเภอเลยทีเดียวนะคะก็เริ่มต้นที่อำเภอชัยปราการค่ะเชียงดาวเวียงแหงแม่แตงพร้าวแม่ริมเสมิงแม่วางจอมทองดอยเต่าอมก๋อยแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาหางดงและที่อำเภอฮอดนะคะโอ้ก็หลายอำเภอตอนนี้ที่เรดาร์ลำพูนเนี่ยมีการตรวจพบกลุ่มฝนโปรยฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงปานกลางแล้วก็หนักในบางพื้นที่นะคะก็จังหวัดเชียงใหม่ก็มีฝนตกในช่วงนี้เนี่ยหลายอำเภอเลยนะคะคราวนี้มาดูที่จังหวัดลำพูนมี1อำเภอค่ะที่อำเภอลีนะคะก็ดังนั้นตอนนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังกำลังขับรถนะคะในช่วงที่มีฝนตกแล้วก็ฝนตกหนักต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยนะคะเอาละค่ะมาพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันพืชมงคลนะคะแล้วก็ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขามีพิธีอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหามาประดิษฐานณวัดเจดีหลวงนะคะในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินประจำปี2569ด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะวันพุธที่13พฤษภาคม2569นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธคันธราชหรือพระเจ้าฝนแสนหาพร้อมด้วยเครื่องสักการะขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกเคลื่อนขบวนออกจากวัดช่างแต้มด้วยริ้วขบวนแบบล้านนาอย่างยิ่งใหญ่เพื่อนำมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณวัดเจดีหลวงวรวิหารเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินประจำปี2569ค่ะซึ่งก็มีนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีนะคะซึ่งในทุกๆปีจังหวัดเชียงใหม่จะมีพิธีสักการะบูชาเสาอินทขินหรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลให้แก่ชาวบ้านชาวเมืองค่ะรวมทั้งผู้ที่ทำการเกษตรนะคะที่ต้องการให้มีฝนตกต้องตามฤดูกาลจึงได้มีการอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหาอันเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ที่ผู้คนในจังหวัดเชียงใหม่เชื่อว่าจะสามารถบันดาลให้ฝนตกมาเป็นประธานในขบวนแห่รอบเมืองให้พี่น้องประชาชนได้ส่งน้ำบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตนะคะและเมื่อสิ้นสุดงานประเพณีใส่ขันดอกแล้วก็จะอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหากลับมาประดิษฐานที่วัดช่างแต้มดังเดิมนะคะโดยในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหาออกจากวัดช่างแต้มไปให้ศรัทธาสาธุชนได้สักการะกราบไหว้ภายนอกวัดนะคะเพียง2ครั้งเท่านั้นนะคะก็คือการแห่ขบวนส่งน้ำพระในงานประเวณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่หรือว่างานสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ผ่านมาแล้วนะคะและอีกครั้งนึงก็คือวันนี้เลยนะคะก็คืองานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินนะคะซึ่งเริ่มต้นวันนี้เป็นวันแรกนะคะโดยงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินประจำปี2569นะคะก็เริ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกค่ะวันที่13พฤษภาคม2569นะคะไปจนถึงวันที่10
9พฤษภาคม2569นะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง24นาฬิกาณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะคะก็สามารถร่วมงานประเพณีใส่ขันดอกนะคะเสาอินทขิณนะคะที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19พฤษภาคม2569ค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังรายการนะคะก็สามารถแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์053 276 7 93หรือว่าจะผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราก็ได้เตรียมผลงานเพลงมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขในวันหยุดในวันนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะยังคงมีน้องๆนักเรียนนะคะที่มีการเปิดเรียนในวันนี้นะคะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะก็ใช้เวลาในช่วงเย็นนะคะไปรับบุตรหลานกันนะคะก็หากว่ามีฝนตกนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดนะคะเดี๋ยวในช่วงท้ายๆนะคะเราก็จะมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะสวัสดิ์จราจรจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมารายงานสภาพการจราจรด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างเช่นที่คุณผู้ฟังได้ให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับสภาพการจราจรในเส้นทางต่างๆทางรายการก็ได้มีการประสานงานไปยังท่านพันตำรวจเอกมนัชชัยอินเถื่อนนะคะผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะคะก็จะได้เร่งระบายในเรื่องของการจราจรแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะตอนนี้มีผลงานเพลงมาฝากคุณผู้ฟังกันต่อค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับการฟังเพลงนะคะมาต่อกันกับผลงานเพลงนี้ค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะผลงานเพลงนะคะของคุณบอยโกศิยพงศ์นะคะรักคุณเข้าแล้วนะคะ
1: จนได
0: ้ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะที่มีคุณผู้ฟังนะคะช่วยแจ้งข้อมูลนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของสภาพการจราจรนะคะก็ทางท่านพันตรีเอกมนัชชัยอินเทือนนะคะก็ได้รีบเข้าตรวจสอบนะคะก็บอกว่าวันนี้เนี่ยโรงเรียนดาราวิทยาลัยเนี่ยเขาเปิดเทอมเป็นวันแรกนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยรถก็ชะลอตัวในการเข้าไปรับบุตรหลานนะคะก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรบริเวณด้านหน้าโรงเรียนนะคะไปจนถึงแยกสารเด็กเนี่ยมีปริมาณรถหนาแน่นนิดนึงนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะคะก็ได้มีการประสานงานกับทางโรงเรียนแล้วก็มีการเร่งในเรื่องของการระบายรถนะคะแต่ก็นำเรียนให้กับทุกท่านทราบว่าวันนี้โรงเรียนเปิดเรียนไปวันแรกนะคะสำหรับโรงเรียนดาราวิทยาลัยค่ะแต่ว่าวันเดียววันพรุ่งนี้นะคะก็เชื่อว่าน่าจะเข้าสู่สภาพปกตินะคะโดยวันพรุ่งนี้เนี่ยก็มีข้อมูลนะคะนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับในเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะก็เนื่องจากว่าในวันที่14วันพรุ่งนี้นะคะ14พฤษภาคมนะคะ2569เนี่ยนะคะวันพฤหัสเนาะยาวไปจนถึงวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569นะคะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็มีการประกาศเตือนนะคะแจ้งเตือนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยทราบนะคะกรณีระหว่างวันที่14ถึง18นะคะภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะดังนั้นก็จะได้เป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าเนี่ยในช่วงนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของฝนตกนะคะแล้ว14ถึง18ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็จะมีฝนตกหนักด้วยนะคะดังนั้นข้อควรระวังก็คือในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยรวมไปถึงคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะพี่น้องเกษตรกรควรจะมีการเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรนะคะคราวนี้พอพี่น้องประชาชนทราบแบบนี้แล้วว่าจะมีในเรื่องของฝนตกหนักเพิ่มขึ้นนะคะจะมีการเปลี่ยนนะคะการใช้ยานพาหนะนะคะจากรถจักรยานยนต์เป็นรถยนต์เพิ่มมากขึ้นดังนั้นในเรื่องของการเดินทางนะคะในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งภาคเช้าแล้วก็ภาคเย็นนะคะการรับส่งบุตรหลานนะคะไปโรงเรียนนะคะถ้าหากว่าเป็นช่วงที่มีฝนตกเนี่ยก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ปกครองเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนจากการใช้รถจักรยานยนต์มาเป็นรถยนต์ดังนั้นก็อาจจะทำให้มีปริมาณรถในท้องถนนเนี่ยจำนวนมากขึ้นดังนั้นนะคะก็สิ่งที่อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมก็คือการเผื่อเวลาในการเดินทางนะคะแล้วก็ที่สำคัญอยากให้ทุกท่านนะคะปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่นะคะช่วงเวลาที่ห้ามจอดนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องขอความร่วมมือทุกท่านนะคะปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดด้วยนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังที่ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD นะคะท่านแรกเลยคุณวารินนะคะคุณวารินบอกว่าวันนี้ที่วัดป่าบงหนองหานครึ้มๆนะคะไม่ค่อยมีแดดเลยอากาศดีนะคะดีใจด้วยนะคะคุณสุทัศน์ก็บอกว่าที่สันป่าตองนะคะอากาศดีแต่ว่ายังคงร้อนอบอ้าวนะคะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าฝนใกล้จะตกก็ได้นะคะแล้วก็คุณฤทธิ์ก็ทักทายมาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณสิริพรนะคะก็บอกว่าสวัสดีวันพุธนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านมีความสุขด้วยคุณสิรินันบอกว่าที่แม่ทาฝนตกดีจังเลยนะคะแล้วก็คุณโสพลนะคะก็ทักทายสวัสดีทุกท่านมาด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการนะคะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะเราก็จะมีการสัมภาษณ์ท่านสารวัตรจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องมานำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะก็เป็นกรณีในเรื่องของภัยออนไลน์นะคะซึ่งทางท่านพลตำรวจตรีธวัชชัยพงศ์วิวัฒนชัยท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะซึ่งท่านรับผิดชอบงานศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของตำรวจภูธรภาค5ก็ ฝากแจ้งเตือนภัยมาให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพด้วยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยทางตำรวจสอบสวนกลางนะคะหรือว่าชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า CIB เนี่ยนะคะโดยบก.ปอท.เขามีการจับกลุ่มนะคะแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะซึ่งเป็นคนไทยนะคะชื่อนายอมรเทพหรือชื่อเล่นชื่อต้าอายุ35ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาโดยนายต้าเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นแก๊งกองร้อยปอยเป็ดนะคะโดยนายต้าเนี่ยนะคะเวลาที่เขาหลอกพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็จะแต่งชุดเครื่องแบบตำรวจนะคะเขามียศด้วยนะเขาใส่เครื่องแบบตำรวจเป็นยศพันตำรวจโทนะคะโอ้โหทรงผมโอ้โหได้เลยนะคะแล้วยังไม่พอนะฉากหลังเขาเนี่ยเวลาเขาวิดีโอคอลนะคะหลอกลวงพี่น้องประชาชนเนี่ยฉากหลังเขาก็จะทำเหมือนกับเป็นสถานีตำรวจเลยนะคะโอ้โหองค์ประกอบเนี่ยเข้าฉากเนี่ยครบถ้วนนะคะแล้วก็หลอกลวงพี่น้องประชาชนนะคะบอกว่าตัวเองเป็นตำรวจนะคะยศพันตำรวจโทเนาะมีการใส่ชุดเครื่องแบบนะคะแล้วก็วิดีโอคอลนะคะข่มขู่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความกลัวนะคะแล้วก็หลอกให้โอนเงินบอกว่าเนี่ยมาตรวจสอบถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วไม่เจอว่าทำผิดกฎหมายเดี๋ยวจะคืนเงินนะคะแต่ไม่มีใครได้คืนเลยนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนเนี่ยในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะก็เริ่มเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่แรกนะที่โทรมาหาพี่น้องประชาชนแต่ว่าแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยก็จะทำงานกันเป็นขบวนการนะคะโดยเริ่มต้นเนี่ยก็โทรศัพท์มาหาพี่น้องประชาชนที่เป็นเป้าหมายเขาแล้วแหละนะคะตาแอบอ้างนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารบ้างล่ะเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะถูกเอาข้อมูลไปใช้ในการเปิดบัญชีธนาคารเอาข้อมูลไปใช้ในการเปิดซิมโทรศัพท์แล้วตอนนี้เนี่ยก็ถูกใช้เป็นบัญชีม้านะคะหรือไม่ก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีคนเอาบัญชีซึ่งเป็นชื่อของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะตอนนี้กำลังจะมาถอนเงินที่ธนาคารนะแล้วก็มีใบมอบอำนาจจากพี่น้องประชาชนมาด้วยแต่ธนาคารเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารปลอมนะคะก็บอกว่าเนี่ยก็ดูแล้วว่าไม่น่าจะจริงก็เลยไม่ได้อนุมัตินะดังนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าให้เหยื่อหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกนะไม่สะดวกเดินทางมาก็เดี๋ยวจะทางธนาคารปลอมเนี่ยเจ้าหน้าที่ธนาคารปลอมเนี่ยจะประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้นะคะอันนี้ก็จะมารูปแบบนี้แล้วเขาก็จะให้มิจฉาชีพคนที่2ซึ่งแอบอ้างเป็นตำรวจเหมือนนายต้านี่แหละนะคะหรือนายอมรเทพนี่แหละนะคะก็โทรศัพท์มาแล้วก็ขอแอดไลน์พอแอดไลน์ปุ๊บก็จะใช้ภาพนะคะเป็นสถานีตำรวจอะไรเงี้ยนะคะโลโก้เป็นของตำรวจเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือสุดท้ายก็จะวิดีโอคอลนะคะแล้วก็ข่มขู่บอกว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจปลอมเนี่ยได้จับกุมผู้ต้องหามาแล้วเนี่ยแล้วผู้ต้องหาเนี่ยก็ให้การซัดทอดนะคะบอกว่าพี่น้องประชาชนหรือว่าเหยื่อเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดตอนนี้ก็เลยถูกแจ้งข้อกล่าวหาด้วยทั้งคดียาเสพติดถูกแจ้งข้อหาฟอกเงินโอ้โหเป็นบัญชีม้าพอใครได้รับแบบนี้ใช่ไหมคะมีวิดีโอคอลมาด้วยนะคะแล้วก็โชว์นะคะไม่ว่าจะเป็นหมายเรียกหมายจับปอมมีชื่อเราด้วยนะคะมีหมายเลขประชาชนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ครบถ้วนนะคะก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความกลัวพอกลัวปุ๊บก็เลยเชื่อนึกว่าเป็นตำรวจจริงนะคะแล้วตำรวจปลอมเนี่ยก็บอกว่าต้องโอนเงินมาให้ตรวจสอบถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะโอนเงินคืนให้ภายใน2ชั่วโมง3ชั่วโมงบ้างล่ะนะคะล่าสุดนะคะก็ใช้วิธีให้พี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะเป็นผู้สูงวัยเนี่ยไปถอนเงินค่ะไปถอนเงินสดจากธนาคารนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายสืบนะคะไปถึงบ้านเลยไปรับเงินมาตรวจสอบถ้าตรวจสอบแล้วเนี่ยว่าไม่เจอว่ามีการกระทำความผิดเดี๋ยวสายสืบเนี่ยจะเอาเงินมาคืนนะคะก็พอรับเงินไปแล้วก็ไม่มาคืนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการหลอกลวงรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์การข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวนะคะคราวนี้ก็ปรากฏว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจ นะคะสอบสวนกลางเนี่ยนะคะเขาก็สามารถจับกลุ่มตัวนายต้าหรือว่านายอมรเทพเนี่ยนะคะที่ทำหน้าที่เป็นตำรวจปลอมแต่งชุดเครื่องแบบตำรวจปลอมเนี่ยข่มขู่นะคะพี่น้องประชาชนนะคะในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์จับได้นะคะเพราะว่าตัวผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยเป็นคนไทยเนาะแล้วก็ปกติเนี่ยนะคะเวลาที่เขาไปเข้าฉากอะไปเข้าฉากแล้วก็วิดีโอคอลมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนในประเทศไทยเนี่ยตัวเขาไม่ได้อยู่ในประเทศเราเนาะเขาอยู่ต่างประเทศนะคะคราวนี้ปรากฏว่าเขาก็คงคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวเขาได้เพราะว่าตัวเขาอยู่ต่างประเทศนะคะไปใช้ฉากไปแต่งเครื่องแบบหลอกลวงเนี่ยติดต่อเนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศแต่เขาเป็นคนไทยเขาก็ต้องกลับมาในประเทศไทยนะคะพอกลับมาในประเทศไทยเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการสืบสวนติดตามเนาะแล้วก็ขณะที่เขากำลังเตรียมตัวนะคะจะกลับไปทำงานต่อนะคะเป็นตำรวจปลอมต่อนะคะในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะคะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำการสืบสวนติดตามสามารถจับกลุ่มตัวนายต้ามาดำเนินคดีโอ้โหต้องบอกว่าถูกจำคุกเมื่อยาวแน่เลยเพราะว่าในการหลอกลวงนะคะในรูปแบบแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมีพี่น้องประชาชนเนี่ยตกเป็นผู้เสียหายเป็นจำนวนมากนะคะโอ้โหถูกดำเนินคดีไม่รู้จะติดคุกยาวนานแค่ไหนเลยนะคะดังนั้นนะคะวันนี้ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะจับกลุ่มนะคะกลุ่มขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้แล้ว1คนแต่ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ท่านพลตำรวจตรีธวัชชัยพงศ์วิวัฒนชัยนะคะท่านก็ฝากมานำเรียนให้กับผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าถึงแม้ว่าจะจับได้ตอนนี้1คนนะแต่ยังมีอีกเยอะเลยนะคะผู้ที่ไปทำงานให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะแก๊งสแกมเมอร์ในรูปแบบเนี้ยยังมีอีกเยอะเลยนะคะไม่ได้หมายความว่าจับกลุ่มนายต้า1คนแล้วเนี่ยกลุ่มขบวนการเนี้ยจะหยุดการหลอกลวงเขายังไม่หยุดนะคะเขาก็ยังมีอีกหลายคนที่จะมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนในรูปแบบนี้นะคะแก๊งกองร้อยปอยเป็ดเนี่ยนะคะก็มาย้ำเตือนว่าดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะอย่าได้หลงเชื่อนะคะถ้าหากว่ามีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐนะคะโดยเฉพาะตำรวจนะคะโทรมาขอแอดไลน์แล้วก็บอกว่าเราเนี่ยถูกซัดทอดนะมีคดีข้อหาฟอกเงินความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะต้องโอนเงินมาเพื่อตรวจสอบโอ้โหอันนี้นะคะมิจฉาชีพ 100% เลยดังนั้นก็ต้องฝากคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะช่วยกระจายข้อมูลนี้ให้กับบุคคลในครอบครัวนะคะแล้วก็ญาตินะคะเพื่อนนะคะให้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพไม่มีแน่ๆที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐนะคะจะโทรศัพท์มาขอแอดไลน์แล้วก็ข่มขู่นะคะส่งหมายเรียกหมายจับปลอมทางไลน์ไม่มีค่ะโดยเฉพาะให้โอนเงินไม่มีอย่างแน่นอนนะคะถ้ามีแบบนี้ก็คือโจรแน่นอนเลยนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพกันค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่าเวลานี้นะคะเราจะไปสัมภาษณ์นะคะท่านสารวัตรจราจรนะคะจากกลุ่มงานจราจรตำรวจเรือจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะยินดีต้อนรับนะคะพันตำรวจตรีวิวัฒน์ธารโสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้กำกับและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีวิวัฒน์คะเมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ฟังก็แจ้งเข้ามาว่าที่บริเวณนะคะแยกศาลเด็กนะคะใกล้ๆโรงเรียนดาราวิทยาลัยเนี่ยโอ้โหมีปริมาณรถมากเลยนะคะก็ทางท่านผู้กำกับมนชัยอินเถื่อนนะคะก็แจ้งบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกนะคะที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยเนี่ยเขาเปิดการเรียนการสอนเป็นวันแรกนะคะก็เลยทำให้ในเรื่องของปริมาณรถวันนี้มีปริมาณรถเยอะนิดนึงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้เร่งในเรื่องของการระบายรถแล้วนะคะแล้วในเส้นทางอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะสวัสดิ์วิวัฒน์ค่ะ
1: ครับช่วงนี้นะครับก็เป็นการเปิดเทอมของโรงเรียนต่างๆนะครับอย่างโรงเรียนดาราวันนี้ก็วันแรกแล้วก็โรงเรียนมหาวิทยาลัยนะครับถนนเจริญประเทศนะครับก็เป็นวันแรกนะครับช่วงนี้บริเวณหน้าโรงเรียนนะครับก็จะมีปริมาณรถหนาแน่นหน่อยนะครับเพราะเป็นผู้ปกครองใหม่นะครับรับส่งก็จะมีปัญหาช่วงแรกๆนะครับเดี๋ยวผู้กับก็จัดจราจรเข้าไปอำนวยความสะดวกให้นะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีแยกศาลเด็กนะครับแยกฟ้าห้ามนะครับที่ว่ามีปริมาณรถมากนะครับถนนไม่โดนตอนนี้เริ่มขี้คายนะครับเริ่มดีขึ้นแล้วครับแล้วก็บริเวณแยกวังสิงห์นะครับปริมาณรถมากครับตอนนี้ก็เร่งระบายนะครับครับผมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางหน้าโรงเรียนนะครับแถวแก้วนาวรัตน์นะครับที่ยังมีปริมาณรถมากตอนนี้ก็เร่งระบายกันอยู่นะครับ
0: ค่ะแล้วก็วันนี้เป็นยังไงบ้างคะพิธีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่เป็นพิธีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินนะครับขบวนแห่เพิ่งเสร็จไปนะครับเพิ่งเข้าไปในวัดจีรีหลวงนะครับประเด็นนี้ก็จะมีพิธีนะครับพิธีเปิดนะครับแล้วก็ฝากวางแผนด้วยนะครับช่วงเย็นนะครับก็จะมีปริมาณรถที่ผู้ศรัทธาไปทำบุญเยอะนะครับที่บริโดยรอบบริเวณวัดจีรีหลวงนะครับ
0: แต่ว่าในเรื่องของการที่คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะจะไปร่วมงานดังกล่าวก็อยากจะมีคำแนะนำว่าควรจะใช้รถโดยสารสาธารณะดีไหมคะแล้วก็จอดรถไว้ใกล้ๆนะคะหรือไม่ก็ออกกำลังกายเดินไปร่วมงานค่ะอยากให้สวัสดิ์วิวัฒน์ได้แนะนำคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: ครับก็โดยบริเวณโดยรอบของวัดเจดีย์หลวงเนี่ยจุดจอดรถถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยจะน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะถ้าแนะนำก็เป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นรถสาธารณะนะครับจะสะดวกกว่าครับโดยทางหน้าวัดนะครับถนนตั้งแต่แยกพุทธิโสพลถึงแยกกลางเวียงก็จะห้ามจอดทั้งสองฝั่งนะครับครับผมเพื่อไม่ให้รถเกิดปริมาณรถมากทำให้เกิดรถติดนะครับครับ
0: ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสภาพภูมิอากาศสวัสดิ์วิวัฒน์คะวันพรุ่งนี้14พฤษภาคมนะคะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็บอกว่าเนี่ยนะคะจะมีฝนตกมากยิ่งขึ้นเนาะช่วงระหว่าง14ถึง18ดังนั้นนะคะกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็มีความพร้อมในเรื่องของการเตรียมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในทั้งภาคเช้าภาคเย็นเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นวันเปิดทำงานนะคะวันนี้วันหยุดเนาะวันนี้วันหยุดราชการแต่ก็อาจจะมีโรงเรียนบางแห่งนะคะที่เปิดการเรียนการสอนวันนี้แต่วันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีหลายๆโรงเรียนแล้วเนาะที่เริ่มเปิดภาคเรียนพร้อมกันนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะอันนี้เราก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการอำนวยความสะดวกทั้งในเรื่องของฝนตกเอ่ยแล้วก็เกี่ยวกับการประสานงานกับทางโรงเรียนอันนี้ทำยังไงบ้างนะคะ
1: ครับโดยผู้กำกับก็ให้ตำรวจจราจรที่อยู่หน้าโรงเรียนก็ประสานงานกับโรงเรียนต่างๆนะครับเรื่องการจัดการจราจรนะครับในการมารับส่งบุตรหลานตอนเช้าตอนเย็นนะครับแล้วก็ในเรื่องของฝนฟ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถยนต์นะครับที่ว่ามารับบุตรชอบว่าเตรียมความพร้อมนะครับส่วนตำรวจจราจรก็เตรียมความพร้อมเต็มที่ครับในการอำนวยความสะดวกในชั่วโมงเร่งด่วนนะครับทั้งเช้าเย็นนะครับแล้วก็หน้าสถานศึกษาครับ
0: แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการรณรงค์การขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะเราก็ยังอยากจะขอความร่วมมือคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีอาจจะมีฝนตกบ้างแต่ว่าการสวมหมวกนิรภัยเนี่ยนะคะก็กันฝนได้ด้วยเนาะสวัสดิ์แล้วก็ป้องกันด้วยถ้าหากว่าเราเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดนะคะ
1: ครับการสวมหมวกนิรภัยเนี่ยก็ตอนนี้ก็บังคับ 100% นะครับก็ช่วงนี้หน้าฝนนะครับถนนลื่นนะครับ ถ้าสวมหมวกนิรภัยก็ป้องกันครับเซฟเขาเรียกว่าอุบัติเหตุของเราได้ครับเกือบ 100% นะครับ
0: ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยที่ไม่คาดคิดเนาะจากเจ็บมากก็จะเจ็บน้อยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงตอนนี้ที่มีฝนเนี่ยก็ช่วยกันฝนด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคค่ะท่านสวัสดิ์วิวัฒน์จะมีอะไรฝากคุณผู้ฟังในช่วงท้ายนี้เชิญได้เลยค่ะ
1: ครับผมก็ฝากนะครับช่วงนี้นะครับบริเวณหน้าศึกษานะครับผู้ปกครองที่ไปรับบุตรหลานนะครับในทางโรงเรียนเขาก็จะแจ้งในไลน์กลุ่มนะครับว่าประตูเปิดโรงเรียนกี่โมงนะครับแนะนำก็รอให้โรงเรียนเปิดนะครับค่อยเอารถไปจอดที่ถนนนะครับหน้าโรงเรียนนะครับเพื่อลดปัญหาการจราจรนะครับขอความร่วมมือด้วยนะครับ
0: ค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะพันตำรวจตรีวิวัฒน์ธารโสสารวัตรจราจรจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณมากๆค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับท่านผู้ประกาศการท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็มาดูข้อมูลกันต่ออีกนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันพรุ่งนี้เนี่ยวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นะคะก็เป็นวันเกิดต้องบอกว่าแบบนี้นะคะของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ชื่อย่อว่าสวทเชียงใหม่ของเรานะคะทางท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะทุกท่านนะคะร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ55ปีสวทเชียงใหม่นะคะก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ร่วมอุทิศส่วนกุศลให้กับพี่น้องอดีตบุคลากรผู้ล่วงลับนะคะวันพรุ่งนี้ที่สวทเชียงใหม่เขาก็จะมีพิธีสงฆ์แล้วก็มีพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่อดีตบุคลากรนะคะมีการถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยนะคะก็ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะท่านไหนนะคะสะดวกนะคะแล้วก็อยากจะร่วมนะคะในวันสำคัญซึ่งเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ55ปีสวทเชียงใหม่นะคะก็สามารถเรียนเชิญนะคะซึ่งกำหนดการเนี่ยก็จะเริ่มในเวลาตั้งแต่ 9:30 นาทีเป็นต้นไปนะคะก็ต้องบอกว่า Happy Birthday นะคะสวทเชียงใหม่นะคะคุณพี่ดวงรัตน์นะคะก็ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสวทเชียงใหม่ PRD ด้วยแล้วก็บอกว่าสุขสันต์วันเกิดสวทเชียงใหม่นะคะแล้วก็ได้อวยพรให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านของสวทเชียงใหม่ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะโอ้โหขอบคุณพี่ดวงรัตน์นะคะคุณสิริพันธ์ก็ทักทายเราเข้ามาด้วยคุณสุรินทร์นะคะคุณสุรินทร์บอกว่าที่นครศรีธรรมราชวันนี้เนี่ยมืดครึ้มทั้งวันอากาศร้อนไม่มีลมเลยนะคะแต่ก็คุณสุรินทร์นะคะก็ยังอยากให้ทุกท่านมีความสุขนะคะในช่วงยามบ่ายวันนี้นะคะแล้วก็มีคุณอัญชนาด้วยทักทายเราเข้ามาขอบคุณทุกท่านเลยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะก็ในเรื่องของภัยออนไลน์นะคะก็อย่างที่ได้นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังว่าวันนี้วันหยุดแต่ว่ามิจฉาชีพเนี่ยนะคะไม่หยุดแน่นอนที่จะหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะคะในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในรูปแบบการข่มขู่ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงินนะคะอันนี้ก็ยังคงมีอยู่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยนะคะจะเน้นนะคะไปที่เด็กๆด้วยถ้าเป็นรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะเน้นไปที่เด็กนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้สูงวัยดังนั้นก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะคุณผู้ฟังนะคะได้แจ้งเตือนให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพด้วยนะคะถ้าหากว่าเรานะคะถูกแจ้งความดำเนินคดีอะอย่างเช่นมิจฉาชีพที่ปลอมเป็นตำรวจเนี่ยแล้วก็ข่มขู่แบบนี้เนี่ยนะคะถ้าว่าเราถูกแจ้งความดำเนินคดีนะคะต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจะไม่มาส่งหมายเรียกหมายจับทางไลน์นะคะเขาจะส่งในรูปแบบของเอกสารแล้วก็จะมีพลนำสารนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเนี่ยนะคะเขาจะนำหมายเรียกหมายจับเนี่ยไปส่งให้ถึงบ้านนะคะไม่มีมาส่งไลน์แล้วตำรวจเนี่ยนะคะไม่มีแน่นอนที่จะมาให้พี่น้องประชาชนเนี่ยโอนเงินนะคะโอนเงิน ให้ตรวจสอบนะคะอันนี้เป็นมุกที่ใช้มาตั้งแต่เริ่มและยังคงใช้นะคะดังนั้นอย่าได้หลงเชื่อตำรวจจริงไม่มีทางที่จะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยโอนเงินมาให้อย่างเด็ดขาดนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพถ้าเขาบอกว่าโทรมาจากตำรวจนะคะก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นขอชื่อนะคะนามสกุลเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปนะคะวางสายไปเลยนะคะแล้ววิธีการที่เราจะตรวจสอบนะคะเราก็ทำได้ง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชัน Police Care นะคะซึ่งเขาจะมีการบริการนะคะตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็เอาชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่แก๊งมิจฉาชีพโทรมาบอกเนี่ยนะคะก็เข้าไปพิมพ์เลยนะคะพอไปพิมพ์ชื่อนามสกุลปุ๊บนะคะคลิกตรวจสอบปุ๊บก็จะขึ้นมาเลยว่าเป็นตำรวจที่อยู่ในระบบนะคะฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำแหน่งอยู่ที่ไหนนะคะพอเราได้ชื่อตำแหน่งปุ๊บเขาจะมีการบริการอีกในแอปพลิเคชัน Police Care นะคะก็คือค้นหาสถานีตำรวจเราก็จะไปค้นเลยนะคะว่าตำรวจเมื่อกี้นะคะที่เราค้นเจอแล้วว่าตำแหน่งเขาอยู่ที่สถานีตำรวจอะไรเนี่ยนะคะเราก็ไปการบริการค้นหาสถานีตำรวจแล้วก็พิมพ์ชื่อสถานีตำรวจนะคะแค่แป๊บเดียวก็จะขึ้นมาเลยไม่ว่าจะเป็นชื่อท่านผู้กำกับหัวหน้าสถานีตำรวจเบอร์โทรมือถือพุ่มกับเบอร์โทรสถานีตำรวจนะคะเราก็โทรศัพท์ไปที่สถานีตำรวจเลยว่าขอเบอร์โทรขอสายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่โทรมาใช่ไหมคะที่แอบอ้างพอเราโทรไปเช็คนะคะก็เชื่อได้ว่าตำรวจท่านนั้นเนี่ยไม่ได้โทรมาแน่นอนนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยมักจะแอบอ้างนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าตำรวจจริงนะคะไม่โทรไปหาพี่น้องประชาชนขอแอดไลน์วิดีโอคอลให้โอนเงินนะคะไม่มีแน่นอนเป็นมิจฉาชีพ 100% ดังนั้นอย่าได้หลงเชื่อนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบ55ปีสวทเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรานัดกันเนาะเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการนะคะเพราะว่าเป็นวันพิเศษของสวทเชียงใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามรายการนะคะเราก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกแล้วก็มีของขวัญส่งตรงถึงบ้านนะคะดังนั้นนะคะย้ำอีกครั้งนึงในเรื่องของภัยออนไลน์ถ้าหากว่าตอนนี้นะเพื่อนที่เรากำลังคุยอยู่ใน Facebook ต่างๆเนี่ยนะคะทักทายมาแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจนะคะนะคะมียศชื่อสกุลนะคะมีภาพโอ้โหอันนี้ต้องระวังนะเพราะว่าตอนนี้มิจฉาชีพเนี่ยนะคะมาอีกหนึ่งรูปแบบในเรื่องของโรแมนต์สแกมนะคะแล้วตอนนี้มิจฉาชีพเนี่ยก็มักจะไปเอารูปของข้าราชการตำรวจรูปจริงนะชื่อนามสกุลจริงของเขาเนี่ยมาทำ Facebookปลอมนะคะแล้วก็อาจจะมาขอเป็นเพื่อนนะคะมาจีบนะคะมาทักทายมาพูดคุยสร้างความคุ้นเคยประมาณสักเป็นเดือน2เดือนนะคะจนกว่าเหยื่อจะหลงเชื่อหลังนั้นก็จะชักชวนให้ลงทุนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่มิจฉาชีพจะมาหลอกพี่น้องประชาชนในรูปแบบของโรแมนต์สแกมดังนั้นรู้เท่าทันอย่าได้หลงเชื่อค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ถ้าหากว่าเราระวังเต็มที่แล้วนะแต่ว่ายังคงเพรียงพร้ำค่ะก็นะคะต้องรีบโทรแจ้ง1441นะคะถ้าหากว่าเราตกเป็นผู้เสียหายในคดีออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดท่านต้องรีบโทรแจ้งไปที่1441นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะวันพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะคะแล้วก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำเทคโนโลยีผสานกับแนวทางการฝึกจิตและหลักธรรมเพื่อการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
2: Do it now โหลด App PA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่น

0: PA
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำเทคโนโลยีต่อยอดภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมผสานแนวทางการฝึกจิตและหลักธรรมเข้ากับวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจอย่างยั่งยืน
7: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยภายหลังเข้ากราบนมัสการสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรมหาวิหารว่าได้ร่วมกันหารือในหลายประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องการนำภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมมาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ๆเพื่อสร้างคุณค่าให้มากขึ้นอีกทั้งประเด็นสำคัญคือการดูแลสุขภาพแบบครบทั้งกายและใจโดยนำการฝึกจิตและหลักธรรมมาทำงานร่วมกับวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการปรับพื้นที่ทางวัฒนธรรมและศาสนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยที่ตอบโจทย์คนในยุคดิจิทัลและโลกที่เปลี่ยนแปลงพร้อมย้ำว่าเมื่อวิทยาศาสตร์มาบรรจบกับความศรัทธาเชื่อว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์อย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
6: จังหวัดตากบูรณาการการปฏิบัติงานกรณีแจ้งเบาะแสขอความช่วยเหลือฉุกเฉินผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร
8: ์ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายประเดิมเดชยนต์บัญชารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเข้าร่วมประชุมกรณีแจ้งเบาะแสขอความช่วยเหลือฉุกเฉินผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมทราบถึงการแจ้งเบาะแสเพื่อขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการดังกล่าวซึ่งการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานความร่วมมือโดยคณะทำงานได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเบาะแสอย่างละเอียดพร้อมทั้งหารือถึงแนวทางการเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายในกรณีฉุกเฉินเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์รวมถึงการกำหนดมาตรการการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานความมั่นคงกับฝ่ายปกครองให้มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อมุ่งหวังที่จะทำลายวงจรอาชญากรรมข้ามชาติและให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
6: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษเดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง22อำเภอพร้อมเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที
9: ่นายณัฐเวโรจน์บูชาพัฒน์ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษเปิดเผยว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องโดยมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง22อำเภอบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิดพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวของประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงแนวทางปฏิบัติเมื่อถูกสัตว์กัดหรือข่วนผ่านหลายช่องทางทั้งสื่อออนไลน์สถานีวิทยุและหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมด้านแผนควบคุมโรคในกรณีพบการระบาดและประสานการดูแลรักษาผู้ที่ได้รับความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ในทุกพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจังหวัดศรีสะเกษมีระบบเฝ้าระวังและรับมือโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพวีรชัยศิริกาสวท.ศรีสะเกษรายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจาย

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ55ปีสวทเชียงใหม
2: ่ก็เนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีของสวทเชียงใหม่ก็เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ให้บริการกับคนเชียงใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารจากภาครัฐเองนะครับภาคประชาชนเป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนมาให้กับทางภาครัฐจังหวัดในเรื่องของการที่จะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องของการที่จะแก้ไขความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งสวทเชียงใหม่ก็เป็นสถานีวิทยุที่กระจายเสียงในรายการผู้ว่าผู้ประชาชนมาด้วยตลอดในสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นการโต้ตอบ2ทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนเข้ามาในรายการแล้วก็ทางจังหวัดนะฮะเชียงใหม่ได้ดำเนินการอะไรไปตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายแนวทางปฏิบัติของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนก็จะสื่อสารผ่านในช่องทางนี้ในโอกาสที่สวทเชียงใหม่ครบรอบ55ปีก็ขอให้ดำรงความเป็นมาตรฐานในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
3: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียตาย
4: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
4: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
1: เดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวทเชียงใหม
2: ่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงาน Northern Agri Food and Coffee 2026ภายใต้โครงการเชื่อมโยงการค้าอนุภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคงภาคเหนือประจำปีงบประมาณ2569จะระหว่างวันที่19ถึง23มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้แก่กลุ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์กลุ่มเกษตรปลอดภัยที่มีมาตรฐานรับรองกลุ่มสินค้าเกษตร GI กลุ่มผลิตภัณฑ์กาแฟกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่มีศักยภาพในจังหวัดเชียงใหม่สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง14พฤษภาคม2569โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0531126669กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานตามศักยภาพผู้ประกอบการ

วัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่นิชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันค่ะกับปอประสนียพรตติชัยข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆแล้วก็มีการสานรักสานพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยด้วยนะคะช่วงนี้อากาศรู้สึกว่าร้อนมากนะคะแล้วก็มีหลากหลายวิธีการที่จะคลายร้อนเปิดแอร์อย่างเดียวนี่อาจจะสู้ไม่ไหวแถมบินค่าไฟก็พุ่งด้วยลองใช้ตัวช่วยง่ายๆเลยเรื่องของการเปิดพัดลมคู่กับแอร์นะคะแล้วตั้งอุณหภูมิแอร์ไว้ที่ 26-27 องศาเซลเซียสวิธีนี้จะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะเลยนะคะแต่ว่าเลือกการใช้พัดลมธรรมดาหรือว่าจะเป็นพัดลมหมุนเวียนอากาศแบบไหนถึงจะคุ้มกว่ากันนะคะถ้าเป็นแบบที่ใช่สำหรับเราเนี่ยคลิกการใช้พัดลมธรรมดาก็เหมาะกับคนที่ชอบให้ลมเป่าโดนตัวเน้นความคุ้มค่าแล้วก็เน้นการใช้งานทั่วไปวิธีเปิดคู่กับแอร์นะคะให้วางพัดลมในจุดที่รับลมแอร์แล้วก็เปิดโหมดสายจะช่วยให้กระจายความเย็นให้ทั่วตัวแล้วก็บริเวณนั้นได้ดีด้วยค่ะหรือจะเป็นการใช้พัดลมหมุนเวียนอากาศนะคะเหมาะกับคนที่เน้นเปิดในห้องแอร์อยากให้อุณหภูมิเย็นสม่ำเสมอทั่วทั้งห้องแล้วก็ไม่ชอบให้ลมพัดมาจ่อตัวแรงๆนะคะวิธีเปิดคู่กับแอร์พัดลมต้องวางไว้ที่มุมห้องแล้วก็ปรับหน้าพัดลมเหงยขึ้นพัดลมจะช่วยดึงมวลอากาศเย็นให้หมุนเวียนไปทั่วมุมห้องนะคะแล้วก็มีการเช็คพัดลมก่อนซื้อด้วยค่ะต้องมีอะไรบ้างนะคะเพื่อมีการประหยัดขั้นสุดก็แนะนำว่าต้องเป็นมอเตอร์แบบDC ทำงานเงียบนะปรับความแรงลมได้ละเอียดสำคัญเลยก็คือประหยัดไฟกว่ามอเตอร์แบบเก่าหลายเท่านะคะฉลากประหยัดไฟเบอร์5นะคะสังเกตแบบดาวก็คือจะมี5ดาวจะยิ่งประหยัดแล้วก็เป็นตัวการันตีประสิทธิภาพเรื่องของการใช้พลังงานค่ะที่สำคัญเลยก็คือเครื่องหมายมอกขาดไม่ได้เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเคล็ดลับทิ้งท้ายได้พัดลมดีๆมาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมหมั่นถอดล้างใบพัดแล้วก็ตะแกรงด้วยนะคะอย่าปล่อยให้ฝุ่นเกาะหนาเพราะฝุ่นจะทำให้พัดลมทำงานหนักขึ้นกินไฟมากขึ้นแล้วก็ลมไม่แรงเท่าที่ควรนะคะลองนำทริคเล็กในนอนนี่ไปใช้เปลี่ยนพฤติกรรมนิดเดียวได้ทั้งความเย็นที่พอดีตัวแถมสบายกระเป๋าตอนจ่ายค่าไฟกันด้วยค่ะ

0: รักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม
1: ่กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการ Family Time ค่ะก็มีเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการ ODOS 1อำเภอ1ทุนการศึกษาพร้อมตั้งเป้าดึงเด็กคืนสู่ระบบการศึกษาให้เหลือศูนย์นะคะซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็เปิดเผยการประชุมเกี่ยวกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่ประชุมก็เห็นชอบนะเรื่องของการเดินหน้าโครงการ1อำเภอ1ทุนหรือทุน ODOSต่อเนื่องในรุ่นที่2แล้วก็รุ่นที่3เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีศักยภาพแต่ว่าขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เหลือศูนย์ภายในปี2569ด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยจำนวนเด็กที่หลุดออกระบบการศึกษาลดลงจากเดิมประมาณ1ล้านคนเหลือประมาณ 600,000 คนค่ะได้มอบหมายให้กับหน่วยงานในสังกัดร่วมกันกำหนดแนวทางดึงเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้นะคะที่ประชุมยังได้หารือแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายหัวให้เกิดความเสมอภาคเป็นธรรมครอบคลุมนักเรียนในทุกภูมิภาคทั้งโรงเรียนขนาดเล็กขนาดใหญ่รวมไปถึงการผลิตแล้วก็พัฒนาครูให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่นะคะก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทุน ODOS และคณะกรรมการแก้ปัญหาเด็กหลุดระบบการศึกษาเพื่อที่จะขับเคลื่อนภารกิจให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะโดยทุกมาตรการที่หารือจะต้องสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงแล้วก็เกิดผลเป็นรูปธรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืนกันด้วยค่ะ

0: ความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทชเชียงใหม
1: ่ทิ้งท้ายการในเรื่องของการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลซึ่งตอนนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับคุณครูเอกชนทั่วประเทศที่ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ครูเอกชนทั่วประเทศจะไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้านะคะโดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสปสช.แล้วก็สถานพยาบาลของรัฐนำระบบเบิกจ่ายตรงผ่านสปสช.มาใช้ซึ่งกองทุนสงเคราะห์จะทำหน้าที่สำรองจ่ายและชำระเงินให้สถานพยาบาลโดยตรงทำให้ครูสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันทีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะขณะที่สถานพยาบาลยังคงได้รับเงินตามสิทธิประโยชน์เดิมปัจจุบันเนี่ยมีสถานพยาบาลของรัฐเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า700แห่งนะคะแล้วก็ยังเปิดรับเพิ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพด้วยสิทธิประโยชน์ที่ครูเอกชนจะได้รับก็คือครอบคลุมสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลสูงสุดถึง 150,000 บาทต่อคนต่อปีนะคะสามารถเข้ารับบริการสถานพยาบาลของรัฐที่เข้าร่วมโครงการได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองจ่ายช่วยให้เข้าถึงการรักษาได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็เสริมความมั่นคงในอาชีพนะขณะเดียวกันสถานพยาบาลก็ได้ใช้ระบบเบิกจ่ายมาตรฐานเดียวกันลดภาระเอกสารมีระบบการชำระเงินที่โปร่งใสนะคะเกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้ให้แล้วก็ผู้รับบริการแบบครบวงจรนะคะก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูเอกชนแล้วก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามานะคะที่สำคัญเลยก็คือจะเป็นการดูแลบุคลากรการศึกษาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะคะข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางสปสช.กันด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ55ปีสวทเชียงใหม
2: ่เนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีของสวทเชียงใหม่ก็เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ให้บริการกับคนเชียงใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารจากภาครัฐเองนะครับภาคประชาชนเป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนมาให้กับทางภาครัฐจังหวัดในเรื่องของการที่จะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องของการที่จะแก้

0: ด้านข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
1: บุคคลแล้วบุคคลเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
1: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
2: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

0: าสู่ช่วงสูงวัยแล้วจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
0: วันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มติดบ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าตอนหับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังยังคงอยู่แต่กันกุแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงนะเจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการเจ้าวันนี้เฮาไลฟ์รายการผ่านทางเพจของสวทเชียงใหม่ PRD กันตวยนะเจ้าวันนี้น้องเก่งเลือกเพลงที่มาเริ่มต้นกันใหม่เมืองตะวันนี้ก็คือเจียงใหม่เมืองงามเจียงใหม่บ้านเฮามีอันอย่างตี้ดีงามนักนะเจ้าบอกว่าจะเป็นประเพณีศิลปะวัฒนธรรมนะเจ้าสิ่งดีๆที่สวยงามมากมายหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะเจ้าแล้วก็แน่นอนวันนี้เนาะเฮาก็จะได้อู้จากันถึงเรื่องที่เฮาประชาสัมพันธ์กันไว้ตะวานะเจ้านั่นก็คือเรื่องของงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนนะเจ้าโดยท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าท่านจะได้มาอุจากับเฮาคุณผู้ฟังจะเป็นเรื่องราวจะได้นะเจ้าปีนี้รูปแบบของงานเปิ้นเป็นจะได้นะเจ้ามีกิจกรรมอย่างใดอย่างอื่นแหมก่อนอกเหนือจากการที่เราไปใส่ขันดอกแล้ววันนี้มีขบวนแห่อัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหาเนาะบรรยากาศเป็นจะได้กันพ่องเนาะแล้วก็รวมถึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ต่างด้านของท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ท่านจะได้มาอู้จากกับเฮานะเจ้าแล้วก็มาบอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวดีๆฮือหมู่เฮาได้ฮับฟังกันผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก่อนที่เฮาจะไปถึงเรื่องราวข่าวสารนั้นเก่งขออนุญาตรายงานการอากาศนะเจ้าจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเฮือคุณผู้ฟังได้ฮับทราบกันก่อนเพราะว่าถ้าบารายงานคุณผู้ฟังก็จะต้องถามถึงว่าน้องเก่งลืมก่อลืมรายงานก่อบ่ลืมนะเจ้า6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธนะเจ้าภาคเหนือยะเฮายังมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งกันตวยนะเจ้าในส่วนของภาคเหนือตอนบนยังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็เชียงใหม่คุณผู้ฟังมันฮดเหรอ2จังหวัดก็คือแม่ฮ่องสอนกับเชียงใหม่นะเจ้าเชียงใหม่บ้านเฮาจะมีตังใดก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็เฝ้าระวังกันต่อไปนะเจ้าว่าเฮาจะมีฝนตกตังบ้านเฮาก็เฮาจะต้องพร้อมในการที่จะฮับมือกันคือได้นะเจ้าสำหรับการรายงานตรวจพบกลุ่มฝนแรงวันนี้เจ้าคุณผู้ฟังเชียงใหม่เฮาตอนนี้มีฝนตกที่อำเภอชัยประการเจียงดาวเวียงแหงแม่แตงพร้าวแม่ริมสะเมิงแม่วางจอมตองนะเจ้าดอยเต่าอมก๋อยแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาห่างดงแล้วก็ฮอดนะเจ้าเพราะนั้นไผเดินทางไปในเส้นทางพื้นที่ที่มีฝนตกก็ให้เพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยนะเจ้าเนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยกับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังเจ้ากำเดียวเฮาจะได้ไปอู้ไปจ๋านะเจ้ากับท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ท่านก็คงจะพร้อมนะเจ้าที่จะได้มาอู้มาจากกับหมู่เฮาในเรื่องของงานบูชาใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนนะเจ้าบ้านเฮาจะเป็นจะได้ติดตามกันซากกรรมเจ้า

0: คุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันนะเจ้าในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าซึ่งวันนี้แน่นอนนะเจ้าท่านวัฒนธรรมจังหวัดเจียงใหม่คุณกอรวรรณสุ่มมาเจ้าท่านอยู่ในสายกับเราแล้วเราจะได้อู้จักกันถึงเรื่องของงานประเพณีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ของเมืองเจียงใหม่นั่นก็คืองานประเพณีไส้คันดอกบูชาเสาอินทกินประจำปี2569สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า
0: เจ้าวันนี้อันท่านวัฒนธรรมก็ถ้าจะภารกิจนักพอสมควรขอบคุณที่ได้เข้ามาร่วมรายการรอบเวียงเชียงใหม่นะเจ้า
1: เจ้า
0: เจ้าวันนี้เจ้าท่านวัฒนธรรมเจ้าเราจะมาอู้ถึงเรื่องของงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินประจำปี2569เจ้าซึ่งท่านอาจารย์หัวหน้าอาจจะต้องได้อู้ถึงเรื่องของงานประเพณีนี้เป็นจะได้กันพ้องนะเจ้าแล้วก็ในงานเฮามีอันยังพ่องมีอันยังจะใดที่ท่านจะเล่าให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้รับฟังกันเจ้าเจริญเจ้า
1: เจ้าก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ฟังนะเจ้าและผู้ชมเนาะที่กำลังรับชมและรับฟังนะครับติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชียงใหม่นะเจ้าเนาะข้าเจ้าเองนะเจ้าอันในนามของฝ่ายเลขาในการจัดกิจกรรมข้างนี้นะเจ้าเนาะต้องนำเรียนว่างานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นประเพณีติดกูบ้านกูเมืองมาเมื่อนแล้วนะเจ้าเพราะว่าเสาอินทขินก็คือเสาหลักเมืองนะเจ้าเพราะฉะนั้นการที่ตั้งวัดเจดีย์หลวงวรวิหารได้จัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะเพื่อจะที่ต้องการให้ปนห้องว่าป้อเมืองเนาะนำพี่น้องประชาชนเจ้าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้มาสักการะแล้วก็ที่สำคัญนะเจ้าในแต่ละปีเขาก็ได้มีการขอน้ำส่งพระราชทานนะเจ้าสำหรับที่จะมาส่งเสาอินทขินหรือว่าเสาหลักเมืองโดยเฉพาะวันนี้นะเจ้าเป็นวันแรกของงานแล้วก็มีการประกอบพิธีอยู่คณะนี้ก็คือเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชในเรื่องของการหลังจากส่งน้ำส่งแล้วนะเจ้าก็จะเป็นการเจริญพุทธมนต์เพื่อความอยู่ดีมีสุขนะเจ้าโดยเฉพาะเป็นการเจริญพุทธมนต์เสาอินทขินนะเจ้าแล้วก็ต่อจากกิจกรรมนี้นะเจ้าก็เดี๋ยวเสร็จจากพิธีเจริญพุทธมนต์เนี่ยก็จะเป็นการฟ้อนนะเจ้าซึ่งปีนี้มีความพิเศษก็คือทางวัดเจดีย์หลวงนะเจ้าร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้ทำกิจกรรมฟ้อนเป็นห้องว่าจัดฟ้อนเพื่อเทิดพระเกียรติให้กับสมเด็จพระราชินีนะเจ้าเนื่องในโอกาสที่มีพระชนมพรรษาครบ4รอบ48พรรษานะเจ้าในวันที่3มิถุนายนแต่เฮาเนี่ยจะจัดเป็นปีแรกเลยนะเจ้าในการจัดกิจกรรมฟ้อนเนี่ยโดยวันนี้นะเจ้ากระเดี๋ยวถ้าหากว่าท่านติดตามตังไล่สดอย่างต่างๆท่านก็จะได้ชมนะเจ้าจังฟ้อนนี้จำนวน449นะเจ้าก็คือมาจากครบ4รอบนะเจ้าแล้วก็อายุ48บวก1ก็จะเป็น449แล้วก็จังฟ้อนตึงมดก็จะใส่ผ้าไทยภาพขึ้นเมืองสีม่วงนะเจ้าสบายเหลืองนะเจ้าอันนี้เป็นกิจกรรมไฮไลท์ของวันนี้จริงๆมีตั้งแต่เจ้ามาเลยนะเจ้าวันนี้ตั้งแต่หกโมงกึ่งมาแล้วนะเจ้าเป็นพิธีพีกรรมแล้วต่อจากท่านก็เป็นพิธีเป็นขบวนเนาะเป็นห้องเป็นการขบวนอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห้านะเจ้านะอันนี้เจิญมาละแล้วก็ในช่วงบ่ายก็จะเป็นขบวนแห่ตึงน้ำสงตึงพระเจ้าฝนแสนห้ารอบเมืองเชียงใหม่นะเจ้าแล้วก็เข้ามาสู่วัดเจดีย์หลวงนะคะแล้วก็ต่อจากท่านในช่วงบ่ายของบ่ายสามวันนี้นอกจากเขาได้นำส่งพระราชทานในปีนี้มีความพิเศษก็คือว่าได้รับเป็นห้องว่าของพระราชทานเนาะจะเป็นเครื่องสักการะพระราชทานนะเจ้าจากเจ้าคุณพระศินีนาถนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าปีนี้เป็นกิจกรรมที่ตั้งแต่เจ้าถึงค่ำเลยในวันนี้นะเจ้าวันแรกของงานและก็แต่ละวันของงานนั้นก็ยังมีแฮมนะเจ้าหลังจากวันนี้หลังจากพิธีฟ้อนเรียบร้อยแล้วเวทีกลางของเฮาก็จะมีการแสดงทั้งในเรื่องของดนตรีศิลปะการแสดงไพ่ค่ายโชว์อย่างเปิ้นจะมีเปิ้นห้องว่าเปิ้นมาลงทะเบียนละมีการแสดงมีการมีควงหนึ่งเตียนอาจจะเป็นซ้อก็มีนะเจ้าหรือว่าเครือข่ายที่เปิ้นชอบม้วนชอบลำมาฟ้อนมาลำกันอย่างอันนี้สุดคืนอันนี้ต้องนำเรียนเจอีเลยเจ้า
0: ก็คืองานนี้จะมาได้เงียบเลย
1: แม่นเจ้า
0: จะมีความ
1: มีการใส่คำดอกนี่นะใส่ได้ตั้งแต่หกโมงเจ้าไปจนถึงปุ้นอ่ะเอาจนปลายมันอ่ะ
0: เนาะเอาจนตัวเจ้าจะปิดประตูวาดเพื่อนนะเจ้า
1: เพราะว่าเจ้าคุณเพิ่นบอกว่าเจ้าคุณบอกว่าไม่มีปิดประตูวัดนะมาได้ตลอดเพราะว่าอันหลังจากที่บ่มีคนแล้วเพิ่นก็จะทำความสะอาด
0: เจ้า
1: เก็บเรียบร้อยเสมือนบ่มีหยังเกิดขึ้นมาเจ้ามาก็เริ่มใหม
0: ่เพื่อที่จะรองรับเจ้าวันใหม่
1: แม่นเจ้า
0: แม่เจ้าซึ่งกิจกรรมในกู้วันเจ้าหัวหน้าเจ้าจะมีเหมือนกันกู้วันเลยก
1: ็กิจกรรมในแต่ละวันก็จะมีเป็นห้องว่ามีพิธีก็คือมีพิธีเจริญพุทธมนต์เน
0: า
1: ะเจ้าในช่วงแรงอ่ะประมาณนั้นห้าโมงแรงเนี่ยเจ
0: ้า
1: คนก็จะเริ่มพิธีเจริญพุทธมนต์โดยมีเวียนส่วนราชการยังมาร่วมนะครับพี่น้องประชาชน
0: พี่น้องประชาชนสามารถเข้าไปร่วม
1: แม่น
0: ได้จ้
1: ะแต่ว่าในช่วงที่เปิ้นใส่อินทรีย์ก็ใส่ไปเรื่อยๆเลยเจ้าใส่ตั้งแต่เจ้ามานะเจ้าแล้วก็พอในช่วงเมื่อวานเนี่ยเปิ้นก็จะมีโซห้ำอยู่ตลอดอ่ะเจ้าช่วงเมื่อวานนะเจ้าแล้วก็พอช่วงนั้นแรงมาก็จะเป็นการแสดงบนเวทีกลางอย่างที่เจ้านำเรียนนะอาจจะมีหลากหลายแล้วก็ของวัฒนธรรมเองเนี่ยที่เฮารับผิดชอบน่ะจะมีกิจกรรมการประกวดตอนนี้เขายังห้ามสมาร์ทอยู่นะ
0: จัง
1: หวัดติ่มเตื้อ
0: ประกวดอย่างเจ้า
1: ประกวดกองตึงนงประกอบการฟ้อนเป
0: ็
1: นฟ้อนเตียนนะเจ้าเนาะอันเนี้ยเขาห้ามสมาร์ทเด็กเยาวชนอายุบ่ถึง18ปี
0: เจ้า
1: อันในวงนั่นนะเจ้านะเจ้าแล้วก็อันเขาห้ามสมาร์ทอยู่10คณะตอนนี้ก็ใกล้ละนะเจ้าถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่ทางสำนักงานว่าทำได้เลยนะเจ้า
0: อ
1: ันนี้จะประกวดวันที่17เจ้า
0: อ๋อยังมีเวลาฝึกซ้อมเตรียมทีมเนาะถ้าสมัครแล้วเจ้า
1: ต้องนำเรียนว่าปีนี้เฮาบอกประกวดฟ้อนหลายคนถามเข้ามาว่าปีนี้บ่มีประกวดฟ้อนเล็บกาย
0: เ
1: น
0: ี
1: ่ยแต่ปีนี้เฮาเอาฟ้อนเนี่ยไปเป็นส่วนประกอบหนึ่งในกองตึงนง
0: ซึ่ง
1: กองตึงนงเนี่ย
0: เ
1: ป็นกองประกอบฟ้อนอยู่ละ
0: เจ้าเป็นการรักษากองตึงนงเฮาตัวเนาะเจ้า
1: แม่นต้องนำเรียนว่ากองตึงนงเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติโดยจังหวัดเชียงใหม่เฮาเป็นคนเสน
0: อ
1: เจ้าเมื่อปีที่ผ่านมาคือปี68เน
0: า
1: ะอันเนี้ยเฮาอยู่ในทะเบียนบัญชีมรดกของชาติละกองตึงนงเนี่ยเฮาปีนี้เฮาก็เลยอยากจะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสืบทอดถ่ายทอดในเรื่องของกองเฮาก็เลยจัดประกวดกองและคิดว่าน่าจะเป็นประเพณีอินทกิณเนี่ยน่าจะมีการประกวดกองตึงนงและฟ้อนตลอดเจ้า
0: คือมัน
1: เป็นห้องว่า
0: สืบสาน
1: อัตลักษณ
0: ์เจ้า
1: คนเชียงใหม่เขามีหยังเขาก็ฟ้อนเนาะนั่นเนาะเจ้า
0: เจ้าวันนี้เจ้าพอเราอู้ถึงเรื่องของกิจกรรมตีต่างสำนักงานวัฒนธรรมนั้นได้ส่งเสริมแล้วก็ได้จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีนี้ก็คือการประกวดกองตึงนงนะเจ้า
1: แล้วก
0: ็ในส่วนของแคมป์กิจกรรมนึงเจ้าที่น้องเก่งหันแล้วก็น่าสนใจใครเจริญจวนหัวหน้าอู้ถึงสักหน่อยนั่นก็คือนั่งรถรางชมเมืองไหว้สาบูชาอินทคินเจ้า
1: อันนี้ก็เป็นตังงานททเนาะก็จะมีโปรแกรมเหมือนกับว่านักท่องเที่ยวในสนใจนอกจากชมเมืองและเปิ้นก็จะปามาใส่ขันดอกนะเจ้าก็คือได้แอลพอบ้านพอเมืองโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีที่จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมที่จะนำเสนออันจึงไงสู่มรดกโลก
0: เจ
1: ้าเพราะนั้น8แหล่งมรดกโลกวัดเจดีย์หลวงคือ1ใน8แหล่งที่เฮาเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วก็เฮาก็เลยอยากจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเนาะนอกจากจะมาวัดเจดีย์หลวงแล้วอาจจะไปแหล่งต่างๆได้หันได้พานที่มันเป็นแหล่งมรดกที่เฮาเสนอบ่ว่าจะเป็นคู่เมืองแจงเมืองต่างๆนะเจ้าก็ขี่รถเป็นห้องว่ารอบเมืองเนาะแล้วก็มาทำบุญด้วยการใส่ขันดอกก็คือเป็นจุดสุดท้ายนะเจ้า
0: เนาะก็ถือว่าเป็นแหมนึ่งบรรยากาศใหม่ๆนะเจ้าหัวหน้าเพราะว่าเดิมมีก่อนบ่มีเนาะเจ้าม
1: ีปีที่แล้วเนี่ยจ้ะปีที่แล้วก็มี
0: กำลังเริ่มมาแล้วก็เพิ่งจะต่อเนื่องนะ
1: เจ้า
0: ไปการอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวนะเจ้าที่เปิ้นอาจจะสะดวกที่สุดก็คือนั่งรถกลางได้ชมเมืองแล้วก็ยังได้ไปไหว้สาบูชาเสาอินทขินไปกับเฮาตวย นะเจ้าแล้วก็รถดังนี้ก็คือจะผ่านย่านของชุมชนนะเจ้าที่เส้นทางที่นักท่องเที่ยวสนใจอยู่แล้ว
1: เจ้าน
0: ะเจ้าคนรุ่นใหม่หรือว่าเยาวชนบ้านเฮาอ่ะเจ้าจะมามีส่วนร่วมในงานนี้ในงานประเพณีที่เฮาพยายามสืบสานรักษากันไว้เนี่ยนะเจ้าในงานประเพณีเนี่ยเราออนรุ่นใหม่มีจะมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมกับเฮาได้อย่างใดกันท่องอ่ะเจ้า
1: อันนี้เยอะเลยนะเจ้าที่ทางพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเจ้าวาดวัดจิตรีหลวงเนาะท่านมีนโยบายอยู่แล้วนะเจ้าว่ากิจกรรมทุกอย่างเนี่ยเน้นเยาวชนเป็นไว้เน
0: า
1: ะคือเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะขบวนแห่วันนี้ที่เราเห็นขบวนแห่งามๆเนี่ยจะเป็นกลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่เลยนะเจ้าที่เข้ามามีบทบาทและให้เขาได้ซึมซับได้เห็นพิธีกรรมหรือว่าประเพณีเพื่อที่จะให้เขาได้เกิดความศรัทธาในสิ่งที่บรรพบุรุษเฮาสืบทอดกันมานะเจ
0: ้
1: า
0: แล้ว
1: ก
0: ็ติด
1: แม่นเจ้าแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพื้นที่ของวัดเจดีย์หลวงในช่วงงานอินทกิจตั้งแต่13ถึง19เนี่ยเปิ้นฮ้องว่ามันจะมีลานที่เหมือนควงวัฒนธรรมที่บอกให้น้องๆเยาวชนมาปล่อยของกันปล่อยของในที่นี้ก็คืออยากโชว์อยากล้ำอยากอันยังใครมีอันยัง
0: ใครมีความสามารถพิเศษเลยจะได้ก็โชว์ได
1: ้อันนี้เป็นห้องว่าหลายเครือข่ายหลายภาคส่วนหลายจังหวัดเนาะที่มาเนี่ยเปิ้นตั้งอกตั้งใจโดยที่เฮาได้มีค่าใช้จ่ายอย่างฮื้อแต
0: ่
1: เปิ้นมาแล้วต่อมาแสดงเหมือนกับว่ามาแสดงเพื่อเป็นพุทธบูชาเปิ้นว่าจะอันอีน่ะเจ้
0: า
1: เปิ้นบอกว่าอันเหมือนได้มานะก็ได้มาแสดงได้มาตามกิจกรรมก็ส่วนใหญ่ก็เป็นน้องๆเยาวชนหมดเลยเจ้า
0: เพราะว่าน้องๆบ่เดียวในยุคปัจจุบันมีความสามารถนัก
1: ใช่เจ้าน
0: ะเจ้า
1: และที่สำคัญเนี่ยในเรื่องของการใส่อินทขินเนี่ยมันเป็นถ้าอู้ง่ายๆตอนเนี้ยเฮาติดตลาดไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: แล้วก็ยังคนนักท่องเที่ยวที่จะมาเนี่ยเปิ้นบอกว่าครั้งนึงของได้ไปใส่ขันดอกเสาอินทขินเชียงใหม
0: ่คนเชียงใหม่บางคนก็ยังกึดจะอีนะเจ้า
1: แม่นเจ้าแล้วเฮาดูแต่ละวันได้เลยอย่างสมมติว่าวันนี้วันแรกเนาะคนมันแน่นมาแต่วันติดต่อไปบ่ชื่อว่าจะบ่มีน่ะแน่นทุกวันน่ะเจ้าเพราะฉะนั้นในเรื่องของเฮามองว่าคนเนี่ยมีความเชื่อและศรัทธาเนาะโดยเฉพาะตีเนี่ยเสาอินทขินเสาหลักเมืองเชียงใหม่นี่มันเป็นห้องว่ามันเป็นเมืองรักเมืองหลวงของล้านนาเพราะนั่นสิ่งตีตังคนเชียงใหม่ได้สืบทอดได้กันมาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวอ่
0: ะ
1: เห็นความสำคัญว่าเสน่ห์ของเชียงใหม่ก็คือในเรื่องของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมนี่แหละตีมีบอกว่าจะเป็นประเพณีบอกว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวบอกว่าจะเป็นสถานที่วัดวาอารามต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความงดงามก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะมาชมความงดงามเมืองวัฒนธรรมนี่นะเจ้า
0: ประเพณีวัฒนธรรมของบ้านเฮาล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจกูเรื่องกู้งานประเพณีโดยเฉพาะงานประเพณีใส่ขนมบูชาเสาอินทกินเป็นแห่งหนึ่งประเพณีที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจนะเจ้าเชื่อว่าต่างจังหวัดเองก็ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนคือนักท่องเที่ยวนั้นได้มีบทบาทงานนี้ประเพณีนี้ได้มีบทบาทต่อนักท่องเที่ยวกันต่อยซึ่งหลังจากนี้เจ้าตั้งจังหวัดเปิ้นมีแนวทางในการที่จะพัฒนาต่อยอดในอนาคตในวันตั้งหน้าปีตั้งหน้าจะได้พ่องเจ้า
1: ก็อันนี้ต้องนำเรียนว่าตอนนี้นโยบายของท่านผู้ว่าท่านรัชพลนราธิศรท่านบอกว่าวัฒนธรรมเนี่ยบรรจุงานประเพณีรักของจังหวัดคือเป็นเทศกาลใน12เดือนนี้นะครับว่าในแต่ละเดือนเขามีเทศกาลอะไรอย่างที่น่าสนใจคือบรรจุไว้เลยแล้วก็ตังวัฒนธรรมเองเนี่ยเขาก็มีนโยบายอยู่แล้วว่าเขาอยากจะยกเป็นห้องว่ายกระดับเน
0: า
1: ะหลังจากงานที่เฮามีในระดับจังหวัดเฮาเนี่ยอาจจะเป็นงานที่ระดับประเทศระดับนานาชาติเนี่ยเจ้าตอนนี้ก็คือเฮาเป็นลักษณะว่าทุกประเพณีในแต่ละเดือนเนี่ยตีเชียงใหม่ตอนนี้เปิ้นก็บรรจุอยู่แล้วตังท่องเที่ยวเปิ้นก็ได้ทำปฏิทินไว้ละแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางประเพณีที่บ่ได้อยู่ในปฏิทินนั่นนะเจ้าตอนนี้ท่านผู้ว่าก็เลยบอกว่าอันทางวัฒนธรรมเนี่ยประเพณีไหนตีอันคิดว่ามันเป็นประเพณีรักของจังหวัดเนี่ยเอาบรรจุไว้ในปฏิทินเลยนะเจ้านักท่องเที่ยวจะได้หู้ว่า ถ้ามาแอวเชียงใหม่ช่วงเดือนนี้เป็นประเพณีอย่างเทศกาล
0: จะได้วางแผนการท่องเที่ยวได้
1: แม่นเจ้าแม่นเจ้า
0: เจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเจ้าแล้วก็มันจะได้มีความชัดเจนคือกับนักท่องเที่ยวได้มีการวางแผนอย่างนักท่องเที่ยวบางกลุ่มเนี่ยเพิ่งก็จะวางแผนนี่ปีนี้สงกรานต์เฮาจะไม่แอลเชียงใหม่ได้คืออันนี้คือสิ่งที่มันปรากฏในปฏิทินแล้วซึ่งสามารถวางแผนกันล่วงหน้าได้แล้วก็ในอนาคตประเพณีนี้ก็จะได้เข้าไปบรรจุคือนักท่องเที่ยวได้มีการวางแผนมาห่วมใส่ขันดอกกับบ้านเฮา
1: เจ้า
0: วันนี้เจ้ามีคุณผู้ฟังถามมาว่างานบูชาใส่ขันดอกใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินเนี่ยประเพณีนี้เนาะเริ่มวันนี้วันแรกมีจนถึงวันใดเจ้าม
1: ีถึงวันที่19เจ้า
0: เจ้ามีถึงวันที่19เนอะเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความถามมาเนาะ
1: วันที่19ในเปิ้นห้องว่าวันออกอินทขิน
0: เจ้า
1: แต่วันที่19นี่เปิ้นก็ทําพิธีเหมือนนิดหน่อยนะเจ้าแต่ลักๆที่จะมาใส่ขันดอกต้องมาวันนี้จนถึงวันที่19
0: เจ้า
1: แล้วก็ที่สําคัญฝากบอกคุณผู้ชมผู้ฟังที่กําลังติดตามอยู่นะจ๊ะว่าการมาใส่ขันดอกเสาอินทขินนี่นะเปิ้นจะมีอันโตกเนาะที่จะไว้สําหรับใส่อันขันดอกนี่นะ
0: เจ้า
1: 32
0: 32โตกเจ้า
1: โตกแดงที่อยู่หน้าด้านหน้าวิหารเสาอินทขินเนี่ยเจ้า32นี่ก็เหมือนกับว่าคนเฮามีส่วนประกอบของร่างกายครบ32
0: เจ้า
1: แม่นเพราะนั้นเฮาต้องใส่ครบ
0: สมบูรณ์แบบ
1: แม่นเจ้
0: า
1: แต่ว่าอันอื่นเนี่ยหลังจากเฮาใส่32ครบแล้วเฮาจะไปใส่จุดไหนรอบวัดแม่นหมดเลยรอบเจดีย์ก็มีเ
0: จ้า
1: อันนี้แล้วแต่นักท่องเที่ยวเลยนะเจ้า
0: วันนี้วันแรกหัวหน้าอยู่ที่วัดได้หันผู้คนประชาชนเข้ามาคือความสนใจแล้วก็มาห่วมใส่ขันดอกกันนักหรือยังเจ้าน
1: ักขนาดเลยเจ้า
0: โอ้ยดีใจ
1: สุ่งซะสุ่งซะต้องนักเรียนบอกว่าเพราะว่าวันเนี้ยก็เดี๋ยวตอนนี้พิธีส่งยังมาแล้วเ
0: จ้า
1: เดี๋ยวถ้าพิธีส่งเสร็จก็จะเป็นพิธีฟ้อนและเป็นการฟ้อนเทียนเทศไทยองค์ราชินีของเฮานะเจ้าอย่างที่เจ้าบอกว่าตอนเนี้ยเต็มไปด้วยจังฟ้อนนะเจ
0: ้าเนาะเพราะนั้นตอนนี้คุณผู้ฟังที่กำลังอยู่แล้วก็ติดตามรับฟังเฮาอยู่นะเจ้าอยากจะไปห่วมสืบสานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินก็สามารถที่จะไปได้เลยตั้งแต่บัดเดียวนี้เลยหรือว่าวันพูบตั้งแต่เจ้าไปเลยนะเจ้า
1: ใช่เจ้า
0: เจ้าในช่วงตายเจ้าหัวหน้าเจ้าเจิญจวนนักท่องเที่ยวเจิญจวนพี่น้องประชาชนคนไทยนะเจ้าได้ไปห่วมประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินประจำปีนี้สักหน่อยเจ้า
1: เจ้าข้าเจ้าก็เจิญจวนนะเจ้าไปแม่พี่น้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าเชียงใหม่เองเจ้าพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงหรือว่านักท่องเที่ยวนานาชาติเลยนะเจ้าที่เข้ามาในเชียงใหม่แล้วก็อยากจะบ่ฮึพลาดโอกาสอยากจะฮึครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาใส่ขันดอกประเพณีใส่ขันดอกเสาอินทขินหรือว่าเสาหลักเมืองเชียงใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลนะเจ้าเพราะนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่13ถึง19พฤษภาคมนี่ตั้งแต่เจ้าก็คือ 6:00 นเจ้าจนปุ้นนะบ่มีปิดประตูวัดนะเจ้าต้อง
0: เอาสะดวกเพราะว่าบางท่านเลิกงานตอนดึกบางท่านเลิกงานเมื่อเช้าเมื่อวานเนี่ยก็สามารถไปได้
1: มาได้เลยเจ้า
0: เจ้าเนาะเรื่องของการไปใส่ขันดอกหัวหน้าเจ้าเฮาสนับสนุนส่งเสริมเรื่องการแต่งกายชุดพื้นเมืองกันเน
1: า
0: ะ
1: แม่นเจ้า
0: เจ้า
1: ต้องนำเรียนเลยว่าตอนนี้กระทรวงวัฒนธรรมเฮาพยายามรณรงค์คืออันคนไทยเฮาน่ะเจ้าใส่เปิ้นฮ้องว่าผ้าไทยผ้าถิ่นเนาะแล้วแต่ต่างๆเชียงใหม่เฮาเองเนี่ยตอนนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เองก็ท่านจะสังเกตถ้าเข้าไปดูเฟซของสำนักงานเขาจะมีรณรงค์ไทยชุดไทยต่างๆของกลุ่มเครือข่ายต่าง
0: ๆเขา
1: จะส่งเสริมเพราะว่ากระทรวงวัฒนธรรมกำลังพักดันที่จะให้ชุดไทย8แบบนะจ๊ะชุดไทยผ้ายม8แบบได้ขึ้นทะเบียนของยูเนสโกในปลายปีนี้นะจ๊ะเขาก็เลยพยายามรณรงค์ส่งเสริมโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่เขาถ้าบางคนบอกว่าโอ้จำเป็นเขาต้องใส่ชุดไทยกันคือชุดไทยมีหลากหลายเนาะถ้าเราอยู่ในภาคเหนือนะเจ้าเขาก็ห้องว่าชุดพื้นเมืองชุดพื้นถิ่นช
0: ุ
1: ดประจำชาติพันธ
0: ุ์
1: แล้วก็จะเป็นแบบดั้งเดิมหรือแบบประยุกต์ได้หมดเลย
0: มาเดียวปั้นเดินแฟชั่นชุดพื้นเมืองก็ได้นะเจ้า
1: แม่นเจ้า
0: เนาะงามจะตายใจกันใส่นะเจ้า
1: เจ้า
0: เนาะ แต่เนี่ยแต่เราคนน้องเก่งเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติบางคนน่ะปั้นสนใจที่จะใส่ชุดพื้นเมืองเขานะ
1: แม่นเจ้า
0: เน
1: า
0: ะ
1: ก็มีหลากหลายนักท่องเที่ยวที่มาแล้วปั้นก็ไปเจ้าชุด
0: เจ้าชุด
1: เสร็จแล้วปั้นก็มาวาดมาไหว้มาอย่างเงี้ยอันนี้เจ้าก็เห็นมีเยอะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวปั้นก็อ่ะปั้นชื่นชอบในความเป็นวัฒนธรรมของภาคเหนือเฮา
0: เจ้า
1: ความอ่อนช้อยความงดงามในชุดก็ยังชุดพื้นเมืองเฮานี่ก็ใส่ชุดยังบ่พอกับกางจ่องอย่างน
0: ั้
1: น
0: แม่
1: ก็พร้อมพร้อม
0: เนาะครับครอบก็มาเต็มๆนะเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นงานดีๆงานนี้เจ้า 13-19 พฤษภาคมกับงานประเพณีใส่ขันดอกปูชาเสาอินทขีนนะเจ้าสามารถที่จะไปร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของหมู่เฮาเจ้าเชียงใหม่กันได้ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะเจ้า
1: เจ้า
0: วันนี้ต้องขอบพระคุณนะคุณกรวรรณสุ่มมาเจ้าวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ที่เฮือเกียรติมาอุจากันนะเจ้าในรายการรอบเวียงเชียงใหม่วันนี้ขอบพระคุณนักหน้าเจ้า
1: เจ้ายินดีเจ้าขอบพระคุณเจ้า
0: สวัสดีเจ้านะเจ้านี่ก็คือเสียงของท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าท่านก็ได้อู้ถึงเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามบางท่านนี่เกี่ยมสวยดอกแล้วนะเจ้าตั้งแต่เจ้าเลยเพราะว่าแรงวันนี้จะไปใส่ขันดอกกันอากาศก็ดีคุณฟังแดดร่มลมตกเนาะเฮาก็ไปใส่ขันดอกกันนะเจ้าเนาะเพื่อที่จะสืบสานประเพณีที่ดีงามไปพร้อมๆกันรักษากันไว้เจ้าฮีทอยที่ดีของเมืองเชียงใหม่จะอยู่คู่กับเมืองเชียงใหม่ตลอดไปนะเจ้าเอาล่ะคุณฟังเฮาพักฟังเพลงกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวปิ๊กมาอู้จักกันเจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA PEA เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEAจากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งผู้ใช้ไฟเพื่อเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือหลอกขอข้อมูลธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของ PEA PEA ไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวบดีหลงเจื้อนอกจากนี้ขอผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้ 1. Line Official Account ของ PEA คือ @PEAThailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจาก LINE 2. เว็บไซต์ต้อง www.pea.co.th 3. แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store หรือ Play Store เท่านั้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงและนี่ก็คือสิ่งดีๆจาก PEA ผ่านรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนป้ากันใหม่แรงวันพูกกับ55ปีสวทเจียงใหม่นะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสร้างการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมและยั่งยืนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันพระราชกำหนดกู้เงินดำเนินการด้วยความโปร่งใสเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลทุกโครงการเกาหลีใต้กำลังพิจารณาการมีบทบาทในการกิจการคุ้มครองการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าจัดระเบียบสร้างการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมและยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่พร้อมพบปะประชาชนและรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากนายอำเภอเกาะพะงันที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงพื้นที่เกาะพะงันครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อติดตามและจัดการกับการกระทำผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกาะพะงันพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้จ่ายและสร้างรายได้แก่ชุมชนขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาต้องมาด้วยเจตนาที่ดีเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนไม่ใช่เข้ามาเอาเปรียบหรือช่วงชิงอาชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ย้ำว่ารัฐบาลทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนและพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
3: ดูในเรื่องของการกระทำต่างๆที่ผิดกฎหมายเอาเปรียบคนไทยเอาเปรียบพี่น้องชาวเกาะพะงันแล้วก็จัดระเบียบให้ทุกอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่พวกเราทุกคนชาวเกาะพะงันจะได้สามารถทำมาหากินได้ด้วยความสะดวกแล้วก็ทำให้เกาะพะงันเนี่ยเป็นที่ที่น่าอยู่น่าเที่ยวเป็นที่ที่คนนอกเกาะอยากมาแล้วก็มาเที่ยวมาใช้จ่ายมาสร้างรายได้ให้กับพวกเราน
2: ายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาเกาะพะงันให้มีสาธารณูปโภคที่ดีสร้างงานสร้างโอกาสและจัดระเบียบให้แก่พี่น้องประชาชนโดยจะติดตามดูแลในเรื่องของแหล่งน้ำรวมถึงระบบไฟฟ้าที่ต้องมีความเสถียรมากที่สุดโดยมุ่งให้เกาะพะงันสามารถยืนบนขาของตัวเองได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ขอให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนควบคู่กับการพัฒนาเกาะพะงันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพและเป็นต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวที่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศได้ต่อไปปริศนาถ ขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาย้ำว่านโยบายที่มอบไว้ณหาดบางเทาไม่ได้จำกัดเพียงพื้นที่เดียวให้ดำเนินการครอบคลุมทั่วประเทศโดยเฉพาะกรณีหาดฟรีดอมที่มีกลุ่มอิทธิพลคุกคามประชาชนและเรียกเก็บค่าผ่านทางโดยผิดกฎหมายยืนยันว่าภาครัฐจะไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าวและจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองอีกครั้งหลังได้รับรายงานความรุนแรงถึงขั้นมีการข่มขู่สมาชิกรัฐสภาในพื้นที่ด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งดำเนินคดีกับนายปริญธรหรือเสี่ยเล็กในข้อหาบุกรุกป่าบริเวณหาดฟรีดอม4คดี
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่กำชับทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับกลุ่มทุนและผู้มีอิทธิพลที่รุกพื้นที่ของรัฐโดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศโดยเมื่อวันนี้พลตำรวจตรีนันทชาติสุภวงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดฟรีดอมพร้อมเน้นย้ำต้องดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาไม่ละเว้นผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มทุนรายใดทั้งนี้นายปริญธรหรือเสี่ยเล็กผู้ต้องหาในคดีบุกรุกป่าได้เดินทางเข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างลงพื้นที่ติดตามคดีจากนั้นเข้ามอบตัวกับตำรวจที่สภ.กระนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507รวม4คดีจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบการบุกรุกและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่ประมาณ10ไร่แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะอ้างว่าครอบครองพื้นที่มานานและมีเอกสารสิทธิ์สค.1แต่เจ้าหน้าที่ยืนยันดำเนินคดีตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายติยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีระบุการยกเลิก MOU 44เป็นอำนาจและสิทธิโดยชอบธรรมของฝ่ายไทยพร้อมเร่งประสานช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับกุมในกัมพูชาน
5: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการยกเลิก MOU 44โดยระบุว่าเป็นอำนาจและสิทธิโดยชอบธรรมของฝ่ายไทยที่ไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบซึ่งในการร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาได้แจ้งให้นายกรัฐมนตรีกัมพูชารับทราบถึงจุดยืนดังกล่าวแล้วฝ่ายกัมพูชาได้แสดงความผิดหวังและยืนยันจะใช้กลไกการประนีประนอมภาคบังคับขณะที่ไทยยังคงยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสและยังไม่มีการกำหนดรูปแบบการเจรจาใหม่ในขณะนี
6: ้การยกเลิก MOU 44เป็นฝั่งไทยยกเลิกไม่ได้ต้องไปขอความตกลงหรือว่าต้องไปรายงานไทยแล้วก็การที่ผมเดินทางไปประชุมอาเซียนผมก็ได้แจ้งทางท่านนายกกัมพูชาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีความชัดเจนแล้วครับท่านรับทราบที่ผมรายงานท่านยังได้แสดงความผิดหวังแล้วท่านก็ยังยืนยันว่าท่านจะใช้กลไกของ compulsory conciliation การประนีประนอมภาคบังคับอะไรกันนะครับส่วนท่าทีของฝ่ายไทยแล้วก็มีท่าทีของเราเองก็คือใช้การดำเนินการตามอันคอสนะครับแล้วก็เจรจาในรูปแบบไหนก็ยังไม่ได้ตั้งรูปแบบขึ้นมา
5: สำหรับการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับกุมในกัมพูชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มีการประสานงานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางทางการทูตซึ่งตามแนวทางปฏิบัติหากพบว่าเป็นการรุกล้ำแดนโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่มีประเด็นด้านความมั่นคงจะเป็นการส่งตัวกลับตามขั้นตอนปกติพร้อมย้ำว่าความเห็นที่แตกต่างเรื่องพรมแดนเป็นเรื่องระดับรัฐบาลซึ่งไม่ควรส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศขณะที่ความคืบหน้าการสร้างกำแพงชายแดนรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนการบริหารจัดการและการก่อสร้างในแต่ละพื้นที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานความมั่นคงตามจุดยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงกลาโหมมอบสิทธิบัตรทองฮีโร่ดูแลครอบครัวทหารที่พลีชีพในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินการให้ครอบครัวของกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชายังคงได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการภายใต้แนวทางสิทธิ์บัตรทองฮีโร่โดยสิทธิ์นี้จะครอบคลุมบุคคลในครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรี

0: มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เกาหลีใต้ประกาศขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามโดยห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลตลอดทั้งปีนี้ว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้แต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าหากมีการเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่ประเทศปลายทางมีสิทธิ์ใช้มาตรการทางกฎหมายในการระงับหรือขึ้นบัญชีดำได้เช่นเดียวกับผู้ที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยพร้อมยกตัวอย่างการลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งพบการกระทำผิดเกี่ยวกับที่พักโรงแรมและวิลล่าที่ไม่มีใบอนุญาตแม้ผู้ประกอบการจะอ้างว่านำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแต่หากดำเนินการผิดกฎหมายก็ไม่สามารถยอมรับได้ย้ำว่าหากเป็นการทำผิดกฎหมายรัฐบาลไม่สามารถช่วยได้ส่วนข้อกังวลว่ามาตรการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้นายกรัฐมนตรีมองว่าเรื่องแรงงานและการท่องเที่ยวเป็นคนละประเด็นพร้อมขออย่าเพิ่งวิตกกังวลเนื่องจากเกาหลีใต้ก็ยังให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวไทยหากมีประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันนายกรัฐมนตรีจะไปชี้แจงกับรัฐบาลเกาหลีใต้เนื่องจากทั้งสองประเทศรู้จักกันดีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันพ.ร.ก.กู้เงินดำเนินการด้วยความโปร่งใสเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลทุกโครงการ
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการตั้งข้อสังเกตจากพรรคการเมืองเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานวงเงิน400,000 ล้านบาทหรือพ.ร.ก.กู้เงินโดยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นความโปร่งใสเป็นนโยบายหลักเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและเปิดโอกาสให้สังคมร่วมตรวจสอบรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของโครงการต่างๆสู่สาธารณะโดยมอบหมายให้นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองให้คอยกำกับดูแลทุกโครงการที่ใช้เม็ดเงินกู้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหาหรือปัญหาซ้ำรอยจากการใช้เงินกู้ซึ่งรัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาที่ผ่านมาจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูล
2: ความโปร่งใสแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องการอยู่ในนโยบายรัฐบาลว่าเราต้องการให้เปิดเผยข้อมูลเดี๋ยวจะมีการขึ้นเว็บไซต์ได้กำชับบอกท่านปลัดในฐานะจะเป็นประธานกรรมการกันกรองทุกโปรเจกต์จะมีการโปร่งใสและก็เปิดเผยจะไม่ให้เกิดปัญหาแน่เหมือนในอดีตปัญหาในอดีตมีปัญหาเยอะมากนะครับในเรื่องกู้เงินในอดีต
1: นายเอกนิติกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการยังไม่มีการนำโครงการใดๆเข้ามาพิจารณาอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะมีการนำเสนอรายละเอียดการกู้เงินพร้อมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าปฏิพลทัพรมมารายงาน
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มชะลอตัวจากผลกระทบสงครามในตะวันออกกลางขณะที่พ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 นายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้มีสัญญาณชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะขยับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 ด้วยมีปัจจัยกดดันหลักจากสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อขณะเดียวกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทของรัฐบาลจะช่วยดันเศรษฐกิจให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกร้อยละ 0.6 แต่ก็มีความน่ากังวลว่าระดับหนี้สาธารณะจะขยับเข้าใกล้กรอบเพดานที่ร้อยละ 70ภายใน 1-2 ปีซึ่งจะทำให้พื้นที่ทางการคลังสำหรับรองรับวิกฤตฉุกเฉินลดน้อยลงด้วยธปท.เสนอแนะให้รัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยมุ่งเป้ากระตุ้นกำลังซื้อเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้าและ SME เพื่อเก็บงบประมาณส่วนที่เหลือไว้สำรองรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจในอนาคตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทบทวนมาตรการกำกับการซื้อขายครั้งใหญ่มุ่งยกระดับคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนนายอัศเดชคงสิริ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า

0: ตลาดหลักทรัพย์เตรียมปรับเกณฑ์ซื้อขายหุ้นชุดใหญ่เพื่อเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนโดยจะยุบรวมและปรับปรุงกฎจาก12ข้อให้เหลือ9ข้อโดยเพิ่ม2กฎใหม่ได้แก่การปรับลดช่องราคาของหุ้นกลุ่ม2ถึง50บาทให้แคบลงเพื่อให้นักลงทุนซื้อขายได้ในต้นทุนที่ถูกลงและช่วยให้ตลาดคึกคักขึ้นและการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มสำหรับบัญชีที่มีคำสั่งซื้อขายเข้ามามากแล้วกดยกเลิกโดยไม่เกิดการจับคู่จริงเพื่อป้องกันพฤติกรรมการส่งออเดอร์ปั่นป่วนระบบขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นและคาดว่าจะเริ่มใช้จริงได้เร็วสุดในช่วงไตรมาส3ของปีนี้นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุง3กฎเดิมให้ดีขึ้นเช่นกฎการทำช็อตเซลล์จะกลับไปใช้เกณฑ์ปกติแบบเดิมและจะใช้กฎคุมเข้มเฉพาะตอนที่หุ้นตัวนั้นราคาตกอย่างมากเท่านั้นพร้อมทั้งลดจำนวนหุ้นที่อนุญาตให้ทำช็อตเซลล์ได้เหลือแค่136บริษัทรวมถึงปรับวิธีคัดกรองกลุ่มเทรดความเร็วสูงโดยดูจากพฤติกรรมการเทรดจริงขณะเดียวกันได้ยกเลิก3กฎที่สร้างความยุ่งยากทิ้งไปเช่นกฎกรอบราคาหุ้นและกฎหน่วงกรณีถอนออเดอร์ขั้นต่ำส่วนกฎสำคัญอื่นๆอย่างการเบรกการซื้อขายชั่วคราวกรณีมีการเทรดผิดปกติจะยังคงไว้เหมือนเดิมทางนี้ตั้งเป้าบังคับใช้กฎชุดใหม่นี้และจะไม่เปลี่ยนกฎสลับไปมาอีกอย่างน้อย18เดือนเพื่อให้นักลงทุนสบายใจและวางแผนได้ยาวสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับพันธมิตรจัดงานซับคอนไทยแลนด์2026งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลก
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงานซับคอนไทยแลนด์2026โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยและ Informa Market ประเทศไทยซึ่งเป็นงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ณไบเทคบางนากรุงเทพนายเอกนิติกล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงจากฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีประสบการณ์โครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมและทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์สะท้อนผ่านมูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนกับ BOI ในปีที่ผ่านมากว่า1ล้าน8แสนล้านบาทและไตรมาสแรกของปีนี้กว่า1ล้านล้านบาทซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์แต่โจทย์ที่สำคัญคือการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สอดคล้องกับทิศทางโลกเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งงานซับคอนไทยแลนด์จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยภาคอุตสาหกรรมไทยโดยเป็นเวทีที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยได้พบผู้ซื้อระดับโลกได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่และมาตรฐานใหม่และได้ยกระดับตัวเองจากผู้ผลิตชิ้นส่วนตามคำสั่งซื้อไปสู่ผู้ร่วมสร้างโซลูชันให้กับอุตสาหกรรมและพันธมิตรของบริษัทระดับโลก
2: ไตรมาสที่หนึ่งที่ผ่านมาการลงทุนที่เป็นการลงทุนจริงไม่ใช่แอปพลิเคชันแล้วนะครับโต 18% นี่คือการปลดล็อกโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทผมคิดว่านี่คือเราต้องคว้าโอกาสงานซัพพอร์ตสำคัญมากทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ด้านนายณฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการ BOI กล่าวว่าการจัดงานในปีนี้มีผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเข้าร่วมจัดการแสดงรวมทั้งสิ้น239บริษัทจาก14ประเทศเดินทางมาร่วมงานโดยคาดการว่าจะเกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจมากกว่า 9,000 คู่ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าความเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรมมากกว่า 20,000 ล้านบาทวาสนาตระเกตรายงาน
0: กรมราชทัณฑ์เปิดเผยอาการของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาคดีอาวุธปืนสงครามดีขึ้นแล้วกรมราชทัณฑ์รายงานว่าอาการของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาครอบครองอาวุธปืนสงครามตอบสนองดีขึ้นภายหลังถูกส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณโดยแพทย์ได้ตรวจเลือดเอ็กซเรย์ปอดและทำซีทีสแกนสมองเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจรับประทานยาประจำตัวเกินขนาดซึ่งได้ทำการรักษาโดยการล้างกระเพาะและให้ยาต้านพิษจนอาการตอบสนองดีขึ้น ความคืบหน้าล่าสุดผู้ต้องขังรู้สึกตัวดีแต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและให้อาหารทางสายยางขณะที่ผลตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดส่วนผลตรวจเลือดอย่างละเอียดเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ยานอนหลับและสารพิษอื่นๆอยู่ระหว่างรอผลคาดทราบผลตรวจไม่เกินสัปดาห์หน้าทั้งนี้ผู้ต้องหามีอาการหลังเข้าเรือนจำเพียง2ชั่วโมงโดยกรมราชทัณฑ์ยืนยันว่าเรือนจำมีมาตรการห้ามนำยาเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมยกระดับรักษาความปลอดภัยรอบโรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงโดยร่วมกับตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษดูแลอย่างเข้มงวด
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับบริการสุขภาพผู้ประกันตนโดยผนึกกำลังระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขนำระบบเทเลเมดิซินมาใช้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังอย่างเป็นรูปธรรมผู้ประกันตนสามารถปรึกษาแพทย์และติดตามอาการผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลช่วยลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายโดยกำหนดค่าบริการเพียง65บาทต่อครั้งไม่ต้องสำรองจ่ายมาตรการนี้เริ่มใช้แล้วตั้งแต่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ครอบคลุมผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั่วประเทศพร้อมกันนี้รัฐบาลยังยืนยันว่ายาและเวชภัณฑ์มีเพียงพอรองรับการรักษาอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตให้สอดรับกับยุคดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอันกยูแบกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้เปิดเผยในวันนี้ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้กำลังพิจารณาแนวทางการสนับสนุนความปลอดภัยด้านการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังการประชุมกับนายพีทแฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานายอันระบุว่าเกาหลีใต้อาจสนับสนุนสหรัฐในหลายด้านอาทิการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการสนับสนุนยุทโธปกรณ์ทางทหารอย่างไรก็ตามยังไม่มีการหารือเรื่องการส่งกำลังทหารของเกาหลีใต้เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายพีทแฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวระหว่างการประชุมว่าสหรัฐคาดหวังให้ชาติพันธมิตรร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกล่าวชื่นชมเกาหลีใต้ที่เพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและการมีส่วนร่วมกับสหรัฐในการดูแลความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีมากขึ้นซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างสองประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบริษัท PV Oil ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ของเวียดนามส่งหนังสือถึงกองทัพเรือและหน่วยงานทางการทูตของสหรัฐเพื่อขออนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันปริมาณ2ล้านบาร์เรลที่ขนส่งมาจากอิรักเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังถูกกองทัพสหรัฐบังคับให้เปลี่ยนเส้นทางภายใต้มาตรการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซที่มุ่งกดดันอิหร่านให้ยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางหนังสือฉบับดังกล่าวระบุว่าน้ำมันดิบบนเรือลำดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากปริมาณน้ำมันสำรองของโรงกลั่นน้ำมันในเวียดนามอยู่ในระดับต่ำถึงขั้นวิกฤตและหากเกิดความล่าช้าอีกอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันรวมถึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคธุรกิจภาคประชาชนและบริการสาธารณะของเวียดนามต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่2มีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคม2569 ในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:25 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรและเวลา 18:04 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:45 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 23:32 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52
8: คืนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองแล้วก็คุณสุภฤกษ์ธรรมรุดีนะครับคุณอคเดชคัมภีระนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับวันที่12นะครับเดือนพฤษภาคมขออภัยนะวันนี้13พฤษภาคม2569นะครับก็วันนี้เนี่ยกีฬาในประเทศไทยก็มีทั้งเรื่องของแบดมินตันรายการใหญ่นะครับแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์วอร์ทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026พรีเซนเตอร์บายวิกเตอร์ HSBC BWF วอร์ทัวร์ซุปเปอร์500นะครับที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะครับวันนี้ก็อยู่ราชการด้วยนะครับโอ้โหสนามนี่เต็มนะครับเต็มในพื้นที่นะครับผู้ชมให้ความใจแล้วไปชมแล้วไปเชียร์กันนะครับแล้วก็เรื่องของกิจกรรมนอกสนามนะครับก็ทางด้านของผู้สนับสนุนก็จัดกิจกรรมกันนะครับแล้วก็วันนี้แฟนคลับไปดูกันนะครับแล้วก็วันนี้นักกีฬาไทยลงแข่งขันในหลายคู่แล้วก็หลายประเภทนะครับก็ไปติดตามกันนะครับผลการแข่งขันนะครับวิวกุลวุฒิวิทิสารนะครับผ่านเข้าสู่รอบแรกอย่างสวยงามนะครับวันนี้ในแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่น2026นะครับเจอกับยูไดอิคิโมโตะนะครับมือ36ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับวิวไม่พลาด2เกมรวด21-16 21-12นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับวิวให้สัมภาษณ์หลังจากชนะนะครับก็บอกว่าขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยที่มาให้กำลังใจอย่างล้นหลามนะครับบอกว่าจะเข้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้เพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนนักกีฬาชาวไทยนะครับขณะที่วันนี้สาวสวยนะครับน้องพิงค์พิชญ์มนต์โอภานิพัฒน์นะครับนะฮะมือ24ของโลกเจอกับรุ่นพี่ร่วมทีมชาติอย่างเมย์สุภนิดาเกตทองนะฮะมือซ้ายเมย์มืออันดับที่15ของโลกเมย์ซ้ายนะครับน้องพิงค์ชนะไป21-15 22-20นะครับหลังจากจบเกมพิงค์พิชญ์มนต์ก็พูดถึงเมย์พี่เมย์สุภนิดาเกตทองบอกว่ารู้สึกดีที่ได้ร่วมกลับมาที่ได้กลับมาฝึกซ้อมกับพี่เมย์นะครับพี่เมย์ให้อะไรที่มากกว่านะให้อะไรเยอะมากนะครับทุกครั้งที่เล่นด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็เล่นได้เต็มตามแผนของเรานะฮะซึ่งบอกว่าเรื่องของกระแสลมนะในคนละฝั่งนะคือแบดมินตันเขาสลับกันเล่นนะไม่ว่าจะเป็นทางคอร์ตสลับด้านกันนะครับก็มีเรื่องของกระแสลมที่แต่ละด้านไม่เหมือนกันนะครับก็พยายามจะเล่นให้เข้ากับรูป รูปเกมของเรานะก็เข้ารอบต่อไปนะครับขณะเดียวกันวันนี้หมิวพรปวีช่อชูวงนะครับนะก็คือจับนะ3เกมนะครับมือ8ของโลกนะเกมแรกเจอกับด้านของอูนาดีโดฮามือ21ของโลกจากอินเดียนะครับแพ้ไปก่อนในเกมแรกนะครับ11-21เครื่องยังไม่ร้อนนะแต่ว่าพอเกมที่2เนี่ยทางด้านของหมิวพรปวีช่อชูวงกลับมาชนะบ้างครับ21-17ลุ้นเกม3เมขออภัยหมิวนะชนะ21-16ผ่านเข้าสู่รอบรองนะก็รอบ2ต่อไปนะครับหมิวพลประวีบอกว่าจุดเปลี่ยนสำคัญนะก็โอ้โหอะไรดีนะขอได้แต้มคือเล่นได้ดีเล่นได้ตามเกมของตัวเองให้ได้แต้มนะครับตอนนี้ร่างกายก็อาจจะมีการเหนื่อยล้าบ้างนะครับเพราะว่าเล่นมาตลอดทั้งปีนะฮะต่อเนื่องหลายรายการตอนนี้ก็ฟื้นฟูร่างกายดูไปเรื่องของแมตช์ต่อแมตช์นะฮะสำหรับทางด้านของหมิวพลประวีช่อชูวงนะครับหญิงเดี่ยวรอบแรกครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มือ18ของโลกเอาชนะเยาเชียมินมือ32ของโลกจากสิงคโปร์นะครับชนะ2-0เกม21-16และ21-6ครับผ่านเข้าสู่รอบ2นะครับขณะเดียวกันจบไปเมื่อสักครู่นะก่อนรายการแวดวงกีฬานะครับเมรัชนกอินทนนท์เจอรุ่นน้องครับที่ดาพรกลีบยี่สุนครับก็ปรากฏว่าพี่เมเนี่ยคืดเหมือนกันนะกว่าที่จะเอาชนะรุ่นน้องนะครับ21-19แล้วก็21-18นะครับเมนี่วันก่อนเนี่ยเจอกับโจชนชนด้วยนะแล้วก็บอกว่าเมได้มอบหนังสือนะเล่มหนึ่งนะกับโจชนชนนะพี่โจเนี่ยมอบหนังสือให้กับพี่เมนะเมรัชนกฝากว่าแฟนคลับของเมรัชนกนะบ้านทองหยอกวิวกุลวุฒินะครับแล้วก็มีท่านของค่ายของ SCG นะบาสกับเฟม นัดเจอมิทติ้งแฟนคลับกันด้วยนะในช่วงของวันที่15ถ้าผมจำไม่ผิดนะที่สยามนะที่สยามนะก็เยื้องๆกับนิมิบุตรนั่นแหละครับนะกิจกรรมพบกับแฟนแบดมินตันนะครับส่วนคู่คนอื่นๆที่กำลังแข่งขันกันอยู่นะมีพักคราพลธีรรัตน์สกุลกับทรัพย์สิริแต้รัตนชัยคู่ผสมนะก็ไปแพ้ให้กับคู่ของมือ6ของรายการเจียงกับจางนะฮะจากจีนนะ1ต่อ2เกม19 21 21 17และ17ต่อ21นะครับบาสกับเฟมนะเดชาพลพวรานุเคราะห์กับเฟมสุภิศราเพียวสัมพันธ์ค่าย SCG นะเอาชนะคู่ของอินโดนีเซียก็คือมูลาน่ากับชามิลนะครับ2ต่อ1เกม21ต่อ11นะครับ20ต่อ22และ21ต่อ18นะเข้าสู่รอบ2ต่อไปนะครับชายคู่พีพิรัชชัยสุขพันธ์กับโอโม่ภคพลธีรรัตน์สกุลนะครับเอาชนะคู่ของชูเลียงมาโยกับวิลเลียมวิแชร์นะจากฝรั่งเศส2ต่อ0เกมนะครับ22ต่อ20 21ต่อ16ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับนี่ที่แพ้ก็มีบ้างเหมือนกันนะที่แพ้ก็มีคู่ของแพทนะฮาไททิพย์มิจาดกับกัจจังนภภากรตุงคสถานนะครับนะแพ้กับคู่ของญี่ปุ่นนะครับ0ต่อ2เกมนะ12 21 10 21ตกรอบแรกนะครับรวมถึงคู่ของกฤษพรขันชนะกับปันทวีพลเยี่ยมนะครับหญิงคู่เอาชนะคู่ของไทยด้วยกันเองนะครับอทิตยาปวานนท์กับทางด้านของทัชยามนพัชระพิสุทธิ์สิน2ต่อ1เกมผ่านเข้าสู่รอบนะครับคาติตามือ1ของโลกนะอาชีฮะฉียูฉีครับเอาชนะโอชินิชิเอาชนะโอนิสกะกินติ้งนะ2ต่อ0เกมนะครับ21ต่อ17และ21ต่อ12นะครับแล้วเหลือคู่ของสุภักจอมเกาะวันนี้นะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์ในคู่ผสมเจอกับคู่ของอินเดียก็คือกาปอกับชิวานี่นะในคู่ผสมไม่แน่ใจว่าจบไปตอนไหนนะครับก็ไปเชียร์กันพรุ่งนี้วันที่14ผมไม่แน่ใจว่าผมมีบัตรเหลืออยู่หรือเปล่านะของวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวไปดูนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมอบไปกับคนที่ไปชมนะคุณแตงโมคุณบรรโลมคุณอาจารย์ถวัลย์นะที่ได้คนละ2ใบนะไปรวมแล้ว4ใบนะฮะไปชมไปเชียร์กันนะครับพรุ่งนี้อยากให้ไปดูนะฮะรอบ16ทีมรอบ16ทีมนะครับรอบ16คู่สุดท้ายนะครับนักกีฬาไทยยังแข่งขันกันอยู่นะไปให้กำลังใจนักกีฬาไทยกันส่วนแฟนคลับนะซึ่งรอรับมอบลายเซ็นนะกับนักกีฬาที่หน้าแข่งขันเนี่ยทางด้านของวิกเตอร์เขาจัดกิจกรรมหน้าข้างสนามนะครับให้ถ่ายรูปขอลายเซ็นกับนักกีฬาได้ด้วยนะครับก็ไปติดตามนะครับสำหรับคนที่ไปติดตามในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับแบดมินตันรายการใหญ่ของประเทศไทยนี่คือน่าจะเป็นรายการสุดท้ายในไทยแล้วล่ะที่จะใช้การนับคะแนน21นะปีหน้าก็จะเป็นนู่นแล้วนะครับ15แต้มแล้วนะครับไปเชียร์กันเยอะๆนะครับจากแบดมินตันไปไหนต่อจากแบดมินตันเราไปดูสนุกเกอร์หน่อยนะที่ตอนนี้ที่ประเทศจีนเนี่ยเขาจัดการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก2026เป็นสนุกเกอร์หญิงนะครับนะสนุกเกอร์หญิงต้องบอกเลยนะเรากับจีนเนี่ยสูสีกันนะครับซึ่งตอนนี้เมื่อวานนี้ก็แข่งเป็นรอบแรกกันอยู่นะครับนักกีฬาของเราไปแข่งขันส่งทั้ง5คนนะไปแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก2026นะครับไม่ว่าจะเป็นมิ้งสระบุรีครับณัชชารัตน์วงศ์หฤทัยมือ3ของโลกนะอดีตก็เคยเป็นมือหนึ่งของโลกมาแล้วนะในปี2อดีตแชมป์โลกนะเมื่อปี2022นะเอาชนะทางด้านของมีเดวานจากมองโกเลีย3ต่อ0เฟรมนะครับทำเบรกสูงสุดด้วย61แต้มด้วยนะนะปิดฉากในไม่ใช่ปิดฉากสิเปิดหัวด้วยชนะนัดแรกในชิงแชมป์โลกนะครับขณะที่เจลสระบุรีว่านฤชาเพิ่มพูนมือ6ของโลกนะครับก็แข็งแกร่งนะฮะเอาชนะมองโกเลียเหมือนกันนะครับอนาตุยาปัตนาซานนะครับ3ต่อ0เฟรมน้องไม้สกลนะครับน้องไม้สกลปัญญาปัญชยาจะน้อยในมือ15ของโลกเอาชนะแชมป์โลกอายุ21ปีคนล่าสุดแชมป์โลกรุ่นน้องนะครับก็คือชิงไคเชียจากจีน3ต่อ0เฟรมนะครับก็ผ่านเข้าสู่ไม่ใช่ผ่านสิเขาแข่งแบบเจอกันนะครับแล้วก็หาผู้ชนะนะครับส่วนใบพัดศรีราชานะครับหรือว่าสศิภาพรนนทคำจันทร์นะครับสศิภาพรนนท์คำจันทร์นะครับอดีตแชมป์โลกปี2023นะครับมือ9ของโลกเอาชนะหวังรั่วถงจากจีน3ต่อ0เฟรมนะครับแล้วก็มีทางของบีม SR ครับภควรัตน์นะครับกองแก้วภควรันกองแก้วนะครับมือ20ของโลกนะครับเอาชนะอยู่ซินเหยียวจากจีน3ต่อ0เฟรมนะครับ นี่คือเรื่องของสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกนะครับเราผมก็เชื่อมั่นว่านักสนุกเกอร์จากไทยนะรอบรองกันไปถึงแน่นะครับจะเข้าชิงกับจีนแหละวันฟันธงว่ามีจีนเข้าชิงนะครับจีนกับไทยเนี่ยผลัดกันสูสีกันมากนะครับรอลุ้นและรอเชียร์กันนะครับเรื่องของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมนะเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41นะครับก็ไปดูเหรียญแล้วก็ไปดูผลการแข่งขันกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้มข้นผมตามเฉพาะเรื่องของกรีธานะเพราะว่าผมชอบดูกรีธาเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะกีฬาอื่นๆก็ไปติดตามทางเพจของเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีนะเขามีโปรแกรมมีการถ่ายทอดสดทาง T Sport นะให้ชมกันนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะขาไปดูเรื่องของสรุปเหรียญนะครับให้ฟังกันแล้วก็กีฬาบางประเภทนะครับให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับตาเรื่องของกรีธาก่อนนะผมชอบดูกรีธาก็ต้องเอาเรื่องของกรีธานั่นแหละนะเรื่องของลมกรดนะ4 คูณ 100นะ4 คูณ 100ทั้งชายและหญิงนะแข่งกันวันนี้นะครับ4 คูณ 100 เมตรชายนะครับกรุงเทพมหานครนะนอนมาเลยนะยาวมาเลยนะก็คว้าเหรียญทองนะคือน่าจะขาดนิดนึงนะครับในช่วงของปลายไม้4นะครับกรุงเทพมหานครคว้าเหรียญทองนะฮะก็สูสีแหละแต่กรุงเทพมหานครฉีกมาในช่วงของ10เมตรสุดท้ายคว้าเหรียญทองนะครับ 42.08 นะครับคว้าเหรียญทองนะครับเหรียญเงินเป็นของจังหวัดน่านนะ 42.16 แล้วก็เหรียญทองแดงชลบุรี 42.30 นะครับนี่คือ4คูณ100เมตรชายนะครับส่วน4 คูณ 100 เมตรหญิงสาวใต้จากพัทลุงครับแหมต้องชื่นชมสาวใต้จากพัทลุงเนี่ยฮะคว้าเหรียญทองครับ 47.23 วินาทีนะคว้าเหรียญทองยินดีด้วยสาวใต้จากพัทลุงสุดยอดจริงๆครับนี่นะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองนะครับไฮไลท์ที่น่าสนใจนะฮะ4ประเภท110เมตรชายนะครับวิ่งข้ามรั้วนะฮะพัชรพลโกษาจันทร์นะครับน้องกลางจากอุบลราชธานีนะก็เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะฮะ 13.64 วินาทีคว้าเหรียญทองนะสถิติ 13.67 วินาทีแล้วก็ทำลายสถิติเดิมด้วยนะครับเนี่ยปีนี้เนี่ยกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่สุราษฎร์ธานีในการแข่งขันวิ่งเนี่ยทำลายสถิตินะครับสถิติเดิมเนี่ยกิติพงษ์คงดีทำไว้เมื่อปี2555หรือเปล่านะครับตอนนั้นน่าจะ10เท่าไหร่แล้ว14ปีนะครับตอนนี้2569นะครับลบไปก็ประมาณ14ปีที่แล้วเนี่ยที่ภูเก็ตนะเขาทำไว้เนี่ยทางด้านของกิติพงษ์เขาทำไว้ 13.93 นะคราวนี้น้องพัชรพลโกษาจันทร์ 13.67 ทำลายสถิติคว้าเหรียญทองและทำลายสถิติด้วยเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเหรียญเงินเป็นของธนพลภาสีดานะจากชัยภูมิ 14.41 นะชนะขาดนะครับทางด้านของพัชรพลชนะขาดเลยทีเดียวนะฮะเหรียญทองแดงเป็นสุรนัทจันรักษาจากสุราษฎร์ธานี 14.50 นะครับนะฮะส่วนอีกรายการหนึ่งเป็นการทำลายสถิติแล้วก็คว้าเหรียญทองด้วยนะสถิติใหม่ก็คือวิ่ง 1,500 เมตรชายนะครับน้องปรมาเพชรขวัญใช่ไหมเดี๋ยวขออภัยนะน้องปรมาเพชรขวัญ นะครับทำลายสถิติวิ่ง 1,500 เมตรชายจากพัทลุงอีกแล้วนะพัทลุงนี่เก่งวิ่งจริงๆนะครับ4นาที 09.69 วินาทีนะครับแล้วก็เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงเนี่ยเป็นชัยภูมิธินภัทรจันทร์ศรีนะครับกับทางด้านของธัญลักษณ์กิ่งคำจากขอนแก่นนะเงินกับทองแดงสูสีกันมากนะครับวัดกันที่รูปถ่าย4นาที 12.19 นะครับนะแล้วก็ธัญลักษณ์จากขอนแก่น4นาที 12.22 นะครับน้องคีนนะทางด้านของน้องปรมะเพชรขวัญได้เหรียญทองนะจากสุราษฎร์จากพัทลุงนะครับใน 1,500 เมตร4นาที 09.69 นะครับส่วนประเภทหนึ่งที่ทำลายสถิตินะครับก็คือน้องคีนธนกฤตปัทมาดิษานะจากขอนแก่นคนนี้ต้องชื่นชมนะ10,000เมตรชายนะครับคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนะครับนักวิ่งจากสุราษฎร์ธานีขออภัยนะนักวิ่งจากขอนแก่นนะไปแข่งขันที่สุราษฎร์ธานีสถิติเดิมในการแข่งขันวิ่ง10,000เมตรเนี่ยเป็นของบิ๊กณัฐวุฒิอินนุ่มนะฮะทำไว้กว่า15ปีฮะย้อนหลังไป15ปีนะครับแต่ว่านักวิ่งจากขอนแก่นน้องคีนธนกฤตครับวิ่งแล้วโอ้เรื่องของสปีดเท้าเนี่ยนะคุมอย่างเต็มที่นะสถิติเดิมเนี่ยนะครับก็ทำไว้โดยบิ๊กณัฐวุฒินะฮะแล้วก็น้องมาทำลายสถิติเดิมไว้ได้นะฮะ 10,000 เมตรนะฮะก็ถือว่าเป็นการทำลายสถิติที่ไว้อย่างยาวนานนะคว้าแชมป์ไปนะครับคว้าเหรียญทองนะ 33.05 นะฮะ 33.05 นะครับคว้าเหรียญทองเหรียญเงินเป็นของพระนครศรีอยุธยาครับชยพลเจริญพานิชแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของเชียงใหม่รอยบุญชูบุรณะพงไพรนะครับคือนำโด่งเลยผมดูอยู่ในการถ่ายทอดสดของทีสปอร์ตนำโด่งนะครับในช่วงของครึ่งทางแรกเนี่ยนะครับเกาะกลุ่มนะตามอยู่พอเห็นคู่ต่อสู้สปีดเท้าเพจลดลงนะเจ้าตัวก็เร่งฝีเท้า4รอบสุดท้ายถ้าวิ่งเพจเดิมเนี่ยทำลายสถิติแน่นอนแล้วเขาก็ทำสำเร็จนะฮะช่วงปลายๆก็มีเร่งด้วยนะน้องกินธนกฤษนะจากขอนแก่นนะครับส่วนในการแข่งขันวิ่งขออภัยนะไปที่การแข่งขันสปีดสเก็ตติ้งนะครับที่การจะนักกีฬาจากกาญจนบุรีนะฮะก็คว้าเหรียญทองนะครับในการแข่งขัน Extreme Point and Elimination รุ่นอายุ 8-20 ปีชายระยะ 5,000 เมตรนะครับคว้าเหรียญทองนะครับให้กับกาญจนบุรีนะครับส่วนในประเภทหญิงครับ Speed Skating นะครับในประเภท Extreme Point Elimination หญิงอายุ 8-20 ปีน้องจากชลบุรีครับกัญญาภาถากูลวัฒนาก็คว้าเหรียญทองนะครับเนี่ยนี่คือเรื่องของกีฬาเยาวชนชาติที่สุราษฎร์ธานีเกมเล่าเก่าคร่าวๆนะคุณผู้ฟังครับคือแข่งกันเยอะพอแข่งกันเยอะเนี่ยจะบอกว่าแหมไม่เอาทุกเหรียญทุกรายการเหนื่อยครับเยอะจริงๆยิ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้76เหรียญทองไปแล้วนะครับนำโด่งเลยนะครับเชียงใหม่21นครสวรรค์19นนทบุรี16ชลบุรี14ปทุมธานี13สุพรรณบุรี10นะนครศรีธรรมราช9นะ9ทองนะเช่ากับสมุทรปราการสุราษฎร์ธานีเจ้าภาพอุตรดิตถ์นครราชสีมาคราวนี้พอนะครับส่วนท้ายตารางที่เมื่อวานพยายามจะเน้นๆคุณผู้ฟังครับจากจังหวัด2จังหวัดนี้ได้เหรียญหรือยังนะสระแก้วกับชัยนาทมาแล้วครับสระแก้วได้เหรียญทองแดงแล้วนะก็เป็นเหรียญทองแดงของสระแก้วนะครับส่วนชัยนาทนะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทคุณวีรภัยแพ่งสุวรรณนะครับก็ช่วยแจ้งมาหน่อยนะว่าชัยนาทจะได้เหรียญเมื่อไหร่นะฮะคุณวีรภัยนะก็ยังไม่ได้เหรียญนะนะครับเป็นจังหวัดเดียวที่ยังไม่ได้เหรียญนะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันยังเชียร์ได้ต่อเนื่องสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมนะนะครับโอ้นะคุยกันเรื่องของกีฬาเยาวชนแห่งชาติสมัยที่ไปถ่ายทอดนะสนุกนะนะครับไปเชียร์กันทางใต้นี่เขาชอบดูมวยนะนะมวยเนี่ยโอ้โหเสียงเฮลั่นนะลั่นยิมเนเซียมอ่ะนะฮะลั่นยิมเนเซียมมันต้องไปดูอ่ะเขาแข่งอะไรกันเฮ่เฮ่เฮ่ทำนุ้งทำนิ้วชู5นิ้วชู3นิ้วผมก็ซื้อเขานิ้วโชว์อะไรกันนะมวยก็ต่อยแต่กองเชียร์เนี่ยเฮ่ไม่พอโชว์นิ้วกันด้วยประมาณนั้นนะครับนั่นถึงบรรยากาศแต่ตอนนี้นะก็ติดตามในภารกิจการถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ตได้นะครับเรื่องของฟุตบอลนะตอนนี้เนี่ยช้อปปี้ครับนะครับก็กำลังแข่งขันกันอยู่นะใครเป็นแฟนของบุรีรัมย์ก็ตอนนี้นะเจอกับยาโฮดารุนทักซิมนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามี VAR ในนัดแรกเนี่ยบุรีรัมย์ชนะไปก่อนนะ3ประตูต่อ1ในบ้านของยาโฮตอนนี้บุรีรัมย์เปิดบุรีรัมย์สเตเดียมนะครับต้อนรับการมาเยือนของยาโฮนะในการถ่ายทอดสดของไทยรัฐสปอร์ตนะไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับในครึ่งแรกเนี่ยท้ายเกมครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยนะทางด้านของยะโฮนะครับครึ่งแรกยังไม่จบนี่นะแข่ง19นาฬิกาน่าจะมีจังหวะ VAR นะครับยะโฮได้จุดโทษในจังหวะที่ผู้รักษาประตูของบุรีรัมย์นะไปทำฟาวไปรวบขาผู้เล่นของยะโฮในเขตโทษกรรมการดูเรื่องของ VAR ตัดสินเป็นจุดโทษนะทำฟาวในเขตโทษยะโฮจะได้ยิงจุดโทษนะเดี๋ยวผมจะเล่าประตูก่อนว่าจะได้หรือไม่ได้นะนะก็เดี๋ยวก็จะได้ไปดูคู่อื่นๆอีกคู่หนึ่งเนี่ยเป็นการแข่งขันกันระหว่างเซรังงอเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนไม่ใช่สินำดินกังเวียดนามนะต้อนรับการมาเยือนเซรังงอของมาเลเซียนะครับนัดแรกเซรังงอชนะมา 2-1 แล้วก็นัดนี้เนี่ยเซรังงอนำอยู่ 1-0 นะครับนะผู้ชนะคู่นี้จะไปชิงเข้าชิงนะเชื่อว่าเซรังงอไม่น่ามีปัญหานะพอดูในครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยนาทีที่80เซรังงอนำดินอยู่ 1-0 เอาละครับประตูนี้ของยาโฮจะจุดประกายของยาโฮหรือเปล่าในการไล่บุรีรัมย์มาได้จุดโทษนะครับแล้วก็บุรีรัมย์นะผู้สาประตูเนี่ยอัจฉริยะนะครับจะเป็นผู้ป้องกันจุดโทษได้หรือไม่ตัวเองไปทำฟาวด้วยรับกระชอกนะแล้วก็ออกมาตัดบอลพลาด นะแทนที่ตัดบอลไปตัดขากองหน้าของยาโฮด้วยดินะกรรมการก็เป่าฟาวครับและตอนนี้นะตัวหน้าของยาโฮนะจะได้ยิงจุดโทษนะครับยาโฮดารุณทักษิณจะได้หรือไม่นะนะกองหน้าของยาโฮถอยออกมาประมาณ5-9ฮะดวลกับผู้รักษาประตูของบุรีรัมย์นะจะตียิงประตูนำได้หรือไม่ถอยหลังมาซอยขาแล้วเข้าไปยิงลูกนี้เรียบร้อยกลางประตูนะครับยาโฮขึ้นนำ1-0เจ้าบ้านโดนกระตุกหนวดแล้วบุรีรัมย์แชมป์ไทยลีกโดนกระตุกหนวดแล้วครับจะทำยังไงล่ะแม่ลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อนะฮะลุ้นกันต่อนะครับนี่คือฟุตบอลนะคุณผู้ฟังครับนะทางไทยรัฐก็ถ่ายทอดสดอยู่นะยาฮูนะครับขึ้นนำเจ้าบ้านบุรีรัมย์1-0ในศึกช้อปปี้ครับหรือว่าศึกสโมสรอาเซียนนะครับพูดถึงฟุตบอลแล้วเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับชุด U17นะครับลงแข่งขันนัดสุดท้ายกับเมียนมานะครับก็ของเราก็ตกเราก็ไทยกับเมียนมาก็ตกรอบกันทั้งคู่แล้วล่ะนะฮะก็เตะกันได้ครบของเรามาร์คโคเกิลนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็มั่นใจว่าล่ะนัดสุดท้ายก็ขอชัยชนะกลับมาให้กับทีมชาติไทยบ้างเถอะเป็นขวัญกำลังใจถึงแม้ว่าจะตกรอบไปแล้วนะครับโอกาสเข้ารอบก็ต้องมีหลายก็เรียกว่าอะไรหลายช้อยอ่ะก็คือยากนะฮะแล้วเจอกับเมียนมาต้องชนะได้ก่อนนะครับไทยกับเมียนมาก็แพ้ทั้งทาจิกิสถานแล้วก็แพ้ซาอุดิอาระเบียมานะครับเล่นไปเล่นมานะเมียนมานำ2-0เลยนะครับนาทีที่19กับ22จากนักเตะคนเดิมนะครับนะฮะยิงทั้ง2ประตูชัยยมัตมินนะครับลูกแรกก็ยิงเข้าไปลูก2เนี่ยวอลเล่เท้าซ้ายเน้นๆนะครับเรียบร้อยฮะ2-0นะฮะนาทีที่22ก็นำไทยต้องแก้เกมนะครับผลพิทักษ์รุ่งเรืองจ่ายบอลให้กับปากรสุทธิประภายิงให้ไทยไล่มา1-2ในครึ่งแรกนะครับพอจบด้วยสกอร์นี้ในครึ่งแรกครับครึ่งหลังเราก็แก้เกมจริงๆแล้วเราก็โรสเตชันเยอะนะฮะเอานักเตะไปสำรองเปลี่ยนไปลงบ้างนะครับนะฮะทางด้านของหน้าผู้ฝึกสอนของเรานะครับก็เปลี่ยนผู้เล่นบ้างนะฮะในครึ่งหลังมาโคคอตเคิลนะครับก็เราก็ได้ลูกตีเสมอนาทีที่75จังหวะคนเดิมนะครับจอมแอสซิสต์ครับผลพิทักษ์รุ่งเรืองก็จ่ายบอลให้กับดาวิดกาแบกนะครับตัวสำรองที่ลงเข้าไปยิงนะครับให้ไทยตีเสมอ 2-2 นะครับจบเกมนะครับทางด้านของมาโคคอตเคิลก็บอกว่าความหวังของเราคือการได้ไปฟุตบอลโลกU18 แต่ว่าเราไปไม่ได้นะก็รู้สึกเศร้าแล้วก็เสียใจนะครับได้มาแต้มเดียวหลังจากที่ตามหลังมา0-2และเสมอ2-2นะครับก็พยายามอย่างเต็มที่ผิดหวังและเสียใจนักน้องนักกีฬาทุกคนก็ผิดหวังและเสียใจเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้นะแต่เมื่อไปไม่ได้แล้วก็ขออภัยนะครับแล้วก็บอกว่าเด็กชุดนี้ก็เป็นความหวังของทีมนะครับแล้วก็รอนะแล้วก็ยินดีในการรับใช้ทีมชาตินะครับนะฮะก็เดินทางกลับนะครับนักกีฬาของเราจะเดินทางกลับนะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้นะครับ14พฤษภาคมถึงสนามบินสุวรรณภูมิน่าจะประมาณสัก14:00 น.ให้กำลังใจน้องๆนะครับทำอย่างเต็มที่แล้วนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลไทยชุดรุ่นต่างๆไม่ประสบความสำเร็จนะครับไม่ได้อยู่ที่น้องเลยนะครับอยู่ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับวางแผนกันยังไงจัดกันอย่างไรนะครับก่อนหน้านั้นชุด U20 ก็ยกให้บุรีรัมย์ไปทำทั้ง4ปี2ปี3ปีแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จมาทำเองยกให้มาทำเองก็ไม่ประสบความสำเร็จทั้งที่ฟุตบอลทีมชาติไทยก็มีหลายทัวร์นาเมนต์นะนะคุณผู้ฟังน้องๆจากโรงเรียนกีฬานะการแข่งกีฬาของถ้วยพระราชทานกขเนี่ยนะที่เดลินิวเขาจัดกรมพลศึกษานะนักเตะแต่ละคนก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับน้องๆหลายคนก็ได้อยู่ในตัวเลือกทีมชุดนี้หรือเปล่านะก็มีคำถามมากมายนะฮะลีกของเยาวชนเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะลีกฟุตบอล17ปีนี่โคกคัพเขาจะจัดลีก17ปีแล้วก็หลายๆโรงเรียนที่สมัครแข่งขันทั้งทั่วประเทศอ่ะนะก็คงจะได้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็คงจะได้ไปดูนะวางแผนกันว่าเราจะจัดการเรื่องของฟุตบอลเยาวชนรากฐานฟุตบอลเยาวชนเพื่อต่อยอดทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างไรนะครับนะผิดหวังและเสียใจผมกองเชียร์ผมก็ผิดหวังและเสียใจนะที่ฟุตบอลทีมชาติไทยตกรอบนะฮะแต่เราก็ต้องเชียร์กันต่อไปนะครับนะฮะคืนนี้ e-sport ประเภทคอนโทรลนะครับสัปดาห์ที่2นะฮะเราแข่งขันกันอยู่ในคืนนี้นะผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรรอติดตามนะครับเราเจอกับมาเลเซียเจอเนปาลเจอบังกลาเทศแล้วก็เจอนิวซีแลนด์นะครับทีมการแข่งขัน e-sport ประเภทคอนโทรลของไทยสัปดาห์ที่2ลงแข่งขันกันนะครับนะหาแชมป์นะเรารอลุ้นกันแข่งกัน2วันนะ13และ14นะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับได้เข้ารอบหรือไม่นะครับส่วนทางด้านของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับในค่ำคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับภายใต้การนำทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะ ะครับจะเจอกับอินทรีพังงาดนะครับคริสตัลพาเลซนะครับที่เอเดียสสเตเดียมต้องการชัยชนะก่อนเพื่อไปกดดันอาร์เซนอลไม่ให้คว้าแชมป์ง่ายๆนะครับตลอด15นัดที่ผ่านมานะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะคริสตัลพาเลซ9นัดนะแล้วก็ยิงถึง41ประตูคือเหนือกว่าทุกอย่างแต่ลูกกลมๆ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเกษตรกรหลายพื้นที่ถือเลิกวันพืชมงคลปักดำกล้าข้าวตามธรรมเนียมโบราณโดยหวังให้พืชผลเจริญงอกงามดีบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์และพรปวีช่อชูวงศ์เข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:31 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพญาแรกนาหวานข้าวณแปลงนาสาธิตสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงมณฑลพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองเงินออกจากโรงพิธีพราหมณ์เมื่อถึงหน้าพระที่นั่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระยาแรกนาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วออกไปประกอบพิธีแรกนาเจ้าหน้าที่จูงพระโคเทียมแอกพระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถแล้วจึงไถดะไปโดยรี3รอบโดยขวาง3รอบวานธัญพืชโหนหลวงลั่นคองชัยแล้วไถกรบอีก3รอบเจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เชิญของกินเสียงทาย7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคเสร็จแล้วนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลถวายคำพยากรณ์การเสียงทายผ้าของพระยาแรกนาสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญและการเสียงทายพระโคกินเลี้ยงในการนี้พระยาแรกนาหยิบเสียงทายผ้านุ่งหกคืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสียงทายพระโคกินเลี้ยงพระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินน้ำและหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าบริบูรณ์พอสมควรธัญหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีและพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองจากนั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569ประกอบด้วยปลัดเกษตรของแผ่นดิน3สาขาได้แก่สาขาปลัดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสาขาปลัดเกษตรดีเด่นและสาขาปลัดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ16สาขาอาชีพได้แก่อาชีพทำนาอาชีพทำสวนอาชีพทำไร่อาชีพไร่นาสวนผสมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอาชีพเลี้ยงสัตว์อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันไม้น้ำอาชีพปลูกสวนป่าสาขาบัญชีฟาร์มสาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสาขาการปฏิบัติการทางเกษตรที่ดีสำหรับพืชสาขาเกษตรอินทรีย์ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ13กลุ่มได้แก่กลุ่มเกษตรกรทำนากลุ่มเกษตรกรทำสวนกลุ่มเกษตรกรทำไร่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กลุ่มเกษตรกรทำประมงกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มยุวเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชนประเภทข้าวหอม ลิศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่นๆและวิสาหกิจชุมชนและผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ7สหกรณ์ได้แก่สหกรณ์การเกษตรสหกรณ์โคนมสหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ร้านค้าสหกรณ์บริการและสหกรณ์เครดิตยูเนียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลตามลำดับเสร็จแล้วพระยาแรกนาญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์เมื่อถึงหน้าพระที่นั่งพระยาแรกนาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกพระพลาพิธีไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตทอดพระเนตรพระยาแรกนาหวานข้าวในแปลงนาสาธิตสำหรับปลูกไว้เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีต่อๆไปเวลา 9:49 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังบริเวณแปลงนาสาธิตสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตจากนั้นเสด็จเข้าพระพลาพิธีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองเงินเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วออกไปประกอบพิธีแรกนาเมื่อประกอบพิธีเสร็จแล้วพระยาแรกนาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 14:10 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปส่งร่วมงานจิตรดากตัญญุตาพระคุณครูยิ่งใหญ่ไม่อาจลืมประจำปี 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หลายพื้นที่ถือเลิกวันพืชมงคลปักดำกล้าข้าวตามธรรมเนียมโบราณโดยหวังให้พืชผลเจริญงอกงามดีเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลพบุรีทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานถือเลิกดีในช่วงวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกพร้อมใจการนำเครื่องจักรกลการเกษตรลงมือไถแปลงนาพร้อมทั้งใช้รถช่วยปักดำพันธุ์ข้าวที่มีการเพาะกล้าข้าวเตรียมไว้ก่อนหน้าแล้วลงสู่แปลงนาแปลงแรกในช่วงฤดูการทำนาปีเช่นนายพัฒนามีทรัพย์รองประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสะเตยและเกษตรกรชาวนาต้นแบบในอำเภอบ้านหมี่เล่าว่าก่อนถึงวันพืชมงคลของทุกปีจะมีการเตรียมพื้นที่นาด้วยการปล่อยน้ำเข้าแปลงนาและใช้วิธีไถกลบตอสั่งข้าวแทนการเผาเพื่อย่อยสลายฟางและตอสั่งลงในดินเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุปรับปรุงดินให้ร่วนซุยและเพิ่มธาตุอาหารลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเมื่อถึงวันพืชมงคลซึ่งถือเป็นวันสำคัญของชาวนาไทยก็จะใช้รถปักต้นข้าวลงสู่แปลงนาแปลงแรกเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ของการทำนาซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการเริ่มต้นเพาะปลูกที่ดีจะมีฝนตกต้องตามฤดูกาลนาข้าวอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกับนายภัยรัตน์แสงสีนินชาวนาบ้านสวนไหมตำบลมุกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าได้ถือเลิกดีวันพืชมงคลหลังพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนำรถไถมาไถนาและหว่านข้าวตามความเชื่อว่าหากเริ่มลงมือเพาะปลูกหลังการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรด

0: และประชาชนจากทุกสารทิศเดินทางเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยนางสมบัติอุดมศรีจากจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่มากราบพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพด้านผ้าไหมให้ประชาชนในท้องถิ่นโดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรบูรณ์สร้างรายได้จากภูมิปัญญาที่ยั่งยืน
1: คิดถึงท่านที่ท่านทำให้เรามีความสุขมีรายได้ถึงขนาดนี้แล้วยกตัวอย่างเช่นผ้าไหมก็อยู่ที่บางชมพูสามแยกบางชมพูที่กำนันจุนนะคะตรงศูนย์ของผ้าไหมนะคะเป็นงานท้องถิ่นนะคะ
0: เช่นเดียวกับนายนิเวศหน่อแก้วมูลประชาชนจากย่านเจริญกรุงกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเข้ากราบพระบรมศพกว่า30ครั้งแล้วเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประสบกรณิกรอยู่ดีกินดีทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นด้านการแก้ปัญหาความยากจนการส่งเสริมงานศิลปาชีพและการอนุรักษ์ทรัพยากร
2: ท่านก็ช่วยคนนะคนยากคนจนนี่ช่วยตลอดชีวิตท่านแล้วก็มีโครงการใหม่ๆมาพวกเสื้อผ้าสีบาชีบางไทรพวกป่าไม้พวกเสื้อผ้าหลายอย่าง
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพใน5ช่วงเวลาตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและโปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นทางนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเบอร์โทรศัพท์1818ชวนันท์มาลีรายงาน
3: กรมศิลปากรเปิดให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งคำขอรับการพิจารณาจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและกลั่นกรองหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในวันที่25พฤษภาคมนี้
4: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและกลั่นกรองหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระบรมศพของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยสามารถแจ้งความประสงค์และส่งคำขอจัดทำหนังสือที่ระลึกภายในวันที่25พฤษภาคมนี้สำหรับเนื้อหาของหนังสือที่ระลึกจะต้องจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประเทศชาติหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าหนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวข้องด้วยพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระเกียรติคุณพระปรีชาสามารถและคุณูปการที่ทรงมีต่อประเทศชาติเนื้อหาด้านสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรือเป็นหนังสือกวีนิพนธ์ที่มีเนื้อหาแสดงความอาลัยเฉลิมพระเกียรติคุณแต่งด้วยคำประพันธ์ลักษณะต่างๆที่ถูกต้องตามหลักฉันทลักษณ์หน่วยงานเจ้าของหนังสือต้องเป็นผู้แจกจ่ายเผยแพร่ห้ามจำหน่ายจัดทำหนังสือให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2569หรืออาจแล้วเสร็จภายหลังไม่เกินเดือนกรกฎาคม2570ทางนี้การขอจัดทำหนังสือที่ระลึกหน่วยงานภาครัฐให้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปหน่วยงานเอกชนผ่านหัวหน้าหน่วยงานองค์กรส่งไปยังฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสำนักขอจดหมายเหตุแห่งชาติกำหนดส่งแบบได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่25พฤษภาคมดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติมาริชโยรายงาน
3: โฆษกกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงเอกชนนำเข้าข้าวโพดสหรัฐ1ล้านตันเป็นการรักษาความมั่นคงอุตสาหกรรมอาหารสัตว์พร้อมย้ำมีมาตรการคุมเข้มป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรไทย
5: นายกรณิตโนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงกรณีภาคเอกชนไทยลงนามความร่วมมือซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปริมาณ1ล้านตันจากสหรัฐอเมริกาว่าการลงนามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกันความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานอาหารสัตว์ เนื่องจากไทยมีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

0: ถึงปีละ9ล้านตันแต่สามารถผลิตในประเทศได้เพียงปีละ5ล้านตันประกอบกับมาตรการคุมเข้มการนำเข้าข้าวโพดปลอดการเผาจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ปัญหา PM 2.5 และต้นทุนวัตถุดิบทดแทนที่พุ่งสูงจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางทำให้ภาคเอกชนมีความจำเป็นต้องหาแหล่งนำเข้าใหม่เพื่อรักษาขีดความสามารถในการส่งออกอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์โดยกระทรวงพาณิชย์ยืนยันมาตรการดูแลเกษตรกรไทยอย่างเคร่งครัดโดยบังคับให้ผู้ประกอบการต้องรับซื้อผลผลิตในประเทศปริมาณ5ล้านตันให้หมดก่อนในราคาขั้นต่ำที่กำหนดและหากมีการนำเข้าเกินโควต้า1ล้านตันจะจัดเก็บภาษีในอัตราสูงถึง72%พร้อมค่าธรรมเนียมเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของวัตถุดิบในประเทศอย่างรำข้าวหรือปลายข้าวปฏิพลสัตย์พรมมารายงาน
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ขณะนี้เวลา 20:17 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอาเมดอาบูเกตเลขาธิการสันนิบาตรัฐอาหรับออกแถลงการประณามอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าสมาชิกของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน4นายพยายามรุกล้ำเกาะบูบียันของคูเวตพร้อมชี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของคูเวตอย่างร้ายแรงและเรียกร้องให้อิหร่านยุติการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศอ่าวอาหรับโดยทันทีด้านกระทรวงมหาดไทยของคูเวตเปิดเผยว่าเหตุเกิดปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของคูเวตกับผู้รุกรานชาวอิหร่านที่พยายามเดินเรือรุกล้ำเกาะบูบียันส่งผลให้เจ้าหน้าที่คูเวตได้รับบาดเจ็บ1นายก่อนที่ทางการคูเวตจะสามารถจับกุมตัวผู้บุกรุกเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ชาวอิหร่านทั้ง4นายที่เดินเรือเข้าสู่หน้าน้ำของคูเวตเนื่องจากระบบนำทางขัดข้องระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนทางทะเลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายออสการ์โลเปสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลของสเปนที่ระบุว่ารัฐบาลสเปนจะเดินหน้าผลักดันกฎหมายควบคุมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อไปด้วยการบังคับให้บริษัทโซเชียลมีเดียเปิดเผยวิธีการทำงานของอัลกอริทึมบนแพลตฟอร์มและวางกฎระเบียบของระบบ AI ที่มีความเสี่ยงสูงแม้เผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายแห่งนายโลเปสกล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อรับมือกับปัญหาการกลั่นแกล้งทางออนไลน์การคุกคามทางเพศและการใช้ AI สร้างภาพอนาจารที่กระทบต่อเยาวชนโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงพร้อมย้ำว่าสเปนสนับสนุนแนวคิด AI ที่น่าเชื่อถือซึ่งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองเยาวชนมากกว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภานาอูรูซึ่งเป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกมีมติผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนชื่อประเทศจากนาอูรูเป็นนาโอเอโรซึ่งขั้นตอนต่อไปจะเป็นการจัดทำประชามติทั่วประเทศและหากประชาชนให้ความเห็นชอบชื่อใหม่ดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในเอกสารทางการสัญลักษณ์ของรัฐตลอดจนการใช้ชื่อประเทศในเวทีระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศรวมถึงชื่อในองค์การสหประชาชาติทั้งนี้ประธานาธิบดีเดวิดอาเดียงของนาอูรูเสนอแนวคิดเปลี่ยนชื่อประเทศเพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของประเทศตนเองเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยชื่อประเทศนาอูรูมาจากการที่ชาวต่างชาติในอดีตไม่สามารถออกเสียงคำว่านาโอเอโรได้อย่างถูกต้องจึงทำให้ชื่อประเทศถูกเรียกเพี้ยนมาเป็นนาอูรูและใช้มาจนถึงปัจจุบันต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันเรือยาวชาย5ฝีพาย500เมตรชิงชนะเลิศทีมอุตรดิตถ์ประกอบด้วยสุวัฒน์จุมพลติงธนพลเสวนานัทนกรสังขำกิตติศักดิ์โพเงินและภัทรกรกิ่งเกล้าโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมแซงเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา2นาที 3.13 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนเรือยาวหญิง5ฝีพาย500เมตรรอบชิงชนะเลิศทีมอุตรดิตถ์ประกอบด้วยปณิตาจุลนันท์อาชิรยายาติพิมพ์เพ็ญพิชชาเกตปั้นอิสยาปานทองและจัญญาพรคงนวลคว้าเหรียญทองไปครองหลังเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรกด้วยเวลา2นาที 23.28 วินาทีขณะที่การแข่งขันเรือยาวมังกรประเภทหญิง10ฝีพายระยะ500เมตรรอบชิงชนะเลิศทีมอุตรดิตถ์แซงเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา2นาที 31.12 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองโดยเหรียญเงินเป็นของทีมจากเชียงใหม่และทีมมุกดาหารคว้าเหรียญทองแดงไปครองส่วนเรือยาวมังกรชาย10ฝีพายระยะ500เมตรทีมจากอุตรดิตถ์ยังคงรักษาฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยไปด้วยเวลา2นาที 18.16 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองส่งผลให้วันนี้อุตรดิตถ์ขยับขึ้นมารั้งอันดับ8ของตารางขณะที่อันดับ1ยังคงเป็นกรุงเทพมหานครที่ทำผลงานไป68เหรียญทอง57เหรียญเงินและ68เหรียญทองแดงส่วนอันดับ2คือเชียงใหม่และนนทบุรีตามมาเป็นอันดับที่3ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง T-Sport 7การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันอึ๋งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะเหยาเจียมินมืออันดับ32ของโลกจากสิงคโปร์2ต่อ0เกม 21-16 และ 21-6 ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จน่านหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะอุณติฮูดามืออันดับ21จากอินเดีย2ต่อ1เกม 11-21 21-17 21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ2เช่นเดียวกันส่วนประเภทหญิงคู่หทัยทิพย์มิจาดและณปภากรตุงคสถานคู่มืออันดับ40ของโลกแพ้ให้กับซากายะฮิโรตะกับอายาโกะซากุระโมโตะจากญี่ปุ่นไปอย่างน่าเสียดาย0ต่อ2เกม 12-21 และ 10-21 ประเภทชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์และภคพลธีระรัศกุลคู่มืออันดับ61ของโลกตบเอาชนะจูเลียไมโอกับวิลเลียมวิลเลเจอร์คู่มืออันดับ67ของโลกจากฝรั่งเศส2ต่อ0เกม 22-20 และ 21-16 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับนูมูฮัมหมัดอัสลีอายุบอัสลียันและตันวีเคืองคู่มืออันดับ25ของโลกจากมาเลเซียการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรอบแรกประเภทชายเดี่ยวยุทธนาเจริญผลเอาชนะวูฮามินดุกจากเวียดนามได้อย่างสนุก2เซตรวด 7-6 ไทยเบรก 7-2 และ 6-2 เข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอลันมากาดันจากเม็กซิโกส่วนหญิงเดี่ยวยาตาวีฉิมฉ่ำเอาชนะอาเมราคาสทูกันจากคาซัคสถานได้อย่างขาดลอย6-0และ6-1ทะลุเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเอลิเซียจากนิวซีแลนด์การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยเสมอเมียนมา2-2และทำให้จบอันดับ3ของกลุ่ม A หยุดเส้นทางการไปลุยศึกฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกที่ประเทศกาตาร์ช่วงปลายปีนี้ไปอย่างน่าเสียดายมาโคก็อกเคิลหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าแม้เกมนี้จะตั้งเป้าเอาชนะให้ได้แต่ทีมเริ่มเกมได้ไม่ดีนักทำให้ตามหลังถึง0-2ประตูก่อนจะตีเสมอได้ในช่วงท้ายสุดท้ายทีมชาติไทยคว้ามาได้เพียง1แต้มความรู้สึกในตอนนี้มีทั้งความเสียดายและผิดหวังที่ไม่สามารถทำความฝันที่จะไปฟุตบอลโลกให้เป็นจริงได้และหวังว่าในอนาคตผ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฟุตบอลไทยจะวางแผนและเตรียมความพร้อมให้นักเตะรุ่นต่อไปเพื่อสานฝันนี้ให้สำเร็จพาณิชย์คาดนาครายงาน
5: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
3: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
8: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านถึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็ยังง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจะได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก
5: ้เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียเตย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
2: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

0: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:00 น.สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่จะนำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับวันนี้เป็นวันพืชมงคลนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพืชมงคลนะครับแปลตรงตามตัวนะครับซึ่งวันนี้เองนี่มีพระราชพิธีมงคลนะครับวันนี้เองนี่มีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรกำหนดจัดขึ้นในทุกปีนะครับในเดือน6ของทุกปีซึ่งระยะนี้เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาซึ่งก็หลายๆพื้นที่มีฝนตกนะครับอาชีพทำนาก็เป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยมาตั้งแต่โบราณโดยไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่นๆนะครับส่วนมากก็จะเป็นวันใดวันหนึ่งในเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีที่จัดขึ้นในวันนั้นนะครับขณะที่พระราชพิธีพืชมงคลยังเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารที่พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยข้าวนั้นถือเป็นอาหารหลักของประชาชนในภาษาบาลีเรียกว่าบุพพันนะหรือบุพพันนชาติส่วนพืชอื่นๆที่เป็นอาหารก็เรียกว่าอปรัณนะหรืออปรัณนชาติซึ่งหมายถึงพืชจำพวกถั่วงาเป็นต้นถ้าเรียกควบกันทั้งสองอย่างก็จะเรียกว่าบุพพันนะปรัณนชาติซึ่งหมายถึงพืชที่เป็นอาหารทุกชนิดนั่นเองครับเอาละครับวันนี้หลากหลายเรื่องราวที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับจังหวัดเชียงใหม่อัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหามาประดิษฐานณวัดเจดีย์หลวงในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนประจำปี2569มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาผนึกกำลังเครือข่าย EV ดันนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์เปิด EV Localization Synergy ผลักดันอุตสาหกรรม EV ในระดับท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืนเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่มอบไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ช่วยสร้างความปลอดภัยให้กลุ่มเปราะบางพร้อมส่งมอบเครื่องฟอกอากาศดูแลเด็กเล็กจากฝุ่น PM 2.5 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตมะม่วงและการเปิดจุดหลงรับซื้อผลผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกของแปลงใหญ่มะม่วงตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวสำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องลดเค็มครึ่งหนึ่งคนไทยห่างไกลโรคการบริโภคเกลือหรือโซเดียมปริมาณมากในการปรุงรสชาติอาหารให้มีรสเค็มเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคอัมพฤกษ์อัมพาตปัจจุบันคนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคเกลือหรือโซเดียมสูง 2-3 เท่าของปริมาณที่ร่างกายต้องการซึ่งการรับประทานอาหารที่มีเกลือหรือโซเดียมสูงมีผลเสียทำให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มการรั่วของโปรตีนในปัสสาวะและยังมีผลเสียต่อไตโดยตรงนอกจากนี้ยังทำให้หัวใจทำงานหนักก่อให้เกิดภาวะหัวใจวายและความดันโลหิตสูงยังส่งผลให้ความดันในสมองเพิ่มขึ้นมีโอกาสเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตข้อมูลล่าสุดพบว่าคนไทยเป็นโรคความดันโลหิตสูงถึง 21.4% หรือ 11.5 ล้านคน โรคไตถึง 17.5% หรือ 7.6 ล้านคนโรคหัวใจขาดเลือด 1.4% หรือ 0.75 ล้านคนและโรคหัวใจหลอดเลือดโรคอัมพฤกษ์อัมพาต 1.1% หรือ 0.5 ล้านคนคนไทยควรบริโภคเกลือไม่เกิน5กรัมต่อวันหรือโซเดียม 2,400 มิลลิกรัมแต่จากการสำรวจพบว่าคนไทยบริโภคเกลือเฉลี่ย 10.8 กรัมต่อวันหรือปริมาณโซเดียม 5,000 มิลลิกรัมต่อวันซึ่งสูงเป็น2เท่าของที่ร่างกายควรได้รับโดยร้อยละ 71 มาจากการเติมเครื่องปรุงรสระหว่างการประกอบอาหารแหล่งอาหารที่พบเกลือหรือโซเดียมสูงได้แก่เครื่องปรุงรสต่างๆเช่นน้ำปลาซีอิ๊วและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปเกลือ1ช้อนโต๊ะมีปริมาณโซเดียม 6,000 มิลลิกรัมน้ำปลา1ช้อนโต๊ะมีปริมาณโซเดียม 1,160 ถึง 1,420 มิลลิกรัมซีอิ๊ว1ช้อนโต๊ะมีปริมาณโซเดียม960ถึง 1,420 มิลลิกรัมซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะมีปริมาณโซเดียม 1,150 มิลลิกรัมกะปิ1ช้อนโต๊ะมีปริมาณโซเดียม 1,430 ถึง 1,490 มิลลิกรัมและซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะมีปริมาณโซเดียม 420 ถึง 490 มิลลิกรัมโดยปกติอาหารตามธรรมชาติมีเกลือหรือโซเดียมเป็นส่วนประกอบอยู่แล้วเมื่อมีการใช้เครื่องปรุงรสดังกล่าวปริมาณมากจึงทำให้ปริมาณเกลือหรือโซเดียมในอาหารสูงมากตามไปด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่ครัวเรือนไทยนิยมใช้กันมาก5อันดับแรกคือน้ำปลาซีอิ๊วขาวเกลือกะปิและซอสหอยนางรมจากการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารมื้อหลักของคนไทยพบว่ามากกว่าร้อยละ30จะซื้อกินนอกบ้านทั้ง3มื้อโดยเฉพาะกลุ่มที่ทำงานหรือใช้ชีวิตนอกบ้านเช่นข้าราชการนักเรียนนิสิตนักศึกษาพนักงานรัฐวิสาหกิจและลูกจ้างทั่วไปและเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและมากกว่าร้อยละ70ซื้ออาหารกลางวันนอกบ้านส่วนชนิดอาหารที่รับประทานบ่อยในแต่ละวันประกอบด้วยข้าวราดแกงร้อยละ88อาหารจานเดียวอาหารตามสั่งร้อยละ45และก๋วยเตี๋ยวร้อยละ31ของประชากรทั้งหมดที่สำรวจส่วนพฤติกรรมการปรุงรสชาติอาหารเมื่อต้องรับประทานอาหารนอกบ้านคือนิยมเติมเครื่องปรุงรสเป็นนิสัยร้อยละ88สำหรับการทำกับข้าวประเภทแกงจืดผัดผักและยำต่างๆพบว่ามีการเติมเครื่องปรุงรสที่ให้รสเค็มในสูตรอาหารอยู่แล้วทั้งเกลือน้ำปลาและซอสปรุงรสต่างๆเมื่อวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมในอาหารถุงปรุงสำเร็จพบว่าปริมาณโซเดียมเฉลี่ยต่อถุงอยู่ระหว่าง815ถึง 3,527 มิลลิกรัมส่วนปริมาณโซเดียมที่พบในอาหารจานเดียวเช่นข้าวหน้าเป็ดข้าวมันไก่ข้าวขาหมูและข้าวคลุกกะปิพบปริมาณโซเดียม 1,000 ถึง 2,000 มิลลิกรัมต่อ1หน่วยบริโภคการลดปริมาณโซเดียมที่รับประทานได้แก่หลีกเลี่ยงการใช้เกลือน้ำปลาซอสปรุงรสต่างๆและผงชูรสแม้ไม่เค็มแต่มีโซเดียมสูงในการปรุงอาหารหลีกเลี่ยงการเติมเครื่องปรุงเช่นปรุงรสเพิ่มในก๋วยเตี๋ยวเติมพริกน้ำปลาในข้าวแกงเป็นต้นหลีกเลี่ยงอาหารประเภทดองเค็มอาหารแปรรูปเช่นไข่เค็มปลาเค็มปลาแดดเดียวปลาส้มแหนมไส้กรอกกุนเชียงหมูหยองเป็นต้นเลือกรับประทานอาหารที่มีหลายรสชาติเช่นแกงส้มต้มยำเพื่อทดแทนรสชาติเค็มน้ำซุปต่างๆเช่นก๋วยเตี๋ยวมักมีปริมาณโซเดียมสูงควรรับประทานแต่น้อยหรือเทน้ำซุปออกบางส่วนแล้วเติมน้ำเพื่อเจือจางลงตรวจดูปริมาณโซเดียมต่อหน่วยบริโภคบนฉลากของซอสปรุงรสอาหารสำเร็จรูปและขนมถุงเพื่อหลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูงอาหารรสชาติเค็มเป็นอาหารที่มีเกลือหรือโซเดียมสูงเป็นภัยเงียบที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพอย่างคาดไม่ถึงความเคยชินในการรับประทานอาหารรสเค็มจัดของคนไทยปรับเปลี่ยนได้ยากแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้หากค่อยๆลดความเค็มทีละน้อยจะทำให้เกิดความเคยชินแล้วลิ้นของเราก็จะไม่โหยหารสเค็มอีกต่อไปดังนั้นเราจึงควรสร้างนิสัยการรับประทานอาหารอ่อนเค็มตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีตามมาด้วยชีวิตที่เป็นสุขปราศจากโรคภัยตามสโลแกนลดเค็มครึ่งหนึ่งคนไทยห่างไกลโรค

0: ครับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับจังหวัดเชียงใหม่อัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหามาประดิษฐานณวัดเจดีย์หลวงในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนประจำปี2569ที่วัดช่างแต้มอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธคันธราชหรือพระเจ้าฝนแสนหาพร้อมเครื่องสักการะขึ้นประดิษฐานณรถบุษบกเคลื่อนขบวนออกจากวัดช่างแต้มด้วยริ้วขบวนแบบล้านนาอย่างยิ่งใหญ่เพื่อมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนประจำปี2569โดยมีนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีซึ่งในแต่ละปีจะมีการอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหาออกจากวัดช่างแต้มให้ศรัทธาสาธุชนได้สักการะกราบไหว้ภายนอกวัดเพียง2ครั้งเท่านั้นคือในการแห่ขบวนส่งน้ำพระในงานปาเวณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่หรืองานสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่และอีกครั้งคืองานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนที่กำลังเริ่มขึ้นวันนี้เป็นวันแรกโดยทุกปีจังหวัดเชียงใหม่จะมีพิธีสักการะบูชาเสาอินทขีนหรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลให้แก่ชาวเมืองรวมทั้งผู้ที่ทำการเกษตรที่ต้องการให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลจึงได้อัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหาอันเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ที่ผู้คนในเชียงใหม่เชื่อถือว่าสามารถดลบันดาลให้ฝนตกมาเป็นประธานในขบวนแห่รอบเมืองให้ประชาชนได้ส่งน้ำบูชาเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเมื่อสิ้นสุดงานประเพณีขันดอกก็จะอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหากลับมายังวัดช่างแต้มดังเดิมโดยพุทธศาสนิกชนสามารถร่วมทำบุญประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนประจำปี2569ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่19พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง24นาฬิกาณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ไปต่อกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาผนึกเครือข่าย EV ดันนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์เปิดเวที EV Localization Synergy ผลักดันอุตสาหกรรม EV ในระดับท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืนคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาหรือมทล.ล้านนาจัดงาน EV Localization Synergy ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบ่มเพาะและพื้นที่อุตสาหกรรมระดับพื้นที่เมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ณสวนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่ในการดำเนินโครงการดังกล่าวโดยการจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแสดงผลสำเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ที่พร้อมจะนำไปใช้ได้จริงรวมถึงสะท้อนความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภาคการศึกษาสู่ภาคธุรกิจเพื่อผลักดันอุตสาหกรรม EV ในระดับท้องถิ่นให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนภายในงานมีการจัดเสวนาและบรรยายในหลากหลายหัวข้อที่สำคัญอาทิการปลดล็อกงานวิจัยสู่ตลาดกลไกสร้างสปินออฟและสตาร์ทอัพ EV ท้องถิ่นการนำเสนอนโยบายการใช้รถสาธารณะEV Bus ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงหัวข้อลานา EV Localization Co-creation and Synergy จากขอบสู่ SE อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการนวัตกรรมด้าน EV จากหน่วยงานและเครือข่ายผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ภายในงานยังมีพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง Licensing Agreement เพื่อส่งมอบสิทธิ์เทคโนโลยี Y2G Bidirectional Charger ระหว่างหน่วยบริหารและจัดการต้นทุนการพัฒนาระดับพื้นที่มทล.ล้านนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายผู้ประกอบการ EV ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดของไทยสู่การใช้เชิงพาณิชย์ในอนาคตในส่วนของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งมอบไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ช่วยสร้างความปลอดภัยให้กลุ่มเปราะบางพร้อมส่งมอบเครื่องฟอกอากาศดูแลเด็กเล็กจากภัยฝุ่น PM 2.5นางวิยดานราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการส่งมอบไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ประจำปี2569ให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมส่งมอบเครื่องฟอกอากาศให้แก่ศูนย์เด็กเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสุขภาพเด็กในพื้นที่ทั้ง25อำเภอและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ภูเขาโดยเฉพาะชุมชนที่ยังประสบปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอในช่วงเวลากลางคืน นซึ่งจะส่งผลต่อความปลอดภัยในการดำรงชีวิตการสัญจรและการประกอบอาชีพโดยโซลาร์เซลล์ถือเป็นพลังงานสะอาดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและเหมาะสมกับพื้นที่เข้าถึงยากอีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดซื้อไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์จำนวน708ชุดมอบให้แก่ทั้ง25อำเภอนำไปติดตั้งในพื้นที่หวังเพิ่มความปลอดภัยและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในระดับชุมชนในขณะเดียวกันเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการส่งมอบเครื่องฟอกอากาศให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่หลังพบว่าจังหวัดเชียงใหม่ต้องเผชิญกับปัญหาของฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานต่อเนื่องในทุกปีส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะเด็กเล็กซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการพัฒนาทางสมองและสุขภาพในระยะยาวจึงได้จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศจำนวน455เครื่องเพื่อส่งมอบให้แก่ศูนย์เด็กเล็กในทั้ง25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่แบ่งเป็นกลุ่มอำเภอขนาดใหญ่16อำเภอและกลุ่มอำเภอขนาดเล็ก9อำเภอเพื่อนำไปช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยลดความเสี่ยงจากฝุ่น PM 2.5 และส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่เด็กเล็กในพื้นที่ทั้งนี้การดำเนินโครงการทั้ง2โครงการถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญในการดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและสุขภาพตามภารกิจของสภากาชาดไทยในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนปิดท้ายกันที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตมะม่วงและการเปิดจุดหรือว่าลงรับซื้อผลผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกของแปลงใหญ่ตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวที่แปลงใหญ่มะม่วงตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นายเจษฎากาบชัยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศติดตามสถานการณ์ผลผลิตมะม่วงและการเปิดจุดรับซื้อผลผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกโดยมีนายแสงฟ้าและนางสายฝนชนกเสรณีเจ้าของจุดรับซื้อเป็นผู้ให้ข้อมูลซึ่งในระยะนี้มะม่วงอำเภอเชียงดาวออกสู่ตลาดแล้ว 5% เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเริ่มรับซื้อและส่งผลผลิตณจุดนี้ 5-8 ตันต่อวันราคาเกรด35บาทต่อกิโลกรัมและสิ้นสุดประมาณปลายเดือนพฤษภาคมส่วนมะม่วงพันหนักอาทูอีทูจินหวงแดงจักรพรรดิมันขุนศรีและมหาชนกจะทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน2569ทั้งนี้นอกจากการสำรวจสถานการณ์ผลผลิตและการรับซื้อผลผลิตมะม่วงยังเป็นการประสานงานเกษตรกรเพื่อนำผลผลิตมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงผลไม้นานาพันธุ์จำหน่ายในการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15ระหว่างวันที่8ถึง10มิถุนายน2569ณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตมะม่วงและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วยขณะที่สถานการณ์การผลิตมะม่วงของอำเภอพร้าวมีพื้นที่ปลูกมะม่วง 12,380 ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง 9,307 ไร่คาดการผลผลิตในปี2569จำนวน 9,307 ตันและเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมในส่วนของประธานแปลงใหญ่มะม่วงอำเภอพร้าวให้ข้อมูลถึงสถานการณ์ปริมาณผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ในพื้นที่ว่าเหลืออยู่ประมาณ 20% และราคาของมะม่วงคุณภาพตอนนี้รับซื้ออยู่ที่ราคา40บาทต่อกิโลกรัมมีตลาดปลายทางอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เกษตรกรพึงพอใจนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้จะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่กันครับวันนี้คุณพิมลกันจะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ท่านใดอำเภอไหนคุณพิมลกันรออยู่แล้วครับ
1: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
2: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าสำหรับวันนี้จะพาไปอู้จากกันในพื้นที่ของอำเภอโซนใต้เจ้าไปกันตี้อำเภอดอยเต่าไปปากับไอ้สอใจมาอปมช.ของอำเภอดอยเต่าตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีเจ้า
3: สวัสดีครับผมสอใจมาอปมช.อำเภอดอยเต่าครับ
2: เจ้าดอยเต่าเป็นจะได้พ่องฝนตกก็ไอ
3: ้ครับช่วงนี้ก็ตกได้สองสามวันแล้วครับฝนตกแต่ว่ามันก็ตกแดกแดกนะครับฝนตกแล้วก็แดกอย่างเช่นวันนี้นะครับน้องฝนตกแล้วก็แดกออกครับ
2: เจ้าม
3: ีถือว่าอากาศดีอยู่ครับเพราะว่าเกษตรกรที่ทำสวนลำไยนอกฤดูก็เป็นผลดีกับเกษตรกรนะเพราะต้องลดน้ำ
2: จ้า
3: แต่ก็มีแสงแดดเตยกันครับ
2: เจ้ามีบ้านเรือนได้รับผลกระทบกับเจ้าเรื่องของฝนตกลมแห้งมีกับเจ้า
3: บ่มีครับเรื่องของฝนตกเรื่องของลมเรื่องของพายุบ่มีครับ
2: เจ้า
3: ก็ถือว่าตกปกติครับ
2: เจ้าหมอกควันหายแล้วเนาะตอนนี้เป็นจะได้พ่องเจ้าหน้าเที่ยวหรือยัง
3: หมอกควันในพื้นที่บ่มีแล้วครับ
2: เจ้า
3: แต่เข้าไปเดือนเมษาเข้าสู่พฤษภาเริ่มหมอกควันบ่มีแล้วครับ
2: เจ้า
3: ตกลงก็ดีแล้วครับที่โดยเก่า
2: เจ้า
3: ครับ
2: เรื่องการท่องเที่ยวเป็นจะได้พ่องเจ้า
3: การท่องเที่ยวคงประจำสภาพเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็พอดีด้วยเน
2: า
3: ะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของรายได้ของคนในพื้นที่มันไม่ค่อยมีครับเพราะว่าช่วงนี้เรื่องของโรงงานพืชผลทางการเกษตรหรือว่ารายได้จากโซนที่มันไม่ค่อยมีครับแล้วก็พื้นที่โดยเต่ารายได้หลักของสุมาจะมาจากเรื่องของการเกษตรครับ
2: เจ้า
3: ช่วงนี้พอมันแบบมีนี่ก็ซบเซาครับเรื่องของการท่องเที่ยว
2: เจ้า
3: ครับ
2: ผลผลิตทางการเกษตรช่วงนี้ดอยเต่าเป็นอย่างเจ้ามีออกพ่องก่อดอยเต่าต้องดอยเต่า
3: ไม่มีเลยครับช่วงนี้มันมีผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดเลยก็จะมีเรื่องของข้าวโพดหวานเนาะข้าวแหวนก็มีมาแล้วครับมีบางส่วน
2: ราคาดีก็ค่ะ
3: ราคาก็ตามโรงงานก็ประกาศครับเรื่องราคาถ้าถามว่าดีเลยไหมมันก็ดีครับเพราะว่าน้ำมันขึ้นราคาปุ๋ยขึ้นราคาเนี่ยครับแต่ราคาข้าวโพดมันประกาศก่อนที่น้ำมันจะขึ้นราคาก่อนที่ปุ๋ยจะขึ้นราคาครับ
2: เจ้าโครงการไทยช่วยไทยที่ดอยเต่าเป็นจะได้พ่องเจ้า
3: ไทยช่วยไทย
2: ที่เป็น
3: มาขายทั้งหน่อยครับ
2: ที่มาขายคว
3: ายเป็นเลขาเล้งก็ครับ
2: หน้าอำเภอเจ้าที่มาขาย
3: หน้าอำเภอหันก็มาจัดอีกครับ
2: เจ้าคนหน้าก็ขาดวะ
3: คนกระบอกน้อยครับเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปเรากำลังซื้อของที่มันบอกไม่มีครับ
2: เจ้าก
3: ำลังซื้อมันไม่ค่อยมีเพราะรายได้อย่างที่ว่าคือพื้นที่รอยตาสมัยก่อนรายได้จะมาจากผมพลิกทางการเกษตรแล้วช่วงนี้ผมพลิกมันที่จะออกสู่ตลาดมันไม่ค่อยมีครับก็ทำให้เรื่องของกำลังซื้อมันก็น้อยลงครับ
2: เจ้าโรคภัยไข้เจ็บในช่วงของปลายฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนเป็นจะได้พ่องเจ้า
3: ปกติดีครับเรื่องของโรคเนาะเรื่องของโรคหรือว่าไข้เลือดออกหรือว่าไข้หวัดใหญ่ช่วงนี้ก็ปกติดีครับเพราะว่าทุกฝ่ายก็คอยดูแลคอยประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะเรื่องของไข้เลือดออกของสมองในพื้นที่ทำงานตลอดครับทุกอาทิตย์ได้ดูแลกันตลอดครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์เสียงต่างสายดูแลเรื่องของลูกแมวยุงลายอย่างพวกนี้ครับ
2: เจ้า
3: ทั้งหู้บ่มีโรคระบาดในพื้นที่ครับ
2: เจ้า
3: ครับ
2: มีเรื่องอย่างเพิ่มเติมก็เจ้า
3: วันนี้ขอบ่มีนะครับเรื่องเพิ่มเติม
2: เจ้าวันนี้ขอบคุณจ้านักเลยเจ้า
3: ครับครับ
2: เจ้าสวัสดีเจ้านี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของอำเภอดอยเต่าเจ้าหลากหลายเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากกันในช่วงของรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าสำหรับวันพูกจะพาไปอู้จากกันในพื้นที่ไหนอำเภออหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันนะเจ้า
0: และทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันรวมถึงขอบคุณพี่ๆน้องๆฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันส่งข้อมูลข่าวสารมาให้กับพวกเราได้นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ผมคมสันคำวงพร้อมทีมข่าวและทีมงานสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ขอนำรายการคุยข่าวรอบวันลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการเร่งปราบทุนต่างชาติและขบวนการบุกรุกป่าสงวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการเร่งปราบทุนต่างชาติและขบวนการบุกรุกป่าสงวนย้ำรัฐบาลบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดเพื่อปกป้องทรัพย์สินของแผ่นดิน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่บริเวณหาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านโนมินีและตรวจความคืบหน้าการกวาดล้างขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นการขยายผลต่อเนื่องจากการลงพื้นที่หาดบางเทาเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังรายงานสรุปสถานการณ์จากนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจป่าไม้และหน่วยงานความมั่นคงถึงผลปฏิบัติการปราบปรามบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดซึ่งเป็นป่าต้นน้ำสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกโดยปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตได้จัดกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการกลับมายึดครองพื้นที่ซ้ำทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายและกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดและต่อเนื่องโดยย้ำชัดเจนว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของกลุ่มทุนหรือผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินไว้ให้คนรุ่นหลังและสร้างความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งหารือทูตเกาหลีใต้สร้างความเชื่อมั่นหลังแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างพร้อมย้ำเดินหน้าคุ้มครองสิทธิและยกระดับคุณภาพแรงงานไทย
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีทางการเกาหลีใต้ประกาศระงับรับแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลวีซ่า E8 จาก4จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดปี2569หลังพบสถิติแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างสูงถึงร้อยละ20ว่าเบื้องต้นคาดการว่าเกิดจากเงื่อนไขของการจ้างงานระยะสั้นทำให้แรงงานบางส่วนลักลอบออกจากระบบจนกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย ายซึ่งการกระทำของคนเพียงกลุ่มเดียวนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโอกาสของแรงงานไทยในภาพรวมที่ต้องการเดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องขณะนี้ได้เร่งประสานเชิญเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยมาร่วมเจรจาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเสนอแนวทางยกระดับระบบคัดกรองรวมถึงการสร้างกลไกหลักประกันเพื่อสกัดกั้นการหลบหนีสัญญาจ้างพร้อมยืนยันว่าเกาหลีใต้เป็นตลาดแรงงานสำคัญของไทยในการสร้างรายได้และพัฒนาทักษะฝีมือหรือการอัพสกิลและรีสกิลรัฐบาลจึงเร่งสร้างระบบคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพที่มีคุณภาพเพื่อให้ประเทศคู่สัญญามั่นใจในวินัยของแรงงานไทยพร้อมขอความร่วมมือให้แรงงานทุกคนเคารพกฎหมายประเทศปลายทางรักษาชื่อเสียงและโควต้าการทำงานในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดชุมพรเดินหน้าจัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวด้านอาหารท้องถิ่นเพื่อยกระดับสู่ซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวสร้างรายได้แก่ชุมชน
12: ดร.จิราพรพรหมมหาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมการพิจารณาข้อมูลร้านอาหารเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนในอำเภอ8อำเภอหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมเกาะทองหลางชั้น3สารกลางจังหวัดชุมพรสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรเพื่อยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่โดยหนึ่งในแนวทางสำคัญคือการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวด้านอาหารหรือ Gastronomy Tourism ซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาสัมผัสอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของท้องถิ่นผ่านอาหารและวัฒนธรรมการกินของจังหวัดชุมพรชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดี

0: 2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
1: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หูในเจียงใหม
1: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
0: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM9

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวัน

พุธกลางสัปดาห์วันพุธที่13เดือนพฤษภาคม2569นะครับท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างครับช่วงบ่ายๆเมื่อสักครู่นี้ยามบ่ายอากาศก็ร้อนแสนร้อนเนาะท้องฟ้าสดใสเลยนะครับแต่ก็มีเมฆอยู่บ้างนะครับแต่ว่าพอตกเย็นมาตกกลางคืนมาก็มีฝนฟ้าตกมาตามฤดูกาลนะครับใกล้จะเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วนะครับแล้วก็เรามีวันนี้ประกอบพิธีวันพืชมงคลแล้วก็ยังมีการจัดประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินกันด้วยนะครับก็ถือว่าฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลมีฝนตกลงมาแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับมาพูดถึงเรื่องของลักษณะอากาศกันก่อนก็แล้วกันนะครับเริ่มต้นรายการแบบนี้ภาคเหนือของเรามีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางที่บางแห่งนะครับเนื่องจากว่ามีลมใต้และก็ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับตอนนี้ลมมันเปลี่ยนทิศแล้วนะเมื่อก่อนมันจะมาจากทิศตะวันตกตอนนี้เนี่ยจะเป็นลมใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลขึ้นมาทางบ้านเรานะครับในขณะที่บ้านเราเนี่ยยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวในบางพื้นที่นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงฝนตกหนักฝนตกสะสมหลายที่หลายแห่งได้นะครับบางที่บางแห่งอาจจะมีน้ำฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับบริเวณที่ลาดเชิงเขาหรือว่าใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับภาคเหนือตอนบนของเรามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับส่วนมากก็จะอยู่ที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่นะครับอุณหภูมิช่วงบ่ายๆก็มันอบอ้าวนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าจะเทียบกับช่วงก่อนๆ ก็จะไม่ค่อยร้อนเหมือนช่วงก่อนนะครับอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ 34-35 องศานะครับท่านผู้ฟังครับจุดความร้อนบ้านเรานะครับในวันนี้ตรวจวัดตั้งแต่ในรอบเช้าก็ไม่พบจุดความร้อนนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่พวกเราไม่ได้ก่อให้เกิดมลพิษฝุ่นควันไม่มีการจุดไฟเผาในที่โล่งไม่มีการเผาป่าทำให้จังหวัดเชียงใหม่ของเราอากาศสดใสไม่พบจุดความร้อนนะครับนะท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เอียวสุรชัยให้ฟังเพลงกันเพราะๆกันก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวสักครู่นึงจะมาพูดมาเล่าเกี่ยวกับวันพืชมงคลที่มีการเสี่ยงทายปีนี้พระโคทานอะไรกินอะไรนะครับรวมถึงการจัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะมาพูดมาเล่าให้ได้รับฟังกันนะครับฟังเพลงเพราะๆเพลงคำเมืองส่งเสริมกำอู้กำจ๋าภาษากำเมืองส่งเสริมวัฒนธรรมของเมืองเหนือเชียงใหม่บ้านเรานะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆร่วมกันนะครับท่านผู้ฟังครับขอให้มีความสุขในยามค่ำคืนแบบนี้เอียวสุรชัยก็เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังในลักษณะนี้ทุกคืนทุกคืนนะครับทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันพืชมงคลนะครับเขาก็ได้มีการประกอบพิธีเป็นพระราชพิธีพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับพระโคกินถั่วกินน้ำกินหญ้ากินเหล้านะครับก็พยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองนะครับเอาสาธุนะขอให้เป็นแบบคำทำนายนะครับเขาก็มีการประกอบพระราชพิธีแบบนี้ทุกๆปีทุกๆปีเลยนะครับนะดูเหมือนว่าพระโคเนี่ยดื่มเหล้าทุกๆปีเลยเนาะพระโคขาวจากลำพูนเนี่ยนะครับดื่มเหล้าทุกปีเลยนะก็ขอให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองสิ่งต่างๆมันค่อยๆฟื้นตัวขึ้นก็แล้วกันนะครับส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับก็ได้มีการจัดประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีพิธีอาราธนาพระเจ้าฝนแสนหานะครับออกมาจากวัดช่างแต้มนะครับแล้วก็เคลื่อนขบวนผ่านรถบุษบกมานะครับได้อัญเชิญมาเพื่อร่วมในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลประจำปี2569นะครับซึ่งในช่วงเช้าเนี่ยนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธคันธราชหรือว่าพระเจ้าฝนแสนหาพร้อมด้วยเครื่องสักการะขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกก็เคลื่อนขบวนออกจากวัดช่างแต้มนะครับเป็นขบวนแบบล้านนาอย่างยิ่งใหญ่นะครับเพื่ออัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลประจำปี2569นะครับก็มีส่วนราชการมีพุทธศาสนิกชนมาเข้าร่วมในพิธีนะครับโดยทุกปีครับเชียงใหม่ของเราก็จะมีการจัดพิธีสักการะบูชาเสาอินทขิลหรือว่าเสาหลักเมืองเชียงใหม่เพื่อสร้างขวัญและก็กำลังใจและก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวบ้านชาวเมืองนะครับรวมทั้งผู้ที่ทำการเกษตรก็ต้องการให้มีฝนตกต้องตามฤดูกาลนะครับจึงได้มีการอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหาเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ที่ผู้คนในเชียงใหม่เชื่อว่าจะสามารถดลบันดาลให้ฝนตกนำองค์ท่านมาเป็นประธานในขบวนแห่รอบเมืองนะครับในให้พี่น้องประชาชนได้ส่งน้ำบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับเมื่อสิ้นสุดงานประเพณีใส่ขันดอกแล้วก็จะได้อัญเชิญกลับไปที่วัดช่างแต้มดังเดิมนะครับนะจึงทำให้งานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลได้เริ่มต้นขึ้นในวันนี้นะครับ13พฤษภาคมมีไปจนถึงวันที่19พฤษภาคมนะครับท่านก็ไปใส่ขันดอกกันได้นะฮะที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะครับส่วนวันที่20พฤษภาคมก็จะมีการออกอินทขิลนะครับนำมาเล่าสู่ให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับในรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆมาให้ได้ฟังด้วยนะครับ

0: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีขอเชิญองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2570ประกอบด้วยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลคุณากรรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญศิษย์สำหรับจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการคัดเลือกเปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดตั้งแต่บัดนี้จนถึง30มิถุนายน2569ในวันและเวลาราชการณกลุ่มงานครุสภาจังหวัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โทร0531116122ผู้ประสงค์จะส่งแบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสามารถดาวน์โหลดเอกสารและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pmca.or.th เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25
1: ฟังเพลงเพราะร่วมกันนะครับท่านผู้ฟังครับขอให้มีความสุขกันนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของการจัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินเทขินหรือว่าเสาหลักเมืองเนี่ยนะครับก็ขอนำความรู้ที่น่าสนใจมาพูดมาเล่าให้ได้รับฟังกันในรายการนะเกี่ยวกับเรื่องของเสาอินเทขินหรือว่าเสาหลักเมืองเนี่ยนะครับรวบรวมโดยท่านอาจารย์สนั่นธรรมธิผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมล้านนานะครับท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าเดิมเสาอินทขินเป็นเสาหินอยู่บนสวรรค์นู่นนะครับพระอินทร์สั่งให้กุมภันสองตนนำมาตั้งไว้ในเมืองนพบุรีศรีเชียงใหม่นะครับหรือว่าเมืองเชียงใหม่บ้านเราเนี่ยนะเพื่อบันดาลโชคลาภปกป้องกันภัยต่อมาผู้คนกระทำการอันเป็นไม่ได้ให้ความเคารพนั่นนะครับกุมภันจึงไม่พอใจครับจึงหามกลับเมืองสวรรค์เมื่อชาวเมืองเดือดร้อนก็ไปขอพระอินทร์อีกนะครับคราวนี้พระอินทร์ก็แนะนำชาวเมืองก่อเองโดยให้หล่ออ่างค้างนะครับรอกระทะขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะแล้วก็ให้หล่อรูปคนให้ได้107ภาษานะผู้คนนานาชาติพันธุ์เนี่ยนะครับแล้วก็หล่อรูปสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นช้างม้าวัวควายเป็ดไก่หมูหมาแพะกวางลิงรวมทั้งปลาปูหอยกุ้งจระเข้มังกรอะไรเงี้ยนะจนถึงตะเข็บตะขาบเนี่ยนะให้ใส่ลงไปในอ่างขางที่ว่านี้ด้วยนะครับจากนั้นก็ได้ให้ขุดดินฝังอ่างขางนั้นลึกลงไปในดินถึง9ศอกนะครับแล้วก็ก่อรูปเสาอินทขินบนดินนั้นเพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชาแก่ชาวเมืองนะครับสำหรับประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินหรือว่าเสาหลักเมืองเนี่ยนะครับถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเดิมแล้วเนี่ยนะเสาอินทขินหรือว่าเสาหลักเมืองเนี่ยแต่เดิมเนี่ยประดิษฐานอยู่ที่วัดอินทขินวัดสะดือเมืองนะครับในสมัยพญามังรายที่ทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นแล้วก็พระราชทานนามว่านพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่เมื่อปีพ.ศ. 1839นะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของล้านนานะครับหลังจากนั้นนะครับในปี2343สมัยพระเจ้ากวิละซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่พระองค์แรกแห่งราชวงศ์ทิพจักรนะครับได้ร่วมมือกับกองทัพของพระเจ้าตากสินมหาราชครับได้ขับไล่พม่าออกจากดินแดนล้านนาได้สำเร็จหลังจากนั้นก็ได้มีการฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาแล้วก็ได้ย้ายเสาอินทขินจากวัดสะดือเมืองเนี่ยนะครับไปยังวัดเจดีย์หลวงวรวิหารครับที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะต่อมาก็ทรงปลูกต้นไม้หมายเมืองไว้คู่กับเสาอินทขินเสาหลักเมืองเชียงใหม่ก็คือต้นยางนาเนี่ยนะฮะต้นยางนาหลวงเนี่ยนะรวมถึงการให้สร้างรูปปั้นกุมภันซึ่งเป็นสัญลักษณ์คู่กันเอาไว้ข้างเสาของพระวิหารนะฮะเสาอินทขินเนี่ยนะแล้วก็เป็นเสาหลักเมืองที่สำคัญเป็นที่เคารพสักการะบูชาถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับโดยในอดีตชาวล้านนามีความเชื่อว่าเป็นแหล่งรวมวิญญาณของชาวเมืองแต่เดิมเสาอินทขินเป็นเพียงเสาอย่างเดียวนะฮะเป็นเสาอย่างเดียว ภายหลังเนี่ยเขาก็ประดับตกแต่งนะครับใช้กระจกตกแต่งให้มันมีความสวยงามแล้วก็นำพระพุทธรูปประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ที่มณฑปเสาอินทขินนะครับภายในวิหารเสาอินทขินของวัดเจดีย์หลวงเนี่ยมีพระนามพระพุทธรูปว่าพระเจ้าอุ่มเมืองหรือว่าพระเจ้าแป๊ขึดซึ่งก็หมายถึงว่าชนะสำเร็จสมหวังไงนะครับนะแล้วก็ไล่เสนียดจันไรต่างๆนะครับนะก็เป็นพระเจ้าแป๊ขึดพระพุทธรูปที่ปกห่มรักษาคุ้มครองบ้านเมืองอุ่มบ้านอุ่มเมืองให้เกิดความสงบร่มเย็นนั่นเองนะครับนอกจากจะมีการบูชาเสาอินทขินแล้วเนี่ยนะครับประชาชนก็ได้สักการะบูชารูปเคารพอื่นๆภายในบริเวณวัดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกุมพันธ์นะครับกุมพันธ์ที่มีชื่อว่าอมรเทพนะฮะศาลเหนือนะครับแล้วก็พญายักษราชศาลใต้นะครับมี2ตนนะกุมพันธ์เนี่ยนะครับแล้วก็มีรูปช้างรูปฤาษีรูปเสือนะครับตลอดจนชาวบ้านก็ร่วมส่งน้ำพระธาตุเจดีย์หลวงแล้วก็เคารพสักการะพระอรรถรสในพระวิหารหลวงวัดเจดีย์หลวงด้วยนะครับซึ่งประเพณีนี้ก็ทำกันเป็นประเพณีที่ยึดถือสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนะครับจนกลายเป็นประเพณีสำคัญอีกประเพณีหนึ่งนะครับในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินนะก็ได้มีการอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหาที่ได้เล่าเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ได้มาร่วมกันด้วยนะครับจะได้บันดาลให้เกิดฝนตกต้องตามฤดูกาลนะครับให้ประกอบการทำการเกษตรได้อุดมสมบูรณ์มีน้ำกินน้ำใช้นะครับงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินจึงเป็นประเพณีขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาร่วมกันได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงเที่ยงคืนนะแล้วก็มีไปจนถึงวันที่19พฤษภาคมครับส่วนวันที่20ก็จะเป็นวันออกอินทขินก็จะมีการทำบุญกันนะครับเชิญชวนนะครับช่วงเดือน8ข้าวเดือน9ออกผู้คนก็จะมาร่วมใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินพร้อมน้ำขมิ้นส้มปล่อยใส่พานใส่สลุงมาสักการะบูชาแล้วก็นำดอกไม้มาวางบนขันนะครับนะใส่ขันดอกอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับนะเอาละเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ให้ได้รับฟังกันนะครับช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการกันต่อนะครับ

0: พี่น้องชาวเชียงใหม่ที่ฮักทุกท่านครับเชียงใหม่คือบ้านของเฮาอากาศดีคือชีวิตของเฮานะครับหมอกควันและคุณ PM 2.5 บ่ได้ทำร้ายเพียงธรรมชาติจะทำร้ายสุขภาพของลูกหลานเราโดยตรงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนงดการเผาป่างดเผาหญ้าและวัสดุทางการเกษตรโดยเด็ดขาดนะครับเพราะไฟเพียงจุดเดียวอาจจะสร้างผลกระทบต่อคนทั้งเมืองขอให้หมู่เฮาได้ร่วมใจดูแลกันผืนป่ารักษาอากาศให้บริสุทธิ์แล้วก็ขอให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองงามเมืองปลอดฝุ่นพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเพื่อคนเชียงใหม่ได้มีสุขภาพที่ดีอยู่ดีและมีความสุขหยุดเผาวันนี้เพื่ออากาศที่ดีตลอดไปร่วมใจคนเหนือเพื่อเชียงใหม่ที่ยั่งยืน
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่หลากหลายเรื่องเล่าแล้วก็มีเพลงเพราะๆนะครับมามอบให้ได้ฟังกันขอให้มีความสุขนะครับในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับวันนี้แม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่รายการของเราก็ไม่ได้หยุดนะครับเราเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์3ทุ่มนิดๆจนถึง4ทุ่มนะครับวันนี้เอี่ยวสุรชัยก็ได้ไปในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะพาครอบครัวมาอีกครั้งนึงนะครับคนที่บ้านหลายๆคนก็ยังไม่ได้มาเลยเนาะเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบ้านต่อเมืองเราก็ในฐานะชาวเชียงใหม่อาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินเชียงใหม่ก็มาร่วมในการใส่ขันดอกทุกปีเลยนะครับท่านผู้ฟังครับมีอีกหนึ่งเรื่องเล่านะครับกาชาดเชียงใหม่มอบไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์ช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับกลุ่มผู้เปราะบางนะครับก็มีการส่งมอบเครื่องทั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็เครื่องฟอกอากาศดูแลเด็กเล็กป้องกันภัยจากฝุ่นนะครับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อวานนี้นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็นางวิยาดานราดีสอนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้ร่วมมอบไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์นะครับได้มามอบให้กับกลุ่มเปราะบางนะครับโดยได้ร่วมกันมอบไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมกับมอบเครื่องฟอกอากาศให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ดูแลสุขภาพของเด็กทั้งหมด25อำเภอนะครับพูดถึงโครงการมอบไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ภูเขาชุมชนที่เขาประสบปัญหาเรื่องของแสงสว่างไม่เพียงพอในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยนะก็ลำบากนะทั้งการสัญจรนะครับโดยสมัยนี้มันสะดวกเนาะเราใช้โซลาร์เซลล์เป็นพลังงานสะอาดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียค่าไฟนะครับเหมาะกับพื้นที่ที่มันทุรกันดารเนี่ยนะมันจะได้มีไฟกิ่งไฟโซลาร์เซลล์นะครับส่องสว่างนะครับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดซื้อจำนวน708ชุดนะครับมอบให้แก่ทั้ง24อำเภอนำไปติดตั้งใช้งานในพื้นที่เชียงใหม่นะครับไม่ได้นับรวมอำเภอเมืองเนาะหวังเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในขณะเดียวกันนะครับกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ยังได้มอบเครื่องฟอกอากาศให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยก็เผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองนะตอนนี้อากาศดีแล้วไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับเอาไว้ใช้มันมีทุกปีแหละนะครับครั้งนี้เนี่ยนะครับได้จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศจำนวน455เครื่องมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เป็นอำเภอขนาดใหญ่16อำเภออำเภอขนาดเล็ก9อำเภอเพื่อนำไปช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยลดความเสี่ยงจากฝุ่น PM 2.5 ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่เด็กเล็กในพื้นที่นะครับก็ถือเป็นความร่วมมือกันในการดูแลพี่น้องประชาชนบุญกุศลที่เกิดขึ้นก็เพื่อชาวเชียงใหม่ทุกคนนะครับที่ได้ร่วมกันสนับสนุนอุดหนุนสลากกาชาดนะครับหรือว่าบริจาคให้กับเหล่ากาชาดในโอกาสต่างๆเนี่ยเราก็มาทำบุญในสิ่งที่จำเป็นที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้บุญพร้อมกันนะครับฟังเพลงเพราะๆเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงนะครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าเพลงที่มอบให้ได้ฟังเนี้ยคงจะถูกใจท่านผู้ฟังนะเราเจอกันในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับเป็นช่วงพักผ่อนหย่อนใจหย่อนกายด้วย นะครับหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาตลอดทั้งวันมาถึงช่วงค่ำคืนเอี่ยวสุรชัยก็นำข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจมาเล่าให้ได้รับฟังกันแล้วก็มีเพลงเพราะๆมาเปิดให้ได้ฟังกันนะครับหลายๆคนขับขี่บนท้องถนนฟังวิทยุไปด้วยก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเดินทางในยามค่ำคืนแบบนี้นะแล้วก็บางพื้นที่อาจจะมีฝนตกลงมาต้องเพิ่มความระมัดระวังอีกสักนิดนึงเพื่อความปลอดภัยเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเอาไว้วันพรุ่งนี้นะครับเราจะกลับมาติดตามกันใหม่นะค่ำคืนนี้ให้พักผ่อนเยอะๆนะครับเติมพลังเก็บพลังไว้ก่อนเนาะเหมือนเป็นการชาร์จไฟแล้ววันพรุ่งนี้เราจะได้ลุยงานกันต่อขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้ฟังกันนะครับสำหรับคืนนี้โชคดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกองทัพภาคที่2เตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการเข้าใกล้พื้นที่ชายแดนขณะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กองทัพภาคที่2ประสานกระทรวงการต่างประเทศและฝ่ายทหารกัมพูชาเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีข้อหาลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายอย่างใกล้ชิดพร้อมเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการเข้าใกล้พื้นที่ชายแดนในขณะนี้
8: กองทัพภาคที่2เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือนายโยธสายน้อยชาวจังหวัดสุรินทร์ที่สูญหายระหว่างเข้าไปหาของป่าบริเวณห้วยสำเริงใกล้แนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยล่าสุดได้รับการประสานงานจากหน่วยประสานงานชายแดนกัมพูชาประจำพื้นที่โอสเม็ดพบว่านายโยธได้ลักลอบข้ามแดนเข้าไปในฝั่งกัมพูชาและถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและบุกรุกพื้นที่ทางทหารปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยโดยได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยดีทั้งนี้กองทัพภาคที่2ได้ประสานงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเสียมราชเพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อได้รับการดูแลตามหลักมนุษยธรรมและกระบวนการทางกฎหมายขณะเดียวกันหน่วยทหารในพื้นที่ได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งการลาดตระเวนการเฝ้าตรวจและการตั้งจุดตรวจในพื้นที่เสี่ยงตลอดแนวชายแดนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่หากมีความจำเป็นต้องเข้าไปหาของป่าใกล้แนวชายแดนขอให้เพิ่มความระมัดระวังและแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารหรือฝ่ายปกครองล่วงหน้าเพื่อป้องกันอันตรายและการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้านปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: เพจไทยคู่ฟ้าชี้แจงคลิปเสียงนายกรัฐมนตรีสั่งการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาไม่เป็นความจริงขอประชาชนอย่าหลงเชื่อเพราะถูกสร้างและตัดต่อด้วย AI เพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโพสต์ข้อความกรณีมีคลิปเสียงนายกรัฐมนตรีสั่งการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงคลิปดังกล่าวถูกสร้างและตัดต่อโดย AI ปัจจุบันยังไม่มีการหารือหรือประกาศเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาขอประชาชนอย่าหลงเชื่อการสร้างข่าวเท็จกระทรวงมหาดไทยส่งหนังสือด่วนที่สุดสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศคุมเข้มความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวขยายผลโมเดลบางเทาแซนด์บ็อกซ์ปราบปรามกลุ่มทุนและผู้มีอิทธิพล
9: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องในระดับพื้นที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยคุ้มครองสิทธิประชาชนและสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติสำคัญ5ด้านเช่น การบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองตำรวจและความมั่นคงเพื่อตรวจตราแหล่งท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตเด็ดขาดไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการปราบปรามการกระทำความผิดทุกรูปแบบโดยเฉพาะกลุ่มทุนและผู้ลักลอบประกอบอาชีพผิดกฎหมายตลอดจนการสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวให้เคารพกฎหมายไทยและจัดระบบรายงานเหตุฉุกเฉินตรงต่อกระทรวงทันทีทั้งนี้ข้อสั่งการดังกล่าวเป็นการขยายผลเชิงรุกตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการนำความสำเร็จจากบางทาวแซนด์บ็อกซ์จังหวัดภูเก็ตมาเป็นโมเดลต้นแบบจัดการปัญหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะและกวาดล้างผู้มีอิทธิพลอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ปตท.และบางจากประกาศปรับเพิ่มราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอและดีเซลทุกชนิด70สตางค์ต่อลิตรยกเว้นไฮพรีเมียมดีเซล S บางจากและดีเซลซูเปอร์พาวเวอร์ปตท.ราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา 5:00 น.วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
10: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันพุธที่13พฤษภาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงยามค่ำพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495หลังจากเสด็จนิวัตรประเทศไทยในปี2494แล้วนะคะคำร้องภาษาอังกฤษคือ Twilight และภาษาไทยคือยามค่ำโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะพระราชทานออกบรรเลงในงานของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาเมื่อวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์2495นะคะคือวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ยามค่ำจากการขับร้องของคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะบรรเลงด้วยวงสุนทรภรณ์เป็นแผ่นตราวิทยุอส

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ยามค่ำคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่15และทรงพระราชนิพนธ์ในปี2495ค่ะคำร้องนิพนธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นวันสำคัญของพี่น้องเกษตรกรค่ะคือจะเริ่มต้นในการเพาะปลูกนะคะเราฟังไร่นาสวนผสมต่อได้รำวงกสิกรรมกรครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและรำวงไอ้ถุยทำนาคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อร่วมกันประพันธ์3เพลงนะคะเริ่มด้วยไร่นาสวนผสม

ที่จบไป3เพลงก็เป็นเพลงสำหรับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาชาวไร่เพลงไร่นาสวนผสมดิฉันไม่ทราบผู้ประพันธ์ได้รับความเอื้อเฟื้อจากอาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสิริค่ะแล้วก็ยังมีเพลงรำวงกสิกรรมกรและรำวงไอ้ถุยทำนาชุดต่อไปจะเป็น3เพลงนะคะยามรักโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรวังสรรหรือครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะต่อได้ยามห่างกันโดยคุณมันทนามรากุลศิลปินแห่งชาติผลงานของครูแก้วและครูเวทและยามจนโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อ3เพลงนะคะ

ฟังคุณชวลีช่วงวิทย์ในเพลงฝันถึงคนรักครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งค่ะต่อด้วยรำพึงรักฟังจากการขับร้องของสุนทรภรณ์นะคะจากละครเรื่องมาร์โคโปโลคำร้องเป็นของคุณวิจิตรมาตราและครูเอื้อสายทำนองเพลงที่3รักแรมโดยคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่ง

ุนทราภรณ์ขับร้องเพลงที่คุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติและครูเวทร่วมกันแต่งก็คือวาสนากระต่ายต่อได้เสียงคุณมาริสาค่ะนี่หรือที่เธอรักครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์และเพลงที่3รักเราอยู่ไหนโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องนะคะและครูเอื้อใส่ทำนอง

ก่อนไปฟังข่าวนะคะฟังเพลงที่ทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองสองเพลงเพลงแรกคือแค้นโดยคุณสุวรรณีเนื่องนิยมต่อได้อกเอ่ยมันแค้นโดยคุณนพดลชาวไร่เงินจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: คลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงสาธารณสุขเปิดสถานีชีวาภิบาลตรวจเยี่ยมศูนย์มะเร็งที่จังหวัดสงขลาเน้นดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเปิดสถานชีวาภิบาลตรวจเยี่ยมศูนย์มะเร็งย้ำดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยอย่างทั่วถึง
10: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่โดยเป็นประธานในการเปิดสถานชีวาภิบาลบ้านเอื้อบุญอุ่นรักหมู่ที่1ตำบลบางกล่ำอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลหัดใหญ่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงผู้ป่วยระยะท้ายและผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องสามารถรองรับผู้ป่วยได้15เตียงปัจจุบันมีผู้ป่วยพักรักษาตัว6เตียงและที่ผ่านมาได้ให้การดูแลผู้ป่วยรวม39รายทั้งนี้ศูนย์มะเร็งดังกล่าวเปิดให้บริการฉายรังสีรักษาตั้งแต่ปี2564ปัจจุบันมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 1,000 รายต่อปีและให้บริการรักษากว่า 20,000 ครั้งต่อปีพร้อมขยายบริการด้านเคมีบำบัดและเวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อยกระดับการรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจรเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทั้งด้านบุคลากรเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
2: ผู้บัญชาการทหารบกเดินทางเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมกองกำลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิกแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนากองทัพและกระชับความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ
11: พลเอกพนาแคลร์ปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาเ พื่อเข้าร่วมการประชุมกองกำลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิกหรือแลนแพคซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14พฤษภาคมนี้ณรัฐฮาวายโดยมีผู้นำและผู้แทนจากกองทัพบกนานาชาติในภูมิภาคอเมริกายุโรปเอเชียและโอเชียเนียเข้าร่วมกว่า15ประเทศพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ร่วมหารือทวิภาคีกับผู้นำกองทัพมิตรประเทศระหว่างห่วงการประชุมครั้งนี้เกี่ยวกับการฝึกอบรมทางทหารการบูรณาการข่าวกรองทางยุทธวิธีและการฝึกร่วมผสมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคการนำอากาศยานไร้คนขับและการต่อต้าน UAV เข้าสู่ภารกิจของหน่วยสไตรเกอร์รวมถึงการฝึกรบในป่าภูเขาและการฝึกกระโดดร่มร่วมกันเพื่อหารือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การฝึกบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหารช่างการส่งมอบอุปกรณ์ทางทหารและการเข้าร่วมการฝึกคอร์ปราโกทั้งนี้บรรยากาศในการประชุมวันแรกเป็นไปอย่างสร้างสรรค์มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนากองทัพบกให้มีศักยภาพสูงสุดครอบคลุมทุกมิติพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกองทัพมิตรประเทศอย่างแน่นแฟ้นปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดตากติดตามการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพณไปรษณีย์ไทยกว่า900แห่งทั่วประเทศ
12: นายนิรันดร์ชุมพลอนันต์พาณิชย์จังหวัดตากมอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์จันลอยหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพณปัจจณีจังหวัดตากการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าของชีพณปัจจณีไทยกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้บูรณาการความร่วมมือกับบริษัทปัจจณีไทยจำกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยลดค่าของชีพให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดผ่านเครือข่ายปัจจณีไทยควบคู่กับการส่งเสริมรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยโดยไม่กระทบต่อกลไกตลาดณปัจจณีจังหวัดและปัจจณีอำเภอรวม946จุดทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนในชุมชนและบ้านที่ห่างไกลเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงกัญญาการสุขสวทตากรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่13พฤษภาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงนะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือรักเธอประเทศไทยโดยหลังออร์เคสตราครับชัดชัยสุขาวดีเป็นผู้แต่ง

นั่นคือเพลงเพื่อนไทยผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497นะคะคุณนภาวังในธรรมขับร้องค่ะฟังเพลงเพื่อนรักเก่าซึ่งเป็นเพลงแรกที่ครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติแต่งและคุณเฉลาประสบศาสตร์ขับร้องเป็นเพลงแรกของครูปอชื่นประโยชน์เลยนะคะต่อได้เพื่อนตายโดยคุณรงธนวังน้อยค่ะเพลงนี้คำร้องมาจากนิราศพระแท่นดงรังทำนองในครูอารามขาวสะอาด

พลงเพื่อนรักเก่าและเพื่อนตายจบไปแล้วนะคะฟังคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงเพื่อนรักครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์ต่อได้เพื่อนขี้อ้อนเพลงนี้คุณธนินทร์อินทรเทพบันทึกเสียงเมื่อปี2521ผลงานของทวีพงษ์มณีนินและเพื่อนใจนักเพลงผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติค่ะขับร้องโดยคุณบุษยารังสีเริ่มด้วยเพื่อนรัก

พลงเกี่ยวกับเพื่อนจบไป3เพลงนั้นก็คือเพื่อนรักเพื่อนขี้อ้อนและเพื่อนใจนักเพลงชุดต่อไปเริ่มด้วยเสียงคุณนิรมนอิสรางกูลณอยุธยาค่ะคิดไปใจหายสุนทรยาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งคุณชาญเย็นแขในเพลงฉันยังคอยเธอคุณสไลไกรเลิศและคุณเกษมมิลินทจินดาร่วมกันประพันธ์และเพลงที่3แมกไม้ละเมอพรทิพย์คีตเสวีบันทึกเสียงผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์

จบไป3เพลงนั้นก็มีแมกไม้ละเมอก่อนหน้านั้นฉันยังคอยเธอและคิดไปใจหายคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะในเพลงเจ้าพระยาเศร้าต่อได้คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงใจนางเพลงนี้สสุวรรณทัตและคุณมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งและเพลงที่3คุณประสานศรีสิงหานนท์กับเพลงโศกรักเป็นผลงานของวงสไลและสหายค่ะ

สามเพลงที่จบไปนั้นมีเจ้าพระยาเศร้าใจนางและโศกรักคุณเพียงพิศริวิไลในเพลงสอนน้องเราจะฟังกันต่อไปนี้เป็นผลงานของนนปิยานะคะและฝันดีแม่ยอดรักเนื้อร้องมาจากคำกลอนเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะส่วนทำนองเป็นของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติฝันดีแม่ยอดรักหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ขับร้องนะคะเป็นสองเพลงสุดท้ายจากเพื่อนฝันในคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับรายการเพื่อนฝันครั้งต่อไปในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยในพระสูตรที่มาในหลากหลายคัมภีร์เรื่องเกี่ยวกับคิลายนะเป็นชื่อเดียวกันในหลายๆเรื่องที่มีเนื้อหาแตกต่างกันไปวันนี้จึงนำบางส่วนมาให้ท่านฟังได้ฟังก่อนเป็นเรื่องเวลาที่เราป่วยแล้วเราควรจะทำจิตอย่างไรถ้าเราลืมไปเผลอไปจิตมีความกลุ้มใจเร่าร้อนควรจะทำจิตให้เบาได้ด้วยวิธีใดและยังมีอุปมาที่ตรัสถึงอาการเจ็บไข้บางอย่างที่ต่อให้ไม่รักษามันก็หายเองได้แต่บางอย่างต่อให้รักษายังไงก็จะไม่หายหรือบางอย่างถ้าไม่รักษาจะไม่หายรักษาจึงจะหายและยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษานั้นควรจะต้องทำอย่างไรทั้งผู้ได้รับการรักษาและผู้มาคอยทำการรักษาในตอนท้ายยังได้นำเรื่องของธนัญชานีที่เคยเป็นสหายกับท่านพระสารีบุตรในตอนที่ท่านป่วยมีวิธีการทำจิตอย่างไรที่เมื่อถ้าล่วงลับจากไปแล้วก็จะไปในที่ดีเป็นสุคติภพได้ขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยเจ้าสากยะชื่อมหานามะมหานามะสูตรอังคุตตรนิกายอัตถกนิบาตเล่มที่23ข้อที่25มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิโครธารามในเขตกรุงกบิลพัสดุแคว้นสักกะลำดับนั้นเจ้าสากยะพระนามว่ามหานามะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลชื่อว่าอุบาสกด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่น้อแลพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่ามหานามะเมื่อใดแลบุคคลเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นผู้ถึงพระธรรมเป็นสรณะเป็นผู้ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะเมื่อนั้นบุคคลจึงชื่อว่าเป็นอุบาสกด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อุบาสกชื่อว่าเป็นผู้มีศีลด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้าข้ามหานามะเมื่อใดแลอุบาสกเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จเป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อนั้นอุบาสกชื่อว่าผู้มีศีลด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็อุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเอง
แต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้าข้ามหานามะเมื่อใดแลอุบาสกตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะตนเองเป็นผู้ประสงค์จะเห็นภิกษุแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้เห็นภิกษุตนเองเป็นผู้ประสงค์จะฟังพระสัทธรรมแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ฟังพระสัทธรรมตนเองเป็นผู้ทรงจำธรรมะที่ฟังแล้วไว้ได้แต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ทรงจำธรรมะที่ฟังแล้วไว้ได้ตนเองเป็นผู้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ฟังแล้วแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมตนเองเป็นผู้รู้อัตถะรู้ธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอุบาสกที่เป็นอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อกูลผู้อื่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลถ้าแต่พงผู้เจริญก็อุบาสกจะชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกูลตนเองและเพื่อกูลผู้อื่นด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้าข้ามหานามะเมื่อใดแลอุบาสกตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาก็ชักชวนให้ผู้อื่นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลก็ชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะและชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะตนเองเป็นผู้ประสงค์จะเห็นภิกษุและชักชวนผู้อื่นให้เห็นภิกษุตนเองเป็นผู้ประสงค์จะฟังพระสัทธรรมและชักชวนผู้อื่นให้ฟังพระสัทธรรมตนเองเป็นผู้ทรงจำธรรมะที่ฟังแล้วไว้ได้และชักชวนผู้อื่นให้ทรงจำธรรมะที่ฟังแล้วไว้ได้ตนเองเป็นผู้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ฟังแล้วและชักชวนผู้อื่นให้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมตนเองเป็นผู้รู้อัตถะรู้ธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเหมือนนั้นอุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกูลตนเองและเพื่อกูลผู้อื่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลมหานามสูตรจบพระสูตรว่าด้วยคนไข้และบุคคลผู้เปรียบด้วยคนไข้คีลานสูตรอังคุตรนิกายติกานิบาตเล่มที่20ข้อที่22ภิกษุทั้งหลายคนไข้สามจำพวกนี้ปรากฏอยู่ในโลกสามจำพวกอย่างไรคือหนึ่งคนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะหรือไม่ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะก็ตามได้ยาที่เป็นสัปปายะหรือไม่ได้ยาที่เป็นสัปปายะก็ตามหรือได้คนพยาบาลที่เหมาะสมหรือไม่ได้คนพยาบาลที่เหมาะสมก็ตามก็ไม่หายจากอาพาธนั้นได้เลยข้อที่2คนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะหรือไม่ได้ก็ตามได้ยาที่เป็นสัปปายะ
หรือไม่ได้ก็ตามได้คนพยาบาลที่เหมาะสมหรือไม่ได้คนพยาบาลที่เหมาะสมก็ตามก็สามารถหายจากอาพาธนั้นได้ข้อที่3คนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัพพยะจึงหายจากอาพาธแต่เมื่อไม่ได้ก็ไม่หายได้ยาที่เป็นสัพพยะจึงหายจากอาพาธแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่หายหรือว่าได้คนพยาบาลที่เหมาะสมก็จะหายจากอาพาธเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายก็ในบรรดาคนไข้สามจำพวกนั้นคนไข้ใดได้โภชนะที่เป็นสัพพายะจึงหายจากอาพาธถ้าไม่ได้ก็ไม่หายหรือได้ยาที่เป็นสัพพายะจึงจะหายถ้าไม่ได้ก็ไม่หายหรือได้คนพยาบาลที่เหมาะสมจึงจะหายถ้าไม่ได้ก็ไม่หายเพราะอาศัยคนป่วยไข้ประเภทนี้แลเราจึงอนุญาตอาหารสำหรับภิกษุไข้อนุญาตยาสำหรับภิกษุไข้อนุญาตคนพยาบาลสำหรับภิกษุไข้และเพราะอาศัยคนไข้ประเภทนี้อีกเหมือนกันทำให้คนไข้ประเภทอื่นๆก็ควรได้รับการพยาบาลด้วยภิกษุทั้งหลายคนไข้สามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นบุคคลที่เปรียบได้กับคนไข้สามจำพวกนี้ก็ปรากฏมีอยู่ในโลกเหมือนกันบุคคลเปรียบได้กับคนไข้สามจำพวกนั้นเป็นอย่างไรบ้างคือ1บุคคลบางคนในโลกนี้จะได้เห็นตถาคตหรือไม่ได้เห็นก็ตามจะได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้หรือไม่ได้ฟังก็ตามก็ไม่สามารถยังลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายได้ข้อที่2บุคคลบางคนในโลกนี้จะได้เห็นตถาคตหรือไม่ได้เห็นก็ตามจะได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้หรือไม่ได้ฟังก็ตามย่อมยังลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายได้ข้อที่3บุคคลบางคนในโลกนี้ต่อเมื่อได้เห็นตถาคตจึงจะยังลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายได้ถ้าไม่ได้เห็นไม่สามารถยังลงได้ต่อเมื่อได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้จึงจะยังลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายได้ถ้าไม่ได้ฟังก็ยังลงไม่ได้คนธรรมดาบุคคลสามจำพวกนั้นบุคคลที่ต่อเมื่อได้เห็นตถาคตจึงจะยังลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายได้ถ้าไม่เห็นก็ยังลงไม่ได้หรือต่อเมื่อได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้จึงจะยังลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายได้ถ้าไม่ได้ฟังก็ยังลงไม่ได้เพราะอาศัยบุคคลประเภทนี้แหละเราจึงอนุญาตให้มีการแสดงธรรมและเพราะอาศัยบุคคลประเภทนี้อีกเหมือนกันจึงต้องแสดงธรรมแก่บุคคลเหล่าอื่นด้วยอีกสักต่อหลายบุคคลที่เปรียบได้กับคนไข้สามจำพวกนี้แลปรากฏมีอยู่ในโลกคิลานสูตรจบพระสูตรว่าด้วยพระผู้มีพระภาคทรงประชวรคิลานสูตรสังยุตตนิกายอัมพปาลิวรรคเล่มที่19ข้อที่375
มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเวรุวคามเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเข้าจำพรรษา

ข้าจำพรรษาในเวรั้วขามนั่นเองครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงเข้าจำพรรษาแล้วทรงพระประชวรอย่างรุนแรงมีทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสจวนเจียนปรินิพพานแต่พระองค์ก็ทรงมีสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นไม่พรั่นพรึงด้วยมีพระดำริว่าการที่เราไม่บอกผู้อุปถาไม่อำลาภิกษุสงฆ์ปรินิพพานนั้นไม่เหมาะแก่เราทางที่ดีเราควรใช้ความเพียรขับไล่อาพาธนี้ดำรงชีวิตสังขารอยู่ต่อไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงใช้ความเพียรขับไล่พระอาการประชวรนั้นทรงดำรงชีวิตสังขารอยู่อาการพระประชวรจึงสงบเมื่อพระผู้มีพระภาคหายจากพระอาการประชวรหายจากพระอาการไข้ไม่นานจึงได้เสด็จออกจากพระวิหารไปประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้ในร่มเงาพระวิหารณที่นั้นท่านพระอานนท์จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรอยู่ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ได้เห็นพระสุขภาพของพระผู้มีพระภาคแล้วได้เห็นพระองค์ทรงอดทนต่อทุกเวทนาแล้วแต่แม้ร่างกายของข้าพระองค์อ่อนเปลี้ยประดุจคนเมาข้าพระองค์รู้สึกมืดทุกด้านแม้ธรรมะก็ไม่ปรากฏแก่ข้าพระองค์เลยเพราะพระอาการไข้ของพระผู้มีพระภาคแต่ข้าพระองค์ก็ยังเบาใจอยู่หน่อยหนึ่งว่าพระผู้มีพระภาคจะยังไม่ปรินิพานตราบเท่าที่ยังไม่ได้ปรารภภิกษุสงฆ์แล้วตรัสพุทธพจน์อย่างใดอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าอานนท์ภิกษุสงฆ์จะยังหวังอะไรในเราอีกเล่าธรรมะที่เราแสดงแล้วไม่มีในไม่มีนอกในเรื่องธรรมะทั้งหลายตถาคตไม่มีอาจริยมุทิคือกำมือของอาจารย์ผู้ที่คิดว่าเราเท่านั้นจะเป็นผู้บริหารภิกษุสงฆ์ต่อไปหรือว่าภิกษุสงฆ์จะต้องยึดเราเท่านั้นเป็นหลักผู้นั้นจะต้องปรารภภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แต่ตถาคตไม่คิดว่าเราเท่านั้นจะเป็นผู้บริหารภิกษุสงฆ์ต่อไปหรือคิดว่าภิกษุสงฆ์จะต้องยึดเราเท่านั้นเป็นหลักแล้วทำไมตถาคตจะต้องปรารภภิกษุสงฆ์กล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งเล่าอานนท์บัดนี้เราเป็นผู้ชราแก่เฒ่าล่วงการผ่านวัยมานานมากเรามีวัย80ปีแล้วร่างกายของตถาคตยังเป็นไปได้ก็เหมือนเกวียนเก่าที่ซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่ฉะนั้นร่างกายของตถาคตยังสบายขึ้นก็เพราะในเวลาที่ตถาคตเข้าเจโตสมาธิมันไม่มีนิมิตเพราะไม่ใส่ใจนิมิตทุกอย่างและเพราะความดับเวทนาบางอย่างได้เท่านั้นอนนท์เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิดก็ภิกษุชื่อว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็น

มีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อย่างนี้แหละภิกษุจึงชื่อว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่อย่างนี้แหละอานนท์ภิกษุเหล่าใดเหล่าหนึ่งในบัดนี้ก็ดีในการที่เราล่วงไปแล้วก็ดีจะต้องมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิดภิกษุเหล่านั้นจะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุผู้ใคร่ต่อการศึกษาคีลานสูตรจบพระสูตรว่าด้วยธรรมะสำหรับภิกษุไข่คีลานสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่121มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูตาคารศาลาในป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้นนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นเสด็จเข้าไปที่ศาลาบำรุงภิกษุไข้ได้ทรงเห็นภิกษุรูปหนึ่งผู้ทุพพลภาพเป็นไข้จึงประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้ได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมะ5ประการต่อไปนี้ถ้าไม่ละภิกษุผู้ทุพพลภาพเป็นไข้เธอนั้นพึงหวังได้ผลเหล่านี้คือไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ธรรมะ5ประการอะไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นความไม่งามในกายอยู่กำหนดหมายความปฏิกูลในอาหารกำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงเข้าไปตั้งมรณสัญญาคือกำหนดหมายความตายไว้ภายในภิกษุทั้งหลายทำ5ประการเหล่านี้แลถ้าไม่ละภิกษุผู้ทุพพลภาพเป็นไข้เธอพึงหวังได้ผลนี้คือไม่นานนักจะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้ได้คีลานสูตรจบประสูตรว่าด้วยคนไข้ที่พยาบาลได้ยากและได้ง่ายปฐมอุปถากสูตรที่1อังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่123ภิกษุทั้งหลายภิกษุไข้ที่ประกอบด้วยธรรม5ประการต่อไปนี้เป็นผู้พยาบาลได้ยาก5ประการอย่างไร
คือ 1. ไม่ทำสิ่งที่เป็นสปายะ 2. ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสปายะ 3. ไม่ฉันยา 4. ไม่บอกอาพาธที่มีอยู่ตามความเป็นจริงแก่ผู้พยาบาลที่ปรารถนาประโยชน์เช่นไม่บอกอาพาธที่กำเริบว่ากำเริบไม่บอกอาพาธที่ทุเลาว่าทุเลาไม่บอกอาพาธที่ยังทรงอยู่ว่าทรงอยู่และ 5. ไม่อดกลั้นต่อเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจอันจะนำไปเสียซึ่งชีวิตก็ภิกษุไข้ที่ประกอบด้วยธรรม5ประการเหล่านี้แลเป็นผู้พยาบาลได้ยากภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุไข้ที่ประกอบด้วยธรรม5ประการต่อไปนี้เป็นผู้พยาบาลได้ง่าย5ประการอะไรบ้างคือ1ทำสิ่งที่เป็นสัปปายะ2รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสปายะ 3. ฉันยา 4. บอกอาพาธที่มีอยู่ตามความเป็นจริงแก่ผู้พยาบาลที่ปรารถนาประโยชน์เช่นบอกอาการอาพาธที่กำเริบว่ากำเริบบอกอาพาธที่ทุเลาว่าทุเลาบอกอาพาธที่ยังทรงอยู่ว่าทรงอยู่และ 5. เป็นผู้อดกลั้นต่อเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจอันจะนำไปเสียซึ่งชีวิตภิกษุทั้งหลายภิกษุไข้ที่ประกอบด้วยธรรม5ประการเหล่านี้แลเป็นผู้พยาบาลได้ง่ายปฐมอุปถากสูตรจบพระสูตรว่าด้วยผู้ควรหรือไม่ควรพยาบาลผู้ที่เป็นไข้ทุติยอุปถากสูตรข้อที่124ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ที่ประกอบด้วยธรรม5ประการต่อไปนี้ไม่ควรพยาบาลภิกษุไข้5ประการอย่างไรคือ 1. ไม่สามารถจัดยา 2. ไม่ทราบสิ่งที่เป็นสัปปายะและสิ่งที่ไม่เป็นสัปปายะนำสิ่งที่ไม่เป็นสัปปายะเข้ามานำสิ่งที่เป็นสัปปายะออกไป 3. เห็นแก่อามิตรจึงพยาบาลไม่มีจิตเมตตาพยาบาล 4. รังเกียจที่จะนำอุจจาระปัสสาวะอาเจียนหรือน้ำลายออกไปทิ้งและ 5. ไม่สามารถชี้แจงให้ภิกษุไข้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาตามการอันควรเธอผู้พยาบาลภิกษุไข้ถ้าประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลไม่ควรเป็นผู้พยาบาลคนไข้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ที่ประกอบด้วยธรรม5ประการต่อไปนี้ควรพยาบาลภิกษุไข้5ประการอย่างไรคือ 1. สามารถจัดยา 2. ทราบสิ่งที่เป็นสัปปายะและสิ่งที่ไม่เป็นสัปปายะนำสิ่งที่ไม่เป็นสัปปายะออกไปนำสิ่งที่เป็นสัปปายะเข้ามา 3. มีจิตเมตตาพยาบาลไม่เห็นแก่อามิตรพยาบาล 4.
ไม่รังเกียจที่จะนำอุจจาระปัสสาวะอาเจียนหรือน้ำลายออกไปทิ้งและ5สามารถชี้แจงให้ภิกษุไข้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาตามการอันควรภิกษุทั้งหลายผู้พยาบาลที่ประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลควรพยาบาลผู้เจ็บไข้ทุติยอุปถากสูตรจบประสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้อายุสั้นและอายุยืนปฐมอนายุสาสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตข้อที่125ภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการต่อไปนี้เป็นเหตุให้อายุสั้น5ประการอย่างไรคือไม่ทำสิ่งที่เป็นสัปปายะไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะบริโภคสิ่งที่ย่อยยากเที่ยวในเวลาไม่สมควรและไม่ประพฤติพรหมจรรย์ธรรม5ประการเหล่านี้แลเป็นเหตุให้อายุสั้นก็ธรรม5ประการต่อไปนี้เป็นเหตุให้อายุยืน5ประการอย่างไรคือทำสิ่งที่เป็นสัปปายะรู้ประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายเที่ยวในเวลาที่สมควรและประพฤติพรหมจรรย์ภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการเหล่านี้แลเป็นเหตุให้อายุยืนในยะที่2เพิ่มเรื่องความทุศีลและมีมิตรชั่วทำให้อายุสั้นเรื่องความมีศีลและมีกัลยาณมิตรคือมิตรดีเป็นเหตุให้อายุยืนทุติยะอนายุสาสูตรจบพระสูตรว่าด้วยอุบาสกที่ป่วยไข้คิลานสูตรสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคเล่มที่19ข้อที่1050อุบาสกผู้มีปัญญาครั้นปลอบอุบาสกผู้มีปัญญาซึ่งป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักด้วยทำเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ4ประการนี้แล้วพึงถามว่าท่านยังมีความห่วงใยมารดาบิดาอยู่หรือไม่ถ้าเขาตอบว่าผมยังมีความห่วงใยมารดาบิดาอยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวว่าท่านผู้นิรทุกข์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาถึงแม้ท่านจะทำความห่วงใยหรือไม่ทำความห่วงใยมารดาบิดาก็จะตายเหมือนกันเอาเถิดขอท่านพึงละความห่วงใยในมารดาบิดาของท่านเสียก็ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าผมละความห่วงใยมารดาบิดาของผมได้แล้วอุบาสกนั้นพึงถามเขาต่อไปว่าก็ท่านยังมีความห่วงใยบุตรหรือภรรยาอยู่หรือไม่ถ้าเขาตอบว่าผมยังห่วงอยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาว่าท่านผู้นิรทุกข์ท่านผู้ซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาถึงแม้ท่านจะทำความห่วงใยบุตรและภรรยาหรือไม่ทำความห่วงใยบุตรและภรรยาท่านก็จะตายเหมือนกันเอาเถิดขอท่านจงละความห่วงใยบุตรและภรรยาของท่านเสียก็ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าผมละความห่วงใยในบุตรและภรรยาของผมได้แล้วอุบาสกนั้นพึงถามเขาต่อไปว่าก็ท่านยังมีความห่วงใยกามคุณทั้ง5อันเป็นของมนุษย์อยู่หรือแต่เขาตอบว่า
มยังมีความห่วงใยในกามคุณ5อันเป็นของมนุษย์อยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวว่าท่านกามอันเป็นทิพย์ยังดีกว่าและประณีตกว่ากามอันเป็นของมนุษย์เอาเถิดขอท่านจงพรากจิตออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้วน้อมจิตไปในหมู่เทพชั้นจาตุมมหาราชเถิดก็จะกล่าวว่าผมพรากจิตออกจากกามอันเป็นของมนุษย์ได้แล้วผมน้อมจิตไปในหมู่เทพชั้นจาตุมมหาราชแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ต่อไปว่าท่านหมู่เทพชั้นดาวดึงยังดีกว่าประณีตกว่าหมู่เทพชั้นจาตุมมหาราชิกาเอาเถิดขอท่านจงพรากจิตออกจากหมู่เทพชั้นจาตุมมหาราชแล้วน้อมจิตไปสู่หมู่เทพชั้นดาวดึงเถิดถ้าเขากล่าวว่าผมพรากจิตออกจากหมู่เทพชั้นจาตุมมหาราชแล้วน้อมจิตไปสู่หมู่เทพชั้นดาวดึงอุบาสกนั้นพึงกล่าวว่าหมู่เทพชั้นยามายังดีกว่าประณีตกว่าหมู่เทพชั้นดุสิตยังดีกว่าประณีตกว่าหมู่เทพชั้นนิมมานรดียังดีกว่าประณีตกว่าหมู่เทพชั้นปรินิมิตสวัสดียังดีกว่าประณีตกว่าและพรหมโลกยังดีกว่าประณีตกว่าเอาเถิดขอท่านจงพรากจิตจากหมู่เทพชั้นปรินิมิตสวัสดีแล้วน้อมจิตไปในพรหมโลกเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าผมพรากจิตออกจากหมู่เทพชั้นปรินิมิตสวัสดีแล้วผมน้อมจิตไปในพรหมโลกแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านแม้พรหมโลกก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนับเนื่องด้วยสากยะเอาเถิดขอท่านจงพรากจิตออกจากพรหมโลกแล้วนำจิตเข้าไปในสักยะนิโรธคือความดับกายของตนเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าผมพรากจิตออกจากพรหมโลกแล้วผมนำจิตเข้าไปในสักยะนิโรธแล้วมหาบพิตรอุบาสกผู้มีจิตหลุดพ้นอย่างนี้กับภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะปรมภาพไม่กล่าวความแตกต่างอะไรกันเลยคือหลุดพ้นด้วยวิมุตติเหมือนกันคีลานสูตรจบมัชฌิมานิกายว่าด้วยพราหมณ์ชื่อธนัญชานิธนัญชานีสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันนั้นเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในกรุงราชคฤห์ก็สมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตรเที่ยวจาริกไปในทักษิณาคีรีชนบทพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่พระนั้นภิกษุรูปหนึ่งที่จำพรรษาอยู่ในกรุงราชคฤห์ได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่ทักขินาคีรีชนบทปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่คนข้างหนึ่งท่านพระสารีบุตรได้ถามภิกษุผู้นั้นว่าท่านผู้มีอายุก็พระผู้มีพระภาคไม่ทรงประชวรยังมีพระกำลังอยู่หรือภิกษุรูปนั้นตอบว่าท่านผู้มีอายุสารีบุตรก็พระผู้มีพระภาคไม่ทรงประชวรยังทรงมีพระกำลังอยู่ก็แล้วหมู่สงฆ์ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังอยู่อย่างนั้นหรือแม้หมู่สงฆ์ก็ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังอยู่ก็รับก็แล้วพราหมณ์ชื่อธนัญชานิผู้ที่อยู่ใกล้ประตูตันตุลปาลิในกรุงราชคฤห์นั้นเขาไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังดีอยู่อย่างนั้นหรือก็แม้ธนัญชานิพรามก็ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังดีอยู่ก็รับแล้วผู้มีอายุก็
็แล้วกนัญจานิพรามยังเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่อย่างนั้นหรือภิกษุรุ่นนั้นจึงได้กราบเรียนว่าท่านผู้มีอายุสารีบุตรก็ทนัญจานิพรามของเราจะไม่ประมาทที่ไหนได้เขาอาศัยพระราชาเที่ยวเบียดบังเอาผลประโยชน์ของพรามและขรบดีอาศัยพวกพรามและขรบดีเบียดบังเอาผลประโยชน์ของรัฐแม้ภรรยาของเขาผู้มีศรัทธาที่ขอมาจากตระกูลที่มีศรัทธาเธอก็ได้ตายไปเสียแล้วภรรยาคนใหม่ของเขาไม่มีศรัทธาเขาขอมาจากตระกูลที่ไม่มีศรัทธาท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุก็การที่เราได้ฟังว่าทนัญจานิพรามเป็นผู้ประมาทเป็นข่าวไม่ดีเลยถ้าใครเราอาจจะหาโอกาสไปพบกับทนัญจานิพรามนั้นสักครั้งหนึ่งทำอย่างไรเราจึงจะได้สนทนาปราศัยบ้างก็กระนั้นเป็นพระสารีบุตรอยู่ในทักขินาคีรีชนบทตามอัธยาศัยแล้วได้จาริกไปทางกรุงราชคฤห์เที่ยวจาริกไปตามลำดับจนถึงกรุงราชกฤห์แล้วได้ยินว่าสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรก็ได้พักอยู่ณพระเวรุวันอันเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในกรุงราชกฤห์ประนั้นในเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรครองสบงถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชกฤห์สมัยนั้นทนัญจานิพรามใช้ให้คนรีดนมโคซึ่งอยู่ที่ข้อโคนอกกรุงราชกฤห์ท่านพระสารีบุตรเมื่อเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชกฤห์กลับจากการบิณฑบาตภายหลังอาหารเช้าแล้วก็เข้าไปหาทนัญจานิพรามถึงที่อยู่ก็ในครั้งนั้นทนัญจานิพรามก็ชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระสารีบุตรก็ลุกจากที่นั่งแล้วหลีกไปสมัยต่อมาท่านชานิปรามได้ป่วยเป็นทุกข์มีไข้หนักจึงเรียกบุรุษมาผู้หนึ่งแล้วสั่งการว่ามานี่เถิดพระคุณเธอจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทนับประบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวตามคำของเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทนัญจานิพรามป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักขอถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวและจงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วกราบที่แทบเท้าของท่านแล้วกล่าวว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรผู้เจริญทนัญจานิพรามป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักขอโอกาสพระคุณเจ้าสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์โปรดไปยังนิเวศของทนัญจานิพรามด้วยเถิดบุรุษนั้นเมื่อรับคำแล้วจึงได้ทำอย่างนั้นท่านพระสารีบุตรก็รับนิมนต์โดยดุษฎีภาพคือด้วยการนิ่งก่อนลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรได้กลางสบงถือบาตรและจีวรไปยังนิเวศของทนัญจานิพรามนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วกล่าวว่าทนัญจานิท่านยังพอจนได้หรือยังสบายดีหรือพอจะยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาค่อยลดลงไม่กำเริบขึ้นหรืออาการค่อยคลายลงไม่รุนแรงขึ้นหรือทนัญจานิพรามจึงได้กราบเรียนว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรโยมแทบทนไม่ไหวจะยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้แล้วทุกขเวทนาของโยมแก่กล้ายิ่งนักมีแต่กำเริบไม่ลดลงเลยอาการมีแต่รุนแรงขึ้นไม่คลายลงเลยก็คนที่แข็งแรงใช้เหล็กที่แหลมคมแทงที่ศีรษะแม้ฉันใดโยมก็รู้สึกฉันนั้นเหมือนกันถูกลมที่แรงกล้า
เฉียดแทงศีรษะเหลือกำลังโยมแทบทนไม่ไหวจะยังอัตภาพให้เป็นไปก็ไม่ได้ทุกเวทนาของโยมก็แข็งยิ่งขึ้นมีแต่กำเริบไม่ลดลงเลยอาการมีแต่รุนแรงยิ่งขึ้นไม่คลายลงเลยก็คนที่แข็งแรงใช้เชือกหนังที่เหนียวขันที่ศีรษะแม้ฉันใดโยมก็รู้สึกฉันนั้นเหมือนกันถูกเวทนาที่มีประมาณยิ่งบีบคั้นที่ศีรษะแทบทนไม่ไหวจะยังอัตภาพให้เป็นไปก็ไม่ได้ทุกเวทนาของโยมก็แข็งยิ่งขึ้นมีแต่กำเริบไม่ลดลงเลยก็คนฆ่าโคหรือมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญใช้มีดแล่เนื้อให้คมกรีดท้องแม้ฉันใดโยมก็รู้สึกฉันนั้นเหมือนกันถูกลมที่มีประมาณยิ่งเสียดแทงท้องอยู่โยมแทบทนไม่ไหวจะยังอัตภาพให้เป็นไปก็ไม่ได้แล้วทุกเวทนาของโยมกล้ายิ่งนักมีแต่กำเริบไม่คลายลงเลยอาการมีแต่รุนแรงขึ้นพระคุณเจ้าสารีบุตรก็คนที่แข็งแรงสองคนช่วยกันจับคนที่อ่อนแอกว่าที่แขนคนละข้างแล้วย่างรมไว้เหนือหลุมตานเพลิงแม้ฉันใดโยมก็รู้สึกฉันนั้นเหมือนกันมีกายถูกความเร่าร้อนมีประมาณยิ่งเผาหล่นอยู่โยมแทบทนไม่ไหวจะยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้แล้วทุกขเวทนาของโยมแก่กล้ายิ่งนักมีแต่กำเริบไม่ลดลงเลยอาการมีแต่รุนแรงขึ้นไม่คลายลงเลยท่านพระสารีบุตรจึงได้ถามว่าท่านอาจารย์นี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรนรกกับกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างไหนประเสริฐกว่ากันพระคุณเจ้าสารีบุตรก็กำเนิดเดรัจฉานประเสริฐกว่านรกก็รับท่านอาจารย์นี้แล้วท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างกำเนิดสัตว์เดรัจฉานกับเปรตวิสัยอย่างไหนประเสริฐกว่ากันก็ต้องเปรตวิสัยประเสริฐกว่ากำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็รับก็แล้วท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างเปรตวิสัยกับมนุษย์อย่างไหนประเสริฐกว่ากันมนุษย์ประเสริฐกว่าเปรตวิสัยก็รับก็แล้วท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างมนุษย์กับเทพชั้นจาตุมหาราชอย่างไหนประเสริฐกว่ากันก็ต้องเทพชั้นจาตุมหาราชประเสริฐกว่ามนุษย์ก็รับท่านอาจารย์นี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็เทพชั้นจาตุมหาราชกับเทพชั้นดาวดึงอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันก็ต้องเทพชั้นดาวดึงประเสริฐกว่าเทพชั้นจาตุมหาราชกว่ารับท่านอาจารย์นี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างเทพชั้นดาวดึงกับเทพชั้นยามาอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันก็ต้องเทพชั้นยามาประเสริฐกว่าเทพชั้นดาวดึงขอรับท่านอาจารย์นี้ก็แล้วท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างเทพชั้นยามากับเทพชั้นดุสิตอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันก็ต้องเทพชั้นดุสิตประเสริฐกว่าเทพชั้นยามาขอรับท่านอาจารย์นี้ก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างเทพชั้นดุสิตกับเทพชั้นนิมมานรดีอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันก็ต้องเทพชั้นนิมมานรดีประเสริฐกว่าเทพชั้นดุสิตก็รับท่านอาจารย์นี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเทพชั้นนิมมานรดีกับเทพชั้นปรินิมิตาสวัสดีอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันก็ต้องเทพชั้นปรินิมิตาสวัสดีประเสริฐกว่าเทพชั้นนิมมานรดีขอรับท่านอาจารย์นี้ก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเทพชั้นปรินิมิตาสวัสดีกับบรมโลกอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันพระคุณเจ้าสารีบุตรก็ต้องบรมโลกประเสริฐกว่าสิขอรับ
พระนั้นเป็นพระสารีบุตรมีความคิดว่าพราหมณ์เหล่านี้น้อมใจไปในพรหมโลกทางที่ดีเราควรแสดงทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมแก่ทนัญชานิพราหมณ์จึงกล่าวสอนเขาว่าทนัญชานี้เราจะแสดงทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมแก่ท่านท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวทนัญชานิพราหมณ์จึงได้รับคำนั้นท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวว่าทนัญชานี้ทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีจิตเมตตาแผ่ไปในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่มันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทไม่มีขอบเขตไม่เบียดเบียนนี้เป็นทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมตนัญชานี้ยังมีประการหนึ่งคือภิกษุมีจิตประกอบด้วยกรุณามีจิตประกอบด้วยมุทิตามีจิตประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปตลอดทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างในทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยจิตอันเป็นไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางนี่แหละเป็นทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมตรัญชนิพราหมณ์จึงได้กล่าวว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรถ้าเช่นนั้นขอพระคุณท่านจงถวายอภิวาทเรื่องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวตามคำของโยมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตรัญชนิพราหมณ์ป่วยเป็นทุกข์เป็นไข้หนักขอถวายอภิวาทเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวก็กระนั้นท่านพระสารีบุตรทำให้ทนัญชานิพราหมณ์ดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นต่ำในเมื่อมีกิจที่จะพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปอยู่ก็ได้ลุกจากอาสนะแล้วจากไปแบบนั้นเมื่อท่านพระสารีบุตรจากไปไม่นานทนัญชานิพราหมณ์ก็ตายไปบังเกิดในพรหมโลกก็กระนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรนี้ทำให้ทนัญชานิพราหมณ์ดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นต่ำในเมื่อยังมีจิตที่จะพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปได้ลุกจากอาสนะหลีกไปแล้วก็ต่อมาท่านพระสารีบุตรได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทนัญชานิพราหมณ์ป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักเขาขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสารีบุตรทำไมเธอจึงทำให้ทนัญชานิพราหมณ์ดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นต่ำในเมื่อยังมีกิจที่ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปได้ลุกจากอาสนะไปเสียเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าพราหมณ์เหล่านี้น้อมใจไปในพรหมโลกทางที่ดีเราควรแสดงทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมเถิดสารีบุตรก็ทนัญชานิพราหมณ์ตายไปแล้วบังเกิดในพรหมโลกดังนี้แหละ
กัลยาณิสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรเกี่ยวกับการเจ็บไข้ทั้งวิธีการทำจิตให้มีความเบาใจแม้ในขณะที่มีอาการแล้วการที่จะมีคุณสมบัติในการรักษาหายได้และก็ผู้พยาบาลต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบางครั้งการรักษาก็หายบางครั้งก็ไม่หายเป็นเคสหลายๆตัวอย่างมาจากพระสูตรที่อยู่ในทั้งอังคุตตรนิกายและสังยุตตนิกายช่วงของคลังพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านคลิกคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับปภ.เตือน54จังหวัดรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันช่วงวันที่14ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
5: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0: อย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดทั่วทุกภาคเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันช่วงวันที่14ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้พร้อมสั่งระดมเครื่องจักรกลพร้อมช่วยประชาชนตลอด24ชั่วโมง
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนหลังพบแนวโน้มประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังระหว่างวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้โดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยที่ต้องเฝ้าระวังรวม54จังหวัดแยกเป็นภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12จังหวัดภาคกลาง11จังหวัดและภาคใต้14จังหวัดขณะเดียวกันได้เตือนภัยคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันที่มีคลื่นสูง 2-3 เมตรในพื้นที่ภาคใต้6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขณะนี้ปภ.ได้ประสานไปยังจังหวัดเสี่ยงภัยและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมระดมทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงเพื่อพร้อมเผชิญเหตุและเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทันทีทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแจ้งเตือนหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ระวังผู้แอบอ้างจูงใจจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้เข้าห้องสมุดประชาชน
6: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเปิดเผยว่ามีกลุ่มผู้ไม่หวังดีอ้างตัวเป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจูงใจให้ซื้อหนังสือหรือสื่อการเรียนรู้เข้าห้องสมุดประชาชนระดับอำเภอโดยยื่นข้อเสนอเพื่อจูงใจชี้นำการจัดซื้อพร้อมระบุชื่อรายการหนังสือและสื่อการเรียนรู้พร้อมราคาไว้ล่วงหน้าจึงขอให้ทุกหน่วยงานมีการตรวจสอบข้อมูลหากได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าวขอให้ตรวจสอบโดยตรงกับช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก่อนดำเนินการใดๆซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัดและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณทุกประเภทมีขั้นตอนตามระเบียบราชการที่ชัดเจนและไม่มีนโยบายให้บุคคลภายนอกมาชี้นำการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะนี้ทั้งนี้หากพบเห็นพฤติการน่าสงสัยโปรดแจ้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้รับทราบโดยทันทีชวนันท์มาลีรายงาน
4: จังหวัดนราธิวาสร่วมกับสอบต.และภาคีเครือข่ายการศึกษาเปิดกิจกรรม Kick Off AI Educationสร้างห้องเรียนอัจฉริยะยกระดับเยาวชนชายแดนใต้สู่โลกศตวรรษที่21
7: นายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสอบต.เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อคิดโฉมการเรียนรู้ยกระดับการอ่านและคิดวิเคราะห์ของเยาวชนด้วยพลังแห่ง AI โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสผู้บริหารสถานศึกษาคณาจารย์และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมากเลขาธิการสอบตกล่าวว่า AI จะช่วยวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทักษะสำคัญของเยาวชนในโลกยุคใหม่โดยเฉพาะทักษะการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาศักยภาพครูในการบูรณาการ AI เข้ากับการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาพร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างโอกาสทางสังคมและพัฒนาเยาวชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้พบกันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้นะคะน้อยชัยสิมคล่องมาพร้อมกับคุณพฤทธิ์แก้วพิบูลอีกสักครู่หนึ่งนะคะจะตามมาสมทบเพราะว่าเห็นบอกว่าไปสำรวจอยู่นะคะปั๊มน้ำมันเนี่ยเช้านี้ขึ้นอีกแล้วนะคะน้ำมันขึ้นราคาอีกแล้วปตท.บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดนะคะยกเว้นกลุ่มพรีเมียม70สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่ตีห้ามาแล้วนะคะก็ตั้งเมื่อวานก็ขึ้นนะวันนี้ก็ขึ้นอีกและเห็นบอกว่าข่าวบอกว่ามีแนวโน้มอาจจะปรับขึ้นอีกนะคะด้วยสถานการณ์ตะวันออกกลางด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะคะข่าวสารความเคลื่อนไหวยังคงมีมาเสิร์ฟคุณผู้ฟังเช้าๆแบบนี้หลากหลายที่ไม่ว่าจะฟังกันทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเทศบาลตำบล นะคะสถานศึกษาวัดวาอารามทักทายกันมาได้เพจข่าวยามเช้าวันนี้ดูแลโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะช่างเทคนิคของเราคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะวันนี้ตามดูกันหน่อยหลายๆประเด็นนะคะจากที่เมื่อวานนี้วันพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ผลพยากรณ์ในปีนี้นะคะซึ่งหลายๆท่านก็ติดตามทั้งการถ่ายทอดเสียงด้วยนะคะแล้วก็ชมทางโทรทัศน์ด้วยจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งในส่วนของปีนี้นั้นนะคะพระยาแรกนาพยากรณ์ถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศปีนี้นายวิณโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทำหน้าที่พระยาแรกนาปีนี้ก็ได้พยากรณ์ถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศนะคะโดยเสียงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกายได้ผ้านุ่งหกคืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นะคะนอกจากนี้พระรามได้เสียงทายของกิน7สิ่งนะคะที่ตั้งเลี้ยงพระโคซึ่งปีนี้พระโคได้เลือกกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าค่ะซึ่งคำพยากรณ์ก็คือพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารบางสาหารจะอุดมสมบูรณ์และการคมนาคมจะสะดวกขึ้นนะคะการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองโดยนะคะเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและมีช่วงสำคัญคือรอรับพันข้าวพระราชทานอย่างเนืองแน่นนะคะซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีก็มีการเปิดให้ประชาชนเข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งปลูกแล้วก็มีหลายๆท่านตามดูด้วยนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่ามีโอกาสได้เก็บพันธุ์ข้าวเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็หลายๆท่านได้ติดตามการถ่ายทอดเสียงกันไปแล้วก็บรรยากาศของแต่ละปีซึ่งใครที่ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวจะเป็นสิริมงคลมากๆเลยนะคะในส่วนของการไปเพาะปลูกต่างๆนะคะการทำเกษตรด้วยค่ะ
1: ครับผมก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรในปีนี้นะครับปี2569นะครับและเมื่อสักครู่นะฮะที่พี่น้อยได้พูดไว้เรื่องของราคาน้ำมันนะครับก็เป็นการขึ้นกัน2ครั้งใน2วันนะครับ
0: วันนี้ต่อเนื่องเลย
1: เมื่อวาน90สตางค์แล้ววันนี้อีก70สตางค์นะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเรียกว่าวางแผนในการใช้รถใช้ถนนหรือว่าการวางแผนในการจะไปทำงานมากขึ้นเพราะว่าน้ำมันขึ้นมาประมาณเกือบจะบาทกว่าภายใน2วันด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ค
1: นก็ตั้งแต่วันก่อนหน้าที่ขึ้น90สตางค์เนี่ยก็เติมกันแน่นปั๊มก่อนจะตีห้า
0: แล้วเมื่อวาน
1: เมื่อเช้าก็ไม่ค่อยมีคนเติมเท่าไหร่แล้วเพราะว่าตอนมาเนี่ยประมาณเกือบ6โมงแล้วซึ่งมันขึ้นไปแล้วก็น่าจะรอสถานการณ์ว่าถ้าวันนี้เนี่ยมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันอีกเนี่ยน่าจะมีการไปเติมเนี่ยแน่นปั๊มเหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปครับ
0: เพราะว่าแนวโน้มดูถ้าจะขึ้นอีกนะจากสถานการณ์โลกนะคะสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็ที่มีข่าวว่าทรัมป์จะไปคุยเจรจากับทางจีนด้วย
1: ทรัมป์ไปจีนวันที่13คือวันเมื่อวานตามเวลาของจีนด้วยประมาณนั้นนะครับก็จะมีการคุยกับทางผู้นำจีนนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแต่ว่าก่อนจะไปคุยก็มีทั้ง กระแสว่าจะไปเจรจาในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางหรือว่าเรื่องของไต้หวันก็ตามทีแต่ก่อนไปเมื่อวานก็มีข่าวล่าสุดว่าไม่ได้สนใจว่าจีนจะช่วยหรือไม่ช่วยก็สามารถจะเรียกว่ายุติสงครามนี้ไม่ว่าจะเป็นสันติวิธีหรือวิธีการอื่นสถานการณ์ก็อย่างที่พี่น้อยบอกว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่สำหรับตะวันออกกลางในตอนนี้นะครับมีการเหมือนจะเจรจากันแต่ว่าก็ยังไม่มีการเห็นด้วยทั้งสองฝ่ายเพราะว่าด้วยเงื่อนไขต่างๆอีกฝ่ายหนึ่งก็มองว่าเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะก็ต้องติดตามกันเพราะว่ายืดเยื้อมาตั้งแต่กุมภาแล้วนะคะเมื่อฟังผู้ชมคะส่วนในบ้านเรามาตามดูกันหน่อยสิ่งหนึ่งที่ต้องตามก็คือเรื่องของดินฟ้าอากาศคือก่อนหน้านี้เนี่ยพยากรณ์อากาศก็ระบุว่าฝนเนี่ยจะหยุดจะอยู่ที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาล่าสุดนะคะกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศออกมาเป็นฉบับที่3แล้วนะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันซึ่งมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะคะ14-18พฤษภาคม2569ค่ะโดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยขออภัย
1: ก็บริเวณของพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะนะครับช่วงนี้นะฮะให้เกษตรกรนั้นระมัดระวังเรื่องของไม้ผลนะครับแล้วก็เรื่องของผลผลิตทางการเกษตรรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงนะครับให้เตรียมสำหรับในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับโดยนะฮะนอกจากที่จะเป็นเรื่องของฝนแล้วคืออย่างพี่น้อยบอกไปว่าฝนเนี่ยได้หยุดไปประมาณวันที่10ก็คือวันอาทิตย์ใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยมีประกาศมาว่าด้วยคลื่นลมต่างๆเนี่ยฝนจะเริ่มกลับมาตกซึ่งจริงๆก็คือตกตั้งแต่วันที่12คือเมื่อวันอังคารนะครับแล้วก็13เมื่อวานก็ตกพอสมควรและประกาศฉบับนี้ก็คือตกตั้งแต่14ก็คือวันนี้นะฮะถึงวันที่18ก็คือวันจันทร์หน้านะครับมีอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่สอดคล้องกันนะครับก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเผยนะครับไทยเราจะเริ่มเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนแล้วซึ่งถือว่าฤดูร้อนในปีนี้สั้นนะเพราะว่าถ้าปีที่แล้วจำกันได้เนี่ยเราจะเข้าสู่ฤดูฝนประมาณปลายเลยปลายเดือนพฤษภาคมแต่ตอนนี้เราอาจจะเข้าสู่ฤดูฝนเร็วกว่าในเดือนนี้นะฮะโดยอาจจะเป็นช่วงกลางๆเดือนแบบนี้จนถึงก่อนจะปลายเดือนนะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรบ้างท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะเข้าสู่ฤดูฝนอันนี้จะฝากไปถึงพ่อค้าแม่ค้าด้วยเพราะว่าพอบางทีหน้าฝนเนี่ยคนที่ทำกิจการค้าขายนะฮะหาเร่แผงลอยต่างๆหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่มีร้านค้าก็ตามทีเมื่อฝนตกส่งผลอย่างยิ่งเลยก็คือว่าฝนตกลูกค้าจะน้อยลงนะครับการตั้งร้านเก็บร้านอาจจะลำบากขึ้นทำให้การท่องเที่ยวอาจจะส่งผลกระทบซึ่งเรื่องนี้ครับในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยไทยจะเริ่มเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนเพราะว่าอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือฝนตกกระจายตัวมากขึ้นนะครับภาคเหนือตอนนี้มีฝนเพิ่มมากขึ้นภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้

0: กรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคกลางที่จะมีผลกระทบในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกรมอุตุนะฮะว่าเราจะเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยวันไหนนะครับ
1: ค่ะด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการแจ้งเตือน54จังหวัดค่ะให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤษภาคมนี้พร้อมสั่งการชุดเคลื่อนที่เร็วเตรียมรับมือสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะนายจุรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะท่านก็ประกาศแจ้งเตือน54จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันนี้นะคะ 14-18 พฤษภาคมนี้นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันค่ะโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะซึ่งคาดว่าจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจสูงกว่า3เมตรสูงมากเลยนะประมาณตึกชั้นที่2เลยจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็ในกรณีสถานการณ์รุนแรงอาจพิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดนะคะทางนี้ปภ.ได้กำชับไปยังจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงให้จัดเตรียมทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเพื่อเตรียมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เกิดอาจจะเกิดน้ำท่วมซ้ำซากนะคะให้เร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบสะสมสำหรับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นถ้ำน้ำตกชายหาดถ้าประเมินว่ามีความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่ประกาศปิดกั้นพื้นที่และห้ามนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่หรือลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดค่ะแล้วก็สามารถติดตามสถานการณ์ภัยแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันไทยดิสแอสเตอร์อะเลิร์ตค่ะหรือสื่อออนไลน์ของปภ.นะคะมีสายด่วนนิรภัยด้วย1784 1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ครับผมมาดูกันต่อที่เรื่องเกี่ยวกับการดูแลจัดระเบียบนะฮะเมื่อวานเนี่ยอย่างที่พี่น้อยเล่าไปว่าในช่วงเช้าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็อยู่ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญไปเก็บเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเพาะขึ้นเนี่ยก็จะมีการแจ้งแล้วก็มีชาวบ้านไปแซวว่านายกอีสานแท้บอนะฮะนายกก็บอกอีสานปลอมนะครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะหลังจากช่วงเช้าเนี่ยไปในพระราชพิธีช่วงเย็นนะฮะประมาณพักบ่ายๆก็บินไปที่พื้นที่ภาคใต้เพื่อไปดูการจัดระเบียบครับซึ่งทางนายกเนี่ยนะฮะลงพื้นที่ที่อำเภอเกาะสมุยแล้วก็ที่เกาะพะงันของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องการจัดระเบียบเกาะพะงันดูเรื่องชายหาดต้องเป็นชายหาดสาธารณะของประชาชนนะครับแหล่งท่องเที่ยวต้องมีความยั่งยืนด้วยนะครับแล้วก็เป็นการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่นะครับที่หาดฟรีดอมของจังหวัดภูเก็ตก็คือไป2จังหวัดไปที่สุราษฎร
1: ์
0: นะฝั่งอ่าวไทยแล้วข้ามไปเลยที่ฝั่งอันดามันก็คือภูเก็ตนะครับซึ่งหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจนะฮะต้องบอกก่อนว่าในช่วงประมาณสักบ่ายสามเนี่ยลงพื้นที่ที่เกาะพังงานนะฮะมีการพบปะประชาชนนะครับแล้วก็มาดูเรื่องการแก้ไขปัญหานะฮะที่มีการร้องเรียนเข้ามาแล้วก็มีการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆนะครับก็นายกได้บอกว่าเข้าใจดีว่าต่างชาติเนี่ยนะฮะที่เข้ามาในไทยเนี่ยเอาเงินเอาทองเข้ามาแต่เราต้องการได้เงินได้ทองที่ถูกต้องมาจับจ่ายใช้สอยซื้อความสะดวกสบายในการพักผ่อนหย่อนใจไม่ใช่มาแล้วจะขายด้วยอย่างนี้ยอมไม่ได้นะเพราะว่าเป็นบ้านนะครับซึ่งก็ต้องมีหน้าที่ในการเรียกว่าดูแลนะครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะก็มีการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยมีการติดตามเรื่องการกระทำความผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องที่เกาะพังงานครับแล้วก็เดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถจะประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะพังงานเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวน่าดึงดูดก็จะมีคนมาจับจ่ายใช้สอยสร้างรายได้แก่ชุมชนนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหากพบการกระทำความผิดหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ขอให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวนะครับ
1: ค่ะท่านนายกก็ย้ำด้วยว่าชายหาดเนี่ยเป็นของประชาชนเดินหน้าจัดระเบียบนะคะในส่วนของเกาะพังงานแล้วก็สร้างเป็นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ในเรื่องของความเป็นธรรมแล้วก็อย่างยั่งยืนด้วยนะคะเพราะว่าอย่างสุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาก็เป็นแหล่งธรรมะอยู่แล้วใช่ไหมทางโน้น
0: ไข่ใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะอันนี้ครับของจังหวัด
1: ใช่นะคะแล้วก็ทีนี้ก็ไปหลายจุดเหมือนกันนะเมื่อวานท่านนายกเนี่ย
0: คือ
1: ตะเวนโอ้โหหลายจุดทีเดียวโดยเฉพาะที่ภูเก็ตค่ะนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตท่านก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการขบวนการบุกรุกป่าและให้การคุ้มครองประชาชนสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยนะคะพอเสร็จสิ้นการลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านนายกและคณะก็ลงพื้นที่ นะคะนายอนุ

0: ชินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณหาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะซึ่งถือเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญท่านนายกก็ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่แล้วก็มอบนโยบายในหน่วยงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะให้เร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดพร้อมกับกำชับให้บูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังและปกป้องทรัพยากรป่าไม้โดยคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดฟรีดอมได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วนะคะซึ่งท่านนายกก็ได้แสดงความเสียใจและขออภัยที่ลงพื้นที่ล่าช้าจนทำให้ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ยืนยันว่าได้กำชับหน่วยงานให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคตควบคู่กับการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนบริหารจัดการและกำหนดทิศทางการบริหารจัดการหาดฟรีดอมอย่างเป็นระบบคุ้มครองสิทธิของประชาชนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยด้วยนะคะช่วงที่ฟังรายงานจากท่านผู้ว่านั้นนะคะมีทั้งหน่วยงานโอ้โหคนมาเยอะมากนะคะเมื่อวานนี้น่ะมีทั้งฝ่ายปกครองตำรวจกรมป่าไม้หน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะตามข้อร้องเรียนในบริเวณหาดฟรีดอมแล้วก็พื้นที่คาบเกี่ยวตำบลป่าตองอำเภอกระทู้ด้วยซึ่งก็พบว่ามีการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการตรวจยึดและร้องทุกข์กล่าวโทษรวม23คดีนะคะคิดเป็นเนื้อที่ความเสียหายเนี่ยกว่า57ไร่มีการจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว17รายก็มีการกำชับฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองค่ะคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนทุกคนให้ใช้ชีวิตทำมาหากินตามปกติแล้วก็บอกว่าขอให้เชื่อมั่นในการดำเนินการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนค่ะ
1: การที่มีนักท่องเที่ยวไปในสถานที่หลายๆที่นะฮ
0: ะ
1: เป็นเรื่องที่ดีในการที่จะนำเรียกว่าเม็ดเงินจากต่างประเทศนะฮะไปกระจายรายได้ไปสร้างเศรษฐกิจที่ดีนะฮะก็คือไปเที่ยวอย่างเดียวไม่ต้องไปสร้างแหล่งที่อยู่หลักประกันต่างๆคือไปเที่ยวอย่างเดียวไม่ต้องไปมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของคนไทยนะครับก็ที่มีการจับตาก็คือมีที่เกาะพะงันนะฮะที่สุราษฎร์ธานีซึ่งต้องบอกว่ามีโอกาสคือได้ไปเกาะพะงันเหมือนกัน
0: เป็นไงคะ
1: ผมจากการที่ไปมาเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วพูดได้เลยว่าถ้าเปรียบเทียบสัดส่วนนะฮะคนไทยในเกาะพะงันมีน่าจะประมาณสัก 20% อีก 80% เป็นต่างชาติทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะถ้ายิ่งไปในช่วงของเทศกาลที่ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจระดับโลกก็คือฟูลมูนปาร์ตี้ที่พะงันต่างชาติจะมาที่ไทยกันเยอะมากนะฮะเป็นเรียกว่าเป็นเดสติเนชั่นที่หลายๆคนโดยเฉพาะต่างชาติที่ยังเป็นวัยรุ่นนะฮะไม่เกินสักประมาณ 25-30 เนี่ยก็เลือกจะมาเอนจอยชีวิตกันที่เกาะพะงันในช่วงของฟูลมูนปาร์ตี้หรือว่าฮาล์ฟมูนปาร์ตี้ซึ่งก็อยากให้มีแต่การท่องเที่ยวไม่ต้องจับจองเรียกว่าสิทธิ์ในที่ดินทำกินนะครับอีกหนึ่งที่เหมือนกันที่เคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวแล้วก็ไปดูนะคือที่อำเภอที่ปายแม่ฮ่องสอนที่นี่ก็เหมือนกันนะแต่ที่นี่น่าจะประมาณสักต่างชาติ 60%
0: ค
1: นไทย 40% ก็มีคนไปเที่ยวเยอะโดยเฉพาะไปดูพระอาทิตย์ตกก็อยากจะให้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวนั่นเองนะครับจากเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาในไทยไปดูกันที่คนไทยไปต่างชาติกันบ้างน่าจะปิดท้ายด้วยเรื่องนี้ในช่วงแรกด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับที่เกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำระงับนำเข้าแรงงานจาก4จังหวัดของไทยเป็นเวลา1ปีเต็มเหตุนะครับผมเกิดจากอะไรมาฟังกันนะครับซึ่งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเปิดเผยนะฮะว่ากรณีกระแสข่าวเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำ4จังหวัดของไทยห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลนะครับหรือว่าวีซ่า E8 ตลอดทั้งปีนี้โดยระบุว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับทำไมถึงต้องเจาะจง4จังหวัดนะฮะมาฟังกันนะครับซึ่งกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานระบุนะครับว่าเนื่องจากมีแรงงานไทยที่ไปทำงานในภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลซึ่งเป็นการจัดส่งผ่าน MOU วีซ่า E8 ครับด้านการจัดส่งแรงงานภาคการเกษตรหรือประมงตามฤดูกาลจากพื้นที่4จังหวัดได้แก่อุดรขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามบางส่วนเท่านั้นนะแต่ทำให้สูญเสียชื่อเสียงประเทศเลยหลบหนีนายจ้างส่งผลให้ทางการเกาหลีใต้นะฮะดำเนินมาตรการขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์แรงงานที่กระทำผิดที่หนีไปนะและก็เลยเรียกว่าถ้าภาษาบ้านคือปลาเน่าตัวเดียวมันเน่าทั้งเข่งอันนี้คือเน่าแค่บางรายในจังหวัดนั้นแต่เกาหลีใต้ครับนะฮะขึ้นบัญชีนะครับสำหรับ4จังหวัดก็คืออุดรขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามแบล็คลิสต์เป็นเวลา1ปีนะครับตัดสิทธิ์การนำเข้าแรงงานจาก4จังหวัดนี้เป็นระยะเวลา1ปีจนถึงสิ้นปีนี้คือ31ธันวาคมนะครับซึ่งทางกรมการจัดหางานระบุนะครับว่าการหลบหนีนายจ้างถือเป็นการฝ่าฝืนสัญญาจ้างเลยและกฎหมายของเกาหลีผู้กระทำผิดถูกดำเนินคดีถูกจับกุมหรือจำคุกก่อนถูกส่งกลับประเทศไทย อาจจะโดนจับที่นู่นแล้วก็ต้องชดใช้ความผิดที่นู่นนะไม่ใช่กลับมาไทยได้เลยนะ
0: อ
1: ีกทั้งยังถูกขึ้นบัญชีดำไม่สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้อีกนอกจากนี้ครับยังส่งผลให้จังหวัดต้นทางนั้นถูกจำกัดสิทธิ์ในการจัดส่งแรงงานซึ่งตอนนี้ส่งผลแล้วคือเกาหลีใต้แบ็คลิสต์ไป4จังหวัดแล้วนะครับและถูกระงับการจัดส่งแรงงานเป็นการชั่วคราวซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะกระทบต่อโอกาสการทำงานต่างประเทศของแรงงานไทยคนอื่นซึ่งกรมการจัดหางานนะฮะก็ขอให้แรงงานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศนั้นปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขการจ้างงานอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อแรงงานไทยในสายตานานาประเทศณตอนนี้เกาหลีแบนแค่4จังหวัดแต่ถ้าเกิดมีแรงงานบางรายอีกที่หลบหนีนายจ้างเขาอาจจะแบนทั้งประเทศไทยก็ได้และถ้าเกิด1ประเทศเริ่มแบนไทยอาจจะมีกระแสแบนไทยในประเทศต่อไปฉะนั้นอย่าทำให้คนในประเทศเสียชื่อเสียงเลยครับ
0: ค่ะด้านนายกรัฐมนตรีท่านก็ย้ำนะคะว่ากรณีนี้ถ้าทำผิดก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายแล้วอย่าได้กังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้เพราะว่าเป็นคนละประเด็นกันนะคะส่วนทางด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านก็เร่งหารือทูตเกาหลีใต้สร้างความเชื่อมั่นหลังแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างท่านก็ย้ำว่าเดินหน้าคุ้มครองสิทธิยกระดับคุณภาพแรงงานไทยนะคะตอนนี้คือกระทรวงแรงงานเนี่ยให้ความสำคัญกับการผลักดันแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศตลอดพัฒนาทักษะต่างๆเนาะทั้งอัพสกิลรีสกิลต่างๆเพื่อจะได้มีความรู้มีประสบการณ์นะคะเพื่อจะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะที่เกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญของไทยทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมภาคบริการนะคะกระทรวงแรงงานก็พยายามรักษาความสัมพันธ์แล้วก็สร้างความเข้าใจกับประเทศปลายทางอย่างต่อเนื่องคู่ไปกับการพัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานให้มีคุณภาพมีสวัสดิภาพที่เหมาะสมแล้วก็สามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขของสัญญานะคะแล้วก็ทั้งนี้ต้องทำให้ประเทศคู่สัญญามั่นใจว่าแรงงานไทยมีคุณภาพมีวินัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมขณะเดียวกันค่ะแรงงานที่เดินทางไปทำงานก็ต้องเคารพกติกาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางเพื่อรักษาโอกาสของแรงงานไทยในอนาคตด้วยค่ะ
1: ครับผมก็อยากจะให้ย้อนไปถึงตอนที่มีประเด็นเรื่องของโควิด19แล้วมีผีน้อยก็คือแรงงานที่ไปทำงานผิดกฎหมายแล้วโดนส่งกลับไทยสุดท้ายถ้าเกิดท่านไปผิดกฎหมายครับเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็ต้องให้เรียกว่าหน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือฉะนั้นไปถูกกฎหมายแล้วก็อย่าไปทำผิดกฎหมายที่นู่นเลยละกันนะครับช่วงนี้ 6:29 นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปฟังตีข้องร้องข่าวกันก่อนแล้วกลับมาอยู่กันต่อในช่วงท้ายของรายการข่าวยามเช้าครับ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายในวันที่13พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งก็เป็นอีก1วันสำคัญแล้วครับในภาคการเกษตรที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวและถือเป็นสิริมงคลแก่การเพาะปลูกและสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรทั่วประเทศไทยกันด้วยแล้วในปีนี้พระยาแรกนาได้เสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกายได้ผ้านุ่ง6คืบครับก็พยากรณ์ถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่แล้วนอกจากนี้พราหมณ์ได้เสี่ยงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคและปีนี้พระโคเลือกกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าครับคำพยากรณ์นั่นก็คือพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และการคมนาคมก็จะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศก็ดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจไทยรุ่งเรืองซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกหว่านลงในแปลงนาสาธิตร่วมกับประชาชนและได้เปิดเผยถึงมาตรการดูแลเกษตรกรหลังคาดการณ์กันว่าปีนี้จะมีภัยแล้งเกิดขึ้นว่าได้มีการวางแผนไว้โดยบูรณาการกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานในการจัดหาน้ำเช่นน้ำบาดาลน้ำใต้ดินให้แก่เกษตรกรแล้วนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆก็จะร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะภัยแล้งจึงจำเป็นจะต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำและเก็บกักน้ำเอาไว้ให้ได้มากที่สุดแล้วครับเพื่อให้เกษตรกรไทยไม่ประสบความเดือดร้อนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดภูเก็ตเร่งแก้ปัญหานอมินีต่างชาติติดตามการบุกรุกหาดสาธารณะแล้วย้ำว่าให้คุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่พร้อมได้พบปะประชาชนและรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามและจัดการกับการกระทําที่ผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกาะพังงันพร้อมทั้งให้เดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยทั้งนี้ทั้งนั้นพื้นที่ชายหาดถือเป็นสมบัติสาธารณะของประชาชนทุกคนแหละครับโดยทางรัฐบาลพร้อมดำเนินการจัดระเบียบและดูแลพื้นที่อย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมือให้ช่วยกันสอดส่องดูแลทั้งนี้ในบริเวณที่กำหนดโซนแล้วก็สามารถอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้แต่ว่าต้องไม่ใช่ให้ใครมาทำหน้าที่แทนนะครับการจัดสรรที่ดินต้องเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็ถือว่าผิดวัตถุประสงค์ทางรัฐบาลก็จะไม่ยินยอมให้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดแล้วขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนกันด้วยว่าหากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ก็ขอให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวใดๆทั้งสิ้นพร้อมย้ำอีกว่าประชาชนในพื้นที่คือผู้ที่หวงแหนและรักเกาะพะงันมากที่สุดรัฐบาลจึงมีหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการพัฒนาเกาะพะงันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพและเป็นต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวที่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศไทยได้ต่อไปครับแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีการลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตกันด้วยเพื่อไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดพร้อมทั้งย้ำอีกว่าให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลทรัพยากรสาธารณะและสิทธิของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม นายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญแล้วครับกับการแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งในด้านเศรษฐกิจการประกอบธุรกิจและการรักษาทรัพยากรสาธารณะโดยทางรัฐบาลก็พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและก็ความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้มีการตอบโต้คลิปเสียงเปิดด่านชายแดนชี้ว่าเป็น AI ไม่ใช่ตนเองยืนยันไทยไม่เปิดด่านแน่นอนเมินกัมพูชาปัดการเจรจาทวิภาคีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่มีอินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชาได้เผยแพร่คลิปเสียงผ่านโซเชียลมีเดียโดยอ้างนะครับว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเตรียมเปิดด่านชายแดนว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นคลิปที่สร้างขึ้นด้วยAI อย่างชัดเจนเลยทีเดียวแล้วยืนยันว่าทางรัฐบาลไม่มีนโยบายเปิดด่านชายแดนอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับส่วนกรณีที่เมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชามีคำสั่งห้ามรัฐบาลกัมพูชาเจรจาทวิภาคีกับทางประเทศไทยนั้นหลังประเทศไทยประกาศยกเลิก MOU 44ในกรณีนี้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าการยกเลิก MOU 44เป็นการดำเนินการฝ่ายเดียวของประเทศไทยซึ่งไม่จำเป็นจะต้องขอความเห็นชอบจากฝ่ายใดทั้งสิ้นพร้อมทั้งระบุอีกว่าระหว่างเข้าร่วมการประชุมอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ได้แจ้งท่าทีดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีกัมพูชาไปแล้วโดยฝ่ายกัมพูชาก็รับทราบและแสดงความผิดหวังครับแล้วในที่ประชุมนั้นผู้นำกัมพูชาก็ยังได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวในถ้อยแถลงพร้อมยืนยันว่าจะใช้กลไกกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับก่อนเข้าสู่ขั้นตอนอื่นๆซึ่งถือเป็นท่าทีของฝ่ายกัมพูชาแล้วในขณะที่ฝ่ายไทยเองก็ยืนยันแล้วครับว่าจะดำเนินการตามกลไกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันโคลสส่วนรูปแบบการเจรจาในอนาคตนั้นยังไม่ได้กำหนดเนื่องจากว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่ในภาวะกดดันครับพี่น้องส่วนสำหรับความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวหลังเข้าไปหาของป่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุเลยครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างประสานงานอยู่โดยที่ผ่านมาหากมีการพบประชาชนกัมพูชาลักลอบข้ามแดนเข้ามาโดยไม่มีเจตนากระทำผิดหรือไม่กระทบต่อความมั่นคงอันนี้ประเทศไทยก็จะดำเนินการส่งตัวกลับไปเลยครับจึงหวังว่าทางฝ่ายกัมพูชาจะใช้แนวทางเดียวกันกับทางประเทศไทยครับหากคนไทยไม่ได้กระทำผิดกฎหมายร้ายแรงพร้อมย้ำอีกว่าประชาชนไม่ควรถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางบรรเทาค่าครองชีพผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเยียวยามอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ดูแลครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน2เรื่องอันได้แก่เรื่องที่1อนุมัติงบกลางจำนวน 1,667,680,000 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565จำนวน 13,330,000 คนเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากและสังคมให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลครับส่วนเรื่องที่2คืออนุมัติงบกลางจำนวน452ล้านบาทด้วยกันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจจากกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน91นายด้วยกันอีกทั้งคณะรัฐมนตรียังได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำเนินการให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณแน แนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน27รายโดยให้บุคคลในครอบครัวจำนวน40รายด้วยกันได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ให้สามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในขอบเขตเทียบเท่าสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพราะว่ากำลังพลเหล่านี้คือผู้เสียสละชีพเพื่อชาติปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็ต้องได้รับการดูแลอย่างสมเกียรติแน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเปิดงานซับคอนไทยแลนด์อินเตอร์แม็กและพลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์2026ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานซับคอนไทยแลนด์อินเตอร์แม็กพลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์2026ซึ่งจัดขึ้นณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพครับระหว่างวันที่13ถึง16พฤษภาคม2569และถือเป็นการเปิดเวทีใหญ่เพื่อผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางการผลิตอาเซียนเชื่อมห่วงโซ่อุปทานโลกรับคลื่นลงทุนใหม่อุตสาหกรรมการผลิตไทยที่กำลังเข้าสู่จังหวะเร่งตัวครั้งสำคัญเลยครับท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจโลกเทคโนโลยีการผลิตและแรงกดดันด้านต้นทุนพลังงานโดยทางประเทศไทยนั้นถูกจับตาในฐานะฐานการผลิตยุทธศาสตร์ของภูมิภาคและครับแล้วในการจัดงานครั้งนี้ก็ถือเป็นการรวม3อุตสาหกรรมหลักๆไว้ในแพลตฟอร์มเดียวครอบคลุมตั้งแต่การผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติไปจนถึงอุตสาหกรรมพลาสติกและยางซึ่งก็เป็นหัวใจสำคัญของภาคการผลิตแล้วครับมีเป้าหมายก็เพื่อเชื่อมโยงผู้ซื้อผู้ผลิตเทคโนโลยีนักลงทุนและผู้ประกอบการจากทั่วโลกให้เกิดการจับคู่ธุรกิจและการลงทุนใหม่ในประเทศไทยภายในงานนั้นก็มีผู้แสดงสินค้าและเทคโนโลยีจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกและครับเข้าร่วมกันอย่างคับคั่งอุ่นหนาฝาคั่งกันเลยทีเดียวพร้อมเปิดพื้นที่ให้เกิดการเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติการสร้างพันธมิตรและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการลดต้นทุนเป็นตัวชี้วัดทิศทางอุตสาหกรรมไทยในยุคการผลิตใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่เรื่องของช่างหนึ่งผู้รับจ้างก่อสร้างบ้านเบี้ยวนัดสบค.ตอนนี้บอกว่าไม่มาให้ปากคำเลยทิ้งเหยื่อ40รายรอกันเก้อเลยทีเดียวครับพี่น้องเอาประชาชนที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละครับได้เปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายเกรียงไกรระวัยกลางหรือช่างหนึ่งผู้รับจ้างก่อสร้างบ้านเจ้าของเพจ Facebook ที่ชื่อว่าหวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านแล้วภายหลังสคบใช้อำนาจตามกฎหมายเชิญตัวผู้ถูกกล่าวหาคือช่างหนึ่งนี่แหละเข้าไปให้ปากคำเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นผลปรากฏว่ายังไงครับก็ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาหรือช่างหนึ่งไม่ได้เดินทางมาให้ปากคำตามที่นัดหมายเลยครับพี่น้องแล้วขณะที่มีผู้เสียหายนั้นเป็นไงฟังผู้เสียหายเขาก็เดินทางมาให้ปากคำจำนวน40รายจากทั้งหมด60รายกันเรียบร้อยแล้วทำให้ไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้นั่นเองครับทางสคบจึงต้องออกหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหาคือช่างหนึ่งนี่แหละให้มาแสดงตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วสคบก็ได้ยื่นขอสอบเส้นทางการเงินจากธนาคารซึ่งใช้ระยะเวลาดำเนินการ15วันด้วยกันครับสำหรับบทกำหนดโทษกรณีดำเนินการไม่เป็นไปตามที่ตกลงในสัญญามีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับส่วนความผิดในส่วนของการโฆษณาอันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยไทม์ไลน์ของการดำเนินคดีของสคบกับผู้ถูกกล่าวหานั้นจะใช้เวลาไม่เกิน2เดือนครับพี่น้อง แล้วทางสคบก็ยังเดินหน้ากันต่อไปในการตรวจสอบผู้รับเหมาก่อสร้างรายอื่นๆกันด้วยที่มีพฤติการใกล้เคียงกับเคสหรือกรณีที่เกิดขึ้นแบบช่างหนึ่งอย่างนี้แหละตามสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียต่างๆครับพร้อมทั้งได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายได้รับรู้และก็เข้าถึงบริการของสคบในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบก็ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนว่าทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการต่างๆในโลกออนไลน์ก็ขอให้ตรวจสอบให้ละเอียดว่าสิ่งที่จะได้รับนั้นตรงตามที่ได้โฆษณาไว้หรือไม่หรือเรียกว่าตรงปกหรือเปล่าครับพี่น้องแล้วอย่าลืมตรวจสอบประวัติของผู้รับเหมาและบริษัทก่อนทำสัญญากันด้วยและที่สำคัญคือไม่ควรจ่ายเงินมัดจำเป็นก้อนใหญ่ๆล่วงหน้าเกินสัดส่วนของงานครับพี่น้องเอาอย่างไรก็ตามแต่หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดทั้งในคดีทางแพ่งและคดีทางอาญากันด้วยเรียกได้ว่าไม่ปล่อยให้ผู้ประกอบการรายใดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนอย่างเด็ดขาดเด็ดขาดเลยแหละครับแล้วผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการจ้างเหมาก่อสร้างหรือการบริการอื่นๆอันนี้สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาละเบอร์1166จำให้ขึ้นใจสายด่วนสคบ1166หรือจะติดต่อที่แอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.thหรือจะไปที่ศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดก็ได้ครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาดเอ้าลากันไปก่อนแล้วครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนสวัสดีครับ

ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่ง

0: 6:49 นะครับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้รับฟังตีคล้องร้องข่าวไปนั่นเองนะครับผม
1: หลายท่านฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะคะนะคะแล้วก็ชุ่มฉ่ำกันทั่วนะคะยังไงช่วงนี้ก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าจะมีฝนทั่วไทยกันเลยนะคะจนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้ค่ะ
0: ครับมีหนึ่งเรื่องนะฮะที่เมื่อสักครู่นี้คุณบุญมาได้นำเสนอในตีคล้องร้องข่าวแต่ว่าเรานำมาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมซึ่งนะฮะเมื่อวานที่ผ่านมานะครับผมทางพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงแล้วก็เรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะท่านผู้ฟังครับซึ่งทางท่านโฆษกกองทัพบกเนี่ยนะเปิดเผยนะฮะว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับกองทัพบกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่2กองกำลังสุรนารีตรวจพบเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่โอสเม็ดใกล้กับช่องจอมนะครับที่อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์2เหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยนะฮะช่วงเวลาเช้าๆเมื่อวานประมาณสัก9 โมงกว่าๆนะครับหน่วยได้ตรวจพบทหารกัมพูชาประมาณ10-15 คนพร้อมด้วยชาวต่างชาติ2 คนมีพฤติกรรมยั่วยุโดยเข้ามาใกล้แนวเขตลวดหนามและทำการบันทึกวิดีโอซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นได้แจ้งเตือนด้วยวาจาแต่ไม่เป็นผลจึงดำเนินการยิงเตือน2 นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการรุกล้ำพื้นที่และป้องปรามการกระทำที่อาจขัดต่อนะฮะถ้อยแถลงร่วมนะครับตลอดจนเพื่อลดความตึงเครียดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงชายแดนทีนี้ครับเวลาประมาณสัก6:40 นเวลาประมาณเกือบทุ่มท่านผู้ฟังครับหน่วยได้ตรวจพบเหตุเพิ่มเติมในพื้นที่บริเวณเดียวกันเลยนะครับโดยคราวนี้ตรวจพบการยิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดรวม11 นัดซึ่งหน่วยในพื้นที่ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและยังไม่ได้มีการตอบโต้กลับเนื่องจากประเมินว่าอาจจะเป็นการยิงยั่วยุเพื่อตรวจสอบแนววางกำลังของฝ่ายไทยนะครับทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุนะฮะจนถึงปัจจุบันยังไม่พบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากฝ่ายกัมพูชาหลังจากที่มีการยิงเขาเรียกว่ายิงอยากรู้ว่าแนวของเรามีเท่าไหร่ยิงไป11 นัดนะฮะซึ่งโฆษกนะฮะกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพบกโดยกองกำลังสุรนารียังคงตรึงกำลังและพร้อมปฏิบัติการทันทีหากมีการรุกล้ำอธิปไตยโดยยึดถือหลักปฏิบัติตามข้อตกลงและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดเพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถทั้งนี้หากประชาชนพบเหตุผิดปกติสามารถแจ้งได้เลยนะครับที่หน่วยทหารในพื้นที่คือตอนเช้าเนี่ยเราเห็นทหารกัมพูชาเข้ามาก็เลยเตือนด้วยวาจาไม่เป็นผลยิงเตือน2 นัดนะครับแต่พอตอนเย็นเนี่ยเขาไม่ได้มีการเห็นเราเข้าไปเขายิงก่อนเลยคือ11 นัดเป็นการยิงทดสอบแนวกำลังเราไม่มีการยิงตอบโต้นะครับอันนี้คือข่าวจริงนะฮะที่นำเสนอกันนะครับในช่วงเช้าวันนี้ครับ
1: ค่ะส่วนกองทัพภาคที่2ก็ประสานกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ทหารฝ่ายกัมพูชาเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีข้อหาลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายอย่างใกล้ชิดคือตอนนี้ได้รับการยืนยันจากนะคะหน่วยที่เกี่ยวข้องว่าปลอดภัยดีนะคะแต่ว่ายังไงก็มีการเตือนถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนว่าปัจจุบันหน่วยทหารในพื้นที่ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังในการเข้าใกล้พื้นที่ชายแดนด้วยนะคะ
0: ครับผมเป็นสถานการณ์เรื่องของชายแดนในช่วงนี้นะครับผมไปดูอีกหนึ่งโครงการกันบ้างนะฮะเป็นโครงการดีๆนั่นคือบ้านเคหะเพื่อคนไทยนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งนะฮะทางโฆษกนะครับทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะมีการเปิดเผยว่ากระทรวงพม.หรือว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมีการเร่งขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยครับมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มนะครับเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนครับสำหรับในปีนี้ครับการเคหะแห่งชาตินั้นตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยกว่า 20,000 หน่วยรองรับทั้งรูปแบบซื้อแบบเช่าและเช่าระยะยาวครับพร้อมออกมาตรการช่วยลดภาระประชาชนทั้งส่วนลดค่าเช่าและแคมเปญบ้านพร้อมอยู่กว่า60โครงการทั่วประเทศลดราคาสูงสุด120ผ่อนนานสูงสุดคือ40ปีขณะเดียวกันครับยังมีการเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่นะครับบางละมุงและก็ร่มเกล้าประมาณ 3,000 หน่วยรองรับสังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบครับด้วยการออกแบบตามหลักให้ผู้สูงอายุนั้นสามารถจะใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกและปลอดภัยครับนอกจากนี้ครับยังมีการเร่งฟื้นฟูเมืองและยกระดับชุมชนดินแดงต่อเนื่อง พร้อมขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่ห้วยขวางรามอินทราทุ่ง2ห้องและบ่อนไก่เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพนะครับพร้อมกันนี้ครับยังมีการเดินหน้าชุมชนสีเขียวด้วยการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทรรวมถึงเตรียมจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 สำหรับกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะทางด้านนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ท่านก็ยังสั่งทีมพม.ค่ะคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กไทยบวชเนนต่างประเทศเร่งส่งคืนครอบครัวอย่างปลอดภัยนะคะส่วนทางด้านเพจไทยคู่ฟ้าเมื่อวานก็มีการชี้แจงคลิปเสียงนายกเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาว่าไม่เป็นความจริงนะคะขอพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อเพราะว่าถูกสร้างแล้วก็ตัดต่อด้วย AI นะคะ
0: ถ้าเอาคลิปเสียงจริงเมื่อวานต้องเป็นคลิปเสียงที่คนฟังก็คือคลิปเสียงของคุณซอสกอร์ไม่พูดชื่อแล้วกันพูดแค่ตัวย่อก็พออันนี้เป็นคลิปเสียงที่โอ้โหมีคนแกะกันเยอะมากแม้ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะส่วนคลิปเสียงนายกอันนี้ไม่จริงไม่จริงนะ
1: แต่ว่าถ้าใครอยากจะดูข้อความเนี่ยเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเขาทำเก๋นะเขาทำถึงข้อความนี้บอกว่าคลิปแบบยังไม่ได้ฟังแต่ว่าคลิปนี้ปลอมคลิปไหน
0: ปลอมใช่ใช่อันนี้ก็ติดตามได้ที่เพจของเรานะครับ
1: ค่ะนอกจากนี้แล้วระวังกันหน่อยนะคะเรื่องของคนแอบอ้างจูงใจจัดซื้อหนังสือทางด้านนายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะแล้วก็แจ้งเตือนหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ระวังผู้แอบอ้างจูงใจจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้เข้าห้องสมุดประชาชนค่ะนะคะนอกจากนี้แล้วเรื่องที่หลายๆท่านติดตามก็คือรถพุ่มพวงนี่ทุกวันศุกร์นะ
0: คิกออฟไปแล้วนะตั้งแต่วันศุกร์
1: แล้วก็
0: ที่1แล้วศุกร์ที่แล้วด้วย
1: นี่ศุกร์พรุ่งนี้เลยนะคะ
0: 15
1: พฤษภาคมถึง14มิถุนายน30วันค่ะจุกกันไปเลยนะคะพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนค่ะนะคะซึ่งก็คาดว่าจะช่วยประหยัดเงินไปได้ถึง280ล้านบาท
0: แล้วก็สินค้าก็คือสินค้าที่เราใช้ประจำวันเช่นน้ำมันพืชนะครับแชมพูซอสปรุงรสอาหารกระป๋องแล้วก็ผงซักฟอกน้ำยาล้างจานคือของใช้ในครัวเรือนนั่นเองนะครับ
1: ใช่แล้วก็หาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะ
0: หาซื้อได้นะฮะที่รถพุ่มพวงทั่วประเทศ 3,800 คันหรือจุดไปรษณีย์จังหวัดนะครับแล้วก็ไปรษณีย์อำเภอ946จุดแล้วก็ร้านค้าชุมชนกว่า129ร้านค้านั่นเองนะครับ
1: ค่ะงานนี้หน่วยงานจับมือกันทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะผู้ผลิตและสนับสนุนสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาพิเศษนั่นเองค่ะ
0: ไปดูกันที่เรื่องการนำเข้าข้าวโพดจากสหรัฐกันบ้างแล้วกันนะครับซึ่งเรื่องนี้โฆษกกระทรวงพาณิชย์นะฮะมีการชี้แจงกรณีของเอกชนไทยลงนามความร่วมมือซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปริมาณ1ล้านตันจากสหรัฐนะครับว่าการลงนามครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะประกันความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานอาหารสัตว์เนื่องจากไทยมีความต้องการใช้ถึงปีละ9ล้านตันเรานำเข้าจากสหรัฐคือ1ล้านตันนะครับแต่สามารถผลิตในประเทศได้5ล้านตันแสดงว่าเรามีส่วนต่างอีก4ล้านตันที่ต้องการนะฮะมาจากสหรัฐแล้ว1ล้านตันนะครับประกอบกับการคุมเข้มการนำเข้าข้าวโพดปลอดการเผาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพื่อแก้ปัญหา PM นะครับแล้วก็ต้นทุนวัตถุดิบที่ทดแทนที่พุ่งสูงขึ้นจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางทำให้เอกชนนั้นจึงจำเป็นต้องหาแหล่งนำเข้าใหม่เพื่อรักษาขีดความสามารถในการส่งออกอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์เพราะถ้าเกิดไม่มีวัตถุดิบที่เป็นอาหารสัตว์เนื้อสัตว์ก็ไม่สามารถจะรันต่อไปได้นั่นเองนะครับ
1: ค่ะจากการลงพื้นที่โรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากนะคะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็เป็นห่วงปัญหาโรงพยาบาลอุ้มผางตอนนี้ก็มอบปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะลงพื้นที่เร่งแก้ไขเชิงระบบเพื่อความยั่งยืนนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนองค์การอนามัยโลกเตือนว่าอาจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะ
0: ครับตอนนี้6:58 นะฮะเรา2คนนะครับพี่น้อยชัยศิลป์ผมพี่พฤฒและพี่สายชนนีสังต้องลาไปก่อนพบกับรายการขายยามเช้าได้ในทุกวันเลยนะฮะเวลา6:08 วันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเร่งปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างจริงจังรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่รายละเอียดโครงการต่างๆที่ใช้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทให้ประชาชนเข้าถึงและร่วมตรวจความโปร่งใส
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมคณะเดินทางถึงประเทศจีนแล้วและเตรียมเข้าร่วมประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพรอบรองชนะเลิศบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแพ้ยะโฮดารุณทักษิม1-2แต่ประตูรวมยังชนะ4-3ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเร่งปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างจริงจัง
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่พร้อมเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้จ่ายและสร้างรายได้แก่ชุมชนนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน